0: 407400
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2โดยนายวุฒิพงษ์วงอินผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรีและเทศบาลตำบลเกาะสีชังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุสงสัยว่ามีการลักลอบปล่อยคราบน้ำมันลงสู่ทะเลบริเวณท่าเรือเกาะสีชังที่ท่ากลางและท่าบนนะครับจังหวัดชลบุรีพบคราบน้ำมันลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มปกคลุมบริเวณผิวน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 24,000 ตารางเมตรหรือประมาณ15ไร่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเพื่อเร่งติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ขณะเดียวกันนะครับก็ได้แจ้งเหตุและประสานกับพนักงานสอบสวนสภ.เกาะสีชังเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบยืนยันว่าเหตุดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาจากต่างประเทศจากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
4: สมาคมฟุตบอลประเทศเนเธอร์แลนด์หรือ KNVB ได้ประกาศแต่งตั้งชาบิเอร์นันเดซอดีตกุนซือบาร์เซโลนาเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเซ็นสัญญาคุมทีมอัศวินสีส้มเป็นเวลา4ปีโดยกุนซือชาวสเปนิชวัย46ปีจะเข้ามาทำหน้าที่ต่อจากโรนัลด์คูมันที่ตัดสินใจอำลาตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบหลังพาทีมบ้านเกิดยุติเส้นทางการลุ้นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ด้วยการพ่ายดุเตจูโทษต่อทีมชาติมอร็อกโกในรอบ32ทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่2คู่ที่น่าสนใจกอนิกซาเบอร์เซ่เสมอเฟเรนวารอส 1-1 ปาฟอร์ต FC เสมอ FC ซาวส์บวก 3-3 CSKA โซเฟียแพ้มาคาบีเทลวิฟ 1-3 อันเดเลชชนะ PAOK ซาโรนิก้า 3-2 ฮาร์ทเสมอเบนฟิก้า 1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่2คู่ที่น่าสนใจการาบัก FK ชนะเดนมูเคียบ 2-0 เดนมูมินเสมอสปอร์ติ้งบราก้า 0-0 และเชลบอนเสมออาแจกอัมสเตอร์ดัม 2-2 ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการซินซินนาติโอเพ่น 2026 ที่สหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบแรกหรือรอบ128คนสุดท้ายเดนิสชาโปวารอฟนักเทนนิสหนุ่มชาวแคนาเดียนมือ43ของโลกชนะอเดรียงมงมาริโนคู่แข่งชาวฝรั่งเศสมือ47ของโลก2เซตรวด6-1และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญหมั่นดูแลสุขภาพกายและใจด้วยพลังในการคิดบวกด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ข่าวครั้งต่อไปในเวลา8 นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลกองกำลังสุรนารีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภัยแล้งพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีติดตามสถานการณ์ลำแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้ทันสถานการณ์หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่42ลงพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านในเนื้อในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีรับฟังปัญหาอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรแจกใจให้กับกำลังพลในหน่วยและแบ่งปันประชาชนรอบฐานปฏิบัติการทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีโดรนอ้างเหตุผลมีความอ่อนไหวทางด้านความมั่นคงหวังลดการนำเข้าจากต่างประเทศสนามบินอินชอนขึ้นแท่นสนามบินที่มีผู้โดยสารระหว่างประเทศมากที่สุดในโลกในรอบครึ่งปีแรกเยอรมันพบวัตถุต้องสงสัยบนรางรถไฟเมืองทอยลิงเกนแคว้นบาวาเรียต้องอพยพผู้คนคาดว่าต้องการสร้างความโกลาหลซ้ำหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเจอโดรนติดระเบิดในสนามบินไลซักพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะครับที่เป็นทีมงานเป็นแอดมินทางเพจ Army Radio นะครับแล้วก็มีในส่วนของอีกหลายท่านที่มาสแตนบายช่วงเช้าวันนี้นะครับนำเสนอข่าวสารสาระให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำเลยครับ
0: ทักทายคุณผู้ชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio เช้านี้กันสักหน่อยสิครับ
1: ครับคุณหนุ่มอดาหน้าใสนะครับคุณนิ่มจันทสิงห์นะฮะ
0: ครับ
1: คุณสวัสดิ์ชาดาครับ
0: ครับคุณธิดาโตมาศ
1: คุณลาวคงเจียมทักทายเข้ามาแล้วครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณโอ๊ตไฮโร
0: ครับ
1: ก็เป็นกำลังใจ
0: ดวงกมลเทวพิทักษ์วันนี้นักเศรษฐศาสตร์หัวข่าวแล้วนะครับก็ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ตอบคำถามนะครับให้แก่คุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมผ่านเพจ Army Radio นะครับส่วนคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือของทบกก็รับฟังได้ทั้งภาค AM และ FM
1: ใช่ครับ
0: คลื่นไหนที่ท่านฟังอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับบังเอิญเช้าวันนั้นเนี่ยหรือเช้าวันนี้เนี่ยเสียงไม่ค่อยชัดลองหมุนคลื่นข้างเคียง
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าออกอากาศไปกว่า100สถานีนะ
1: ใช่ครับ
0: ประเทศทั้งภาค AM และ FM เลยนะครับแล้วก็ทุกภาคทั่วประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนครับซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดต่างๆโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ประกอบด้วยฐานปฏิบัติการมัควานอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลครับ
1: ครับก็จากนั้นนะครับได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการผาหลวงที่อำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลปกป้องอธิปไตยของชาติและดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนนะครับและได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ฐานปฏิบัติการยานพัฒน์ในพื้นที่อำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษเช่นเดียวกันซึ่งฐานนี้นะครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับได้มีการตั้งชื่อฐานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติความกล้าหาญของพลทหารยานพัฒน์โคสาขาซึ่งเป็นกำลังพลในสังกัดของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ท่านเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาครับ
0: ครับนับเป็นเกียรติแก่น้องที่จากไป
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็แก่ครอบครัวโคตรสาขาด้วยนะครับในช่วงบ่ายท่านองคมนตรีเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการเนิน225อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเช่นเดียวกันพร้อมกับเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ณฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักในโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้รับทราบอย่างความปลื้มปีติให้เกิดแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับ
1: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับองคมนตรีท่านก็ได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยเนี่ยนะครับที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีโดยท่านขอให้ทุกหน่วยนะครับติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบไม่ประมาทตรวจสอบประสิทธิภาพแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ตลอดจนกำลังพลให้มีความพร้อมสามารถที่จะรองรับกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับเรื่องของการดูแลสิทธิสวัสดิการของกำลังพลอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับเพราะเป็นกำลังใจของการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เป็นการเสริมขวัญเสริมกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกท่านอีกด้วยครับ
0: จากชายแดนมายังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันบ้างนะครับ
1: ครับ
0: แม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการซักซ้อมการจัดริ้วขบวนงานพระราชพิธีสมเด็จพระพันปีหลวงกำชับดำเนินการอย่างเต็มศักยภาพตามราชประเพณีและสมพระเกียรติพร้อมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยความภาคภูมิและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
1: กับทางด้านของพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1นะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนเนี่ยนะครับ ได้มีการตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการซักซ้อมการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ3จุดด้วยกันครับ
0: ครับโดยแม่ทัพภาคที่1เดินทางไปตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลผู้ถือฉัตรเครื่องสูงที่กรมพลาธิการทหารบกจังหวัดนนทบุรีครับได้รับฟังการบรรยายสรุปและก็ชมการซักซ้อมของกำลังพลซึ่งดำเนินการฝึกโดยกองพลทหารราบที่11จากนั้นเดินทางไปยังสนามเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศทุ่งศรีการเขตดอนเมืองครับเพื่อตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถซึ่งรับผิดชอบโดยกรมสรรพาวุธทหารบกและควบคุมการฝึกโดยกองพลที่1รักษาพระองค์ครับ
1: ครับซึ่งกำลังพลทุกนายนะครับที่ได้รับคัดเลือกนะครับให้เข้าในพระราชพิธีที่สำคัญอย่างนี้เนี่ยนะครับต้องได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีเลยครับอาจารย์คุณผู้ฟังครับเพราะว่าจะต้องมีความแข็งแรงทางด้านของร่างกายเวลาแบกเวลาหามเครื่องสูงต่างๆหรือว่าพระยานมาตรต่างๆเนี่ยนะครับ ก็จะต้องใช้ในเรื่องของพละกำลังร่างกายและที่สำคัญขนาดตัวขนาดไซส์เนี่ยไล่เลี่ยกันนะอาจารย
0: ์
1: นะครับ
0: ต้องมีวัดขนาดความสูงที่ไล่เลี่ยกันไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เรียบร้อยในระหว่างที่เดินในชุดขบวนนั้นนะคร
1: ับ เรียกได้ว่าเป็นกำลังพลที่คัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับและก็นอกจากนี้นะครับท่านแม่ทัพภาคที่1ท่านก็ยังตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลแบกหามพระยานมาตร3ลำคาญที่กรมการขนส่งทหารบกเขตบางเขนด้วยนะครับซึ่งควบคุมการฝึกโดยกองพลทหารราบที่11ทั้งนี้ในส่วนของแม่ทัพภาคที่1ท่านก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมแล้วก็การติดตามความคืบหน้าในการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับโดยได้มอบหมายให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดอย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมกับมีการมอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลที่ดำเนินการซักซ้อมกันอยู่ขณะนี้ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการซักซ้อมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ครับจากประเทศไทยของเราไปดูต่างประเทศกันบ้างต่างประเทศเขาก็แวะมาเยี่ยมเราอยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: ครับเห็นกระทรวงของต่างประเทศเขามีกระทรวงสงครามเขาก็มีนะ
1: โอ้เนี่ยชื่อแปลกนะอาจารย์
0: ใช่ครับเมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมได้ให้การต้อนรับนายเอลบริดแอนดรูโคบี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสงครามสหรัฐอเมริกาพร้อมคณะผู้แทนระดับสูงครับเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12ถึง13สิงหาคม2569เพื่อร่วมหารือและก็เสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างไทยกับสหรัฐครับ
1: ครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับกระทรวงกลาโหมไทยก็ได้มีการจัดงานต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ห้องมนทาทิพย์โรงแรมอนันตาสยามกรุงเทพนะครับมีทางด้านของพลเอกขออภัยนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพและมีทางด้านของพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมในฐานะผู้แทนของกองทัพบกครับ
0: ซึ่งการเยือนครั้งนี้นะครับก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างไทยกับสหรัฐโดยเฉพาะด้านความร่วมมือทางทหารทั้งสองฝ่ายมุ่งพัฒนากิจกรรมป้องกันประเทศเพื่อประโยชน์ร่วมกันการเข้าร่วมงานรับรองและการดูแลคณะผู้แทนสหรัฐจึงเป็นการกระชับสัมพันธ์และเป็นการเปิดโอกาสขยายความร่วมมือต่อกันในอนาคตครับ
1: ครับซึ่งที่สำคัญเนี่ยทางด้านของนายโคบี้เนี่ยนะครับเขาก็เป็นนักวิชาการด้านความมั่นคงที่จบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วก็เยลนะฮะซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแล้วก็ในเรื่องของยุทธศาสตร์เนี่ยท่านก็มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของการพัฒนากองทัพมีบทบาทสำคัญครับคุณผู้ฟังในการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสงครามทางด้านนโยบายนะครับซึ่งท่านรับผิดชอบดูแลอยู่แล้วก็รับผิดชอบในเรื่องของการกำหนดทิศทางความร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะครับมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอย่างมากครับ
0: ครับไหนๆมาถึงประเทศไทยแล้วไปเยือนท่านนายกสักหน่อยไหมฮะ
1: ดีเลยครับ
0: ไปด้วยนะ
1: ฮะ
0: ในช่วงบ่ายวันนี้นายโคบี้นะครับก็พร้อมกับคณะนะครับจะได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหารือเรื่องผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติ เดินหน้าความมั่นคงยุคใหม่รับมือความท้าทายแห่งอนาคตโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าไทยสหรัฐเนี่ยเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ยาวนานถึง193ปีพร้อมเดินหน้าเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรให้เข้มแข็งเพื่อรับมือภัยคุกคามและก็ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพด้านสหรัฐยืนยันความมุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทยควบคู่พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพตลอดจนต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันอันนี้ก็คือช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
1: ครับผมนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่เรานำมาพูดคุยนะครับระหว่างความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างมิตรประเทศโดยเฉพาะในมิติด้านความมั่นคงเนี่ยนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความชื่นชมมาโดยตลอดกันบ้างเนี่ยนะครับในส่วนของการปฏิบัติภารกิจของทหารไทยภายใต้ธงสหประชาชาตินั่นก็คือในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจเพื่อสันติภาพในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานนะครับซึ่งมีกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดนี้เป็นผลัดที่6นะครับจำนวน202นายด้วยกันเข้าพิธีประดับเหรียญสหประชาชาติที่เมืองจูบาสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเป็นการเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทแล้วก็เป็นมืออาชีพนะครับภายใต้ภารกิจการรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติที่เซาท์ซูดานซึ่งพิธีได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงในส่วนของสหประชาชาติเนี่ยนะครับได้มีการเข้าร่วมในพิธีพร้อมด้วยผู้แทนของหน่วยแล้วก็ในส่วนของกองกำลังรักษาสันติภาพจากนานาชาติโดยมีทางด้านของพันโทฮารันเทียนครบนะครับผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6ท่านนำกำลังพลเข้าร่วมพิธีครับ
0: ครับกำลังพลในผลัดที่6นี่นะครับเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2568โอ้นี่ก็ใกล้จะครบ1ปีแล้วนะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: โดยวางกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่เมืองจูบา202นายแล้วก็เมืองรุมเบก57นายทำหน้าที่สนับสนุนด้านวิศวกรรมและการคุ้มครองกำลังนะครับให้แก่สหประชาชาตินะครับผลงานสำคัญประกอบด้วยการปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางส่งกำลังบำรุงหลักการสนับสนุนโครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติจูบาตลอดจนการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของสหประชาชาตินอกเหนือจากภารกิจด้านวิศวกรรมกำลังพลไทยก็ยังดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างทหารกับพลเรือนเพื่อสนับสนุนประชาชนและชุมชนในพื้นที่ทั้งการปรับปรุงสถานศึกษาการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
1: ครับซึ่งที่ผ่านมาทหารไทยเราได้รับความชื่นชมนะครับจากกองกำลังนานาชาติเนี่ยอย่างต่อเนื่องรวมถึงสหประชาชาติด้วยนะครับในการปฏิบัติภารกิจต่างๆได้อย่างมีความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพมากๆเนี่ยนะครับการเข้าพิธีประดับเหรียญสหประชาชาติในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังนับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกำลังพลไทยแล้วก็เป็นการเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษาสันติภาพที่นำความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพมาสนับสนุนภารกิจของสหประชาชาติเพื่อร่วมวางรากฐานแห่งสันติภาพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนชาวเซาท์ซูดานอย่างแท้จริงครับ
0: ครับไปดูการพัฒนากระบือไทยเขาทำเป็นโครงการเลยนะ
1: ฮะโปรตีนนะครับ
0: ของทัพภาคที่1เขาทำกันขึ้นมาเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยการปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสันติภาพของกองทัพไทยในต่างแดนหลายๆครั้งได้รับความชื่นชมจากนานาชาติเนี่ยนะครับโดยในหลายครั้งที่ผ่านมาทหารไทยก็ได้น้อมนำแนวคิดพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนของประเทศต่างๆด้วยเมื่อวานนี้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภาค1ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการบูรณาการความมั่นคงเฉลิมพระเกียรติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยครับโดยกลไกของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดนครนายกณพื้นที่แปลงสาธิตตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมพบปะกลุ่มมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่นคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายกกลุ่มเกษตรกรและก็หน่วยทหารในพื้นที่ครับ
1: ครับท่านก็ไปรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการหารือร่วมต่างๆนี่นะครับแล้วก็แนวทางการพัฒนาโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายแล้วก็ได้ร่วมทำกิจกรรมไถนาด้วยกระบือด้วยอาจารย
0: ์
1: นะฮะเป็นวิถีโบราณเลยเนี่ยนะครับ
0: หาดูหาชมยากแล้วนะ
1: โอ้ยากนะครับเดี๋ยวนี้จะหาดูกระบือสักตัวหรือควายสักตัวเนี่ยยากนะอาจารย
0: ์ยากรวมไปถึงการดำนาแบบเดิมเนี่ยนะฮะก็เคยดำเหมือนกันเนี่ยนะฮะใช้มือเนี่ยนะฮะดำตอนนี้ก็มีเครื่อง ช่วยดำนาก
1: ระทุนไปอีก
0: ใช่
1: ทุนแรง
0: แต่เนี่ยเนี่ยเขาทำแบบวิธีดั้งเดิมเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ไถโดยอาศัยควายดำโดยอาศัยมือนี่แหละ
1: ครับ
0: นะคร
1: ับ ก็หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
0: เ
1: นี่ยนะครับทั้งนี้นะครับโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยในพระราชดำริดำเนินการผ่านกลไกของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรระดับจังหวัดด้วยเนี่ยนะครับ แล้วก็มีการประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการซึ่งในส่วนของนครนายกเนี่ยก็ได้มีการยกระดับจำนวนทั้งหมด4อำเภอ41ตำบลด้วยกันนะครับให้สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างรูปได้อย่างเป็นรูปธรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในระดับครัวเรือนที่สำคัญก็
0: ค
1: ือเพื่อเป็นการรักษาสายพันธุ์พื้นเมืองของกระบือนะครับแล้วก็รักษาวิถีชีวิตของคนไทยที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งก็จะนำไปสู่ความกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความพอเพียงที่ยั่งยืนครับ
0: ครับถ้าจะถามว่าจังหวัดไหนในประเทศไทยที่เด่นในเรื่องนาก็ต้องบอกว่าจังหวัดนี้แหละนครนาก็บอกแล้ว
1: ครับผม
0: เมืองแห่งนา
1: เมืองแห่งนาเนี่ยนะคร
0: ับ แล้วที่มียกเนี่ยก็บอกว่าในอดีตเนี่ยยกภาษีให
1: ้แสดงว่าเป็นเมืองเกษตรมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมแล้วนะครับ
0: เพราะฉะนั้นนครนายกไม่ใช่เมืองของผู้นำประเทศไม่ใช่นะฮะ
1: ไม่ใช่นะครับ
0: กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยกองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองศุลกากรและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเข้าตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลกระโดอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและภัยแทรกซ้อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายมาสาตาแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านพร้อมบุคคลอื่นรวม3คนอยู่ในบ้านดังกล่าวครับ
1: ก็ผลการตรวจสอบเบื้องต้นคุณผู้ฟังเขาพบของกลางนะครับเป็นบุหรี่ผิดกฎหมายประมาณ 2,400,000 มวล นะครับมีเศษด้วยเนี่ยนะครับมากกว่านี้แล้วก็มีอาวุธปืนพก3กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนแล้วก็เงินสดประมาณ 18,700,000 กว่าบาท
0: อยู่ในบ้าน18ล้านอ
1: ยู่ในบ้านน่ะอาจารย
0: ์
1: เนี่ยนะฮะภายหลังได้ทำการตรวจยึดนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการนำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรยะรังดำเนินคดีตามกฎหมายเดี๋ยวก็จะมีการเร่งนะครับขยายสืบขยายผลแล้วก็มีการติดตามตัวผู้ที่มีส่วนร่วมในส่วนของเครือข่ายต่างๆที่มีการลักลอบนำสินค้าหนีภาษีเนี่ยมาดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ภัยแทรกซ้อนทุกรูปแบบอย่างจริงจังเพื่อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เกิดความสงบสุขแล้วก
0: ็
1: พี่น้องประชาชนก็จะได้เกิดความปลอดภัยด้วยครับ
0: ครับบุหรี่ผิดกฎหมาย2ล้านกว่ามวลเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหนะครับอ่ะไปดูหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑุกองกำลังนเรศวรลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบบุคคลต้องสงสัยนะครับจึงเข้าตรวจสอบก็เป็นชาวเมียนมาจำนวน33รายครับทั้งหมดเนี่ยลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติโดยไม่มีเอกสารอนุญาตเข้าเมืองนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
1: ครับก็ไม่รอเจ้าหน้าที่นะครับมีการลาดตระเวนแล้วก็มีการจับกุมได้อย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องราวดีๆของน้องๆนักศึกษาวิชาทหารกันบ้างน่าจะได้สักนิดนึงเวลายังมีอยู่เนี่ยนะครับ ช่วงนี้นะครับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศเขามีการจัดการแข่งขันทักษะนะครับอาจารย์คุณผู้ฟังครับให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นกำลังสำรองที่มีความสำคัญมากๆนะครับไปกันที่มณฑลทหารบกที่33นะครับเมื่อวานนี้ในส่วนของพลตรีธรรมรงศักดิ์บุญทักษ์นะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33ได้เดินทางตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการแข่งขันทักษะของนักศึกษาวิชาทหารหรือว่า Unity Team Challenge 2026ในพื้นที่ทัพภาค3เนี่ยนะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่าง15ถึง16สิงหาคมแบ่งเป็น5สถานีนะครับมีเรื่องของการทดสอบกำลังกายความสามัคคีด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็สถานีที่2คือการปฏิบัติการทางทหารสถานีที่3คือการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและการปฐมพยาบาลสถานีที่4คือการแก้ไขปัญหาและการส่งกำลังบำรุงภาคสนามส่วนสุดท้ายก็คือสถานีการทดสอบความรู้ทางทหารครับ
0: ครับท่านก็ให้โอวาทให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งกำชับให้ทุกส่วนดำเนินการพร้อมให้การปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถนะครับนี่คือที่ศูนย์ฝึก นักศึกษาวิชาทหารมณฑนทหารบกที่33ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่น้องๆก็ได้รับการหล่อหลอมนะครับให้เป็นกำลังสำรองที่มีคุณภาพนะครับในการป้องกันประเทศมีจิตอาสาในการช่วยเหลือส่วนรวมทำให้สังคมไทยน่าอยู่ครับ
1: ครับก็ต้องชื่นชมน้องๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำการแข่งขันกันในช่วงของวันที่15-16สิงหาคมนะครับเชื่อว่าแต่ละทีมเนี่ยเขามีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะอาจารย
0: ์นสท.ก็คือรด.นะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยรด.นึกถึงหนังเก่าๆรอ รักดีเรียนดี
1: ครับนี่นะ
0: นะครับ
1: ครับผมเป็นกำลังสำรองของชาติที่มีความสำคัญมากๆแล้วก็ในขณะนี้กองทัพบกก็มีการผลักดันในทุกรูปแบบเลยทีเดียวเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: สักนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังมีการฝึกเป็นหมู่ตอนหมวดในการฝึกก็ให้มีความพร้อมมากที่สุดเป็นในส่วนของกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่4มีการฝึกในหลากหลายทักษะด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมวดเสนารักหมวดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด60มิลลิเมตรแล้วก็ในส่วนต่างๆเพื่อเสริมทักษะให้กับกำลังพลให้มีความพร้อมมากที่สุดครับ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมในเช้าวันนี้แล้วก็รับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานล้ำลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญธรรมตะวิปัตตนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพงษ์นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีพรรษาอายุการนะครับประจำขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมเป็นบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัชฌิมาภิกษุท่านสาตตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาภาพด็อกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนั้นได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสการเณพุทธังปูเชมิเอมินาสการเณธรรมังปูเชมิเอมินาสการเณอัมมังปูเชมิเอมินาสการเณสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวางพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภควตาธรรมโมอัมมังนมัสสามิกับอมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนวาจายะเจตสาวังวจิรังนามะปะติมังอิทธิปาติหาริยกลังพุทธรูปังอหังวันหามิสัพพโสสัทธาสดถิพวันตุเมสิทธิพุทธังกิจจังมะมะคู่คนไหลมาณชาริติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมาณชาริติสิทธิสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมาณชาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพวันตุเมพระมาจะมหาเทวาสเปยักขาปรายันติอัมมาจะมหาเทวาอภิรามพามพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตมะอะโอนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโคนายังวิรัหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัอิติยมพุทธสะมานีมานะพุทธสะสวาหุงสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านตั้งแต่วันที่9มาจนถึงวันนิยมอาตมายังไม่ได้หยุดภาระหน้าที่ยมต้องทำหน้าที่ขับเคลื่อนหลายโครงการตั้งแต่โครงการวุฒิอาสาธนาคารสมองโครงการปฏิบัติธรรมการประชุมพระสังฆาธิการการประชุมพระนวกะที่วัดพุทธนอนอาตมาก็ต้องอนุมัติเงินคณะสงฆ์ 10,000 บาทเพื่อช่วยการประชุมอบรมพระนวกะที่วัดพุทธน้อยเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็โครงการคำสัญจรที่วัดห้วยแก้วสามัคคีตำบลชอนน้อยแล้วก็วันนี้อาตมาก็ต้องกำกับดูแลด้านการศึกษาในเวลาภาคบ่ายก็คือ13 นาฬิกา
กำกับเรื่องการศึกนี้ก็คือเปิดเรียนนักธรรมตรีโทเอกที่วัดพัฒนาธรรมรามก็ผ่านไปเข้าสู่วันพระที่สองก็ยังไม่ได้เรียนกันอยู่เวลาเรียนน้อยก็ต้องกำชับกำกับดูแลเจ้าวาดให้ช่วยกันดูแลให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาสาธุชนหลังก็เหมือนมันเป็นประเด็นหลุดร้อนอยู่ทุกวันนี้ก็คือเรื่องของเด็กนักเรียนดังไปยิงกาดไปฆ่านักเรียนครูผู้บริสุทธิ์นั่งกับมีกระแสหลายๆอย่างโยมนะกว่าก็นี่หนักใจโดยเฉพาะครูภาษาไทยนะโยมภาษาไทยนี้ไม่ใช่เรียนง่ายนะบ่อยครั้งเวลานักศึกษาเขาอาตมานำเสนองานเนี่ยครูอาตมาบอกไม่ใช่มันต้องครูต้องมีรอเรือกั้มลูกกะขับช้อชิงช้อช้างเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายภาษาไทยอย่าคิดว่าภาษาของตนเองนะถูกแต่ว่าถ้าเข้าระบบการเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนอย่างภาษาอังกฤษมันต้องออกให้ถูกจังหวะออกภาษาให้ถูกต้องนั่นก็เป็นประเด็นสำคัญอยู่อาตมาเองก็ในฐานะที่เป็นครูพระมานานทั้งนอกระบบในระบบจริงๆนะอาตมาเนี่ยเป็นครูสอนมาตั้งแต่อายุ20ประยมโดยเฉพาะสอนนักเรียนเนี่ยประถมมัธยมอาตมาสอนมาหมดมาแต่รวมศึกษามาได้แต่จริงมันก็คือทุกครั้งนะที่มันเกิดเรื่องสะเทือนใจสังคมก็เปิดเกมหาคนผิดให้เร็วที่สุดแล้วหวยก็มักจะมาออกที่ครูยงครูดุก็ผิดครูเข้มงวดก็ผิดครูลงโทษก็ผิดครูปล่อยปะละเลยก็ผิดสรุปแล้วครูต้องเป็นทั้งครูเป็นทั้งนักจิตวิทยาเป็นทั้งนักสืบผู้วิเศษและเครื่องซ่อมคนแบบครบวงจรแต่มีเวลาเจอเด็กวันเราไม่กี่ชั่วโมงนะโยมก่อนจะชี้หน้าครูลองหันกลับไปมองหน้ากระจกที่บ้านกันก่อนดีไหมโยมบ้านก็คือโรงเรียนแห่งแรกของลูกไม่ใช่โรงแรมที่แค่มีข้าวให้กินมีโทรศัพท์ให้เล่นมีแล้วก็โยนภาระกิจสร้างคนมาให้โรงเรียนทั้งหมดลูกพูดคำหยาบก็โทษครูลูกไม่มีวินัยก็โทษครูลูกก้าวร้าวก็โทษครูลูกไม่เคารพผู้ใหญ่ก็ยังโทษครูแต่เวลาถามว่าที่บ้านสอนอะไรลูกบ้างกลับเงียบยิ่งกว่าปิดไมค์ในที่ออนไลน์ด้วยซ้ำไปบางครั้งครอบครัวปกป้องลูกทุกเรื่องจนลูกเชื่อว่าตัวเองไม่เคยผิดแม้หลักฐานจะยืนยันอยู่ตรงหน้าก็ตามครูเตือนก็บอกว่าครูอคติครูก็ว่าครูทำร้ายจิตใจครูลงโทษตามระเบียบก็บอกว่ารังแกลูกตกลงอยากให้ครูสอนหนังสือหรือให้ครูเลี้ยงลูกแทนชาวบ้านส่วนโซเชียลก็พร้อมที่จะเสิร์ฟทุกอย่างดื้อแล้วเทเถียงผู้ใหญ่แล้วปั้งไลฟ์สดด่าครูได้ยอดวิวเป็นแสนเด็กบางคนเลยเข้าใจผิดว่ามารยาทเป็นของโบราณส่วนความก้าวร้าวคือความมั่นใจครูไม่ใช่ผู้วิเศษนะโยมและโรงเรียนก็ไม่ใช่ศูนย์ซ่อมสร้างนิสัยแบบด่วนพิเศษถ้าต้นไม้เอียงมาตั้งแต่ระลาบจะให้ใครรดน้ำจะให้คนรดน้ำมาจัดรำต้นภายในคาบเรียนก็คงเป็นปาฏิหาริย์แล้วโยมใครจะเกลียดครูก็เชิญใครจะไม่เคารพครูก็เป็นสิทธิ์แต่ครูไม่มีหน้าที่
สะสมยอดไลค์หรือเป็นตัวตลกให้ใครพอใจครูมีหน้าที่บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดแม้บางคนจะไม่อยากฟังก็ตามแล้ว อย่าแปลกใจนิยมวันหากวันหนึ่งไม่มีใครกล้าดุไม่มีใครกล้าตักเตือนเพราะทุกครั้งที่ครูทำหน้าที่กลับเป็นคนที่พร้อมชี้หน้าว่าผิดวันที่ครูเงียบอาจไม่ใช่วันที่ครูยอมแพ้แต่เป็นวันที่ครูรู้ว่าพูดไปก็ไม่มีใครอยากฟังสุดท้ายการสร้างคนไม่ใช่หน้าที่ของครูคนเดียวบ้านต้องสอนโรงเรียนก็ต้องเสริมและสังคมไม่ทำลายสิ่งอีกไปพยายามสร้างถ้าผู้ใหญ่ยังเอาแต่จะปกป้องลูกจากผลของการกระทำมากกว่าการสอนให้รับผิดชอบต่อการกระทำ

ขอยืนข้างครูก็แล้วกันโยมนะใครจะเกลียดก็ช่างเพราะว่าอาตมาเองก็เป็นครูสอนมาตั้งแต่อายุ20จนถึง69โยมปัจจุบันนี้ก็ยังสอนแล้วเวลาเทศงานศพเนี่ยอาตมาก็จะย้ำเสมอว่าเลี้ยงลูกให้ท้ายมันเป็นพิษเลี้ยงลูกให้หัวคิดมันเป็นคุณให้สตางค์ต้องตั้งสติแต่พ่อแม่ปัจจุบันไม่เคยถามลูกว่าลูกเหนื่อยไหมไม่เคยถามลูกว่าการบ้านมีไหมไม่เคยถามลูกว่าลูกวันนี้มีปัญหาอะไรบ้างน้อยมากครอบครัวที่เป็นอย่างนั้นส่วนมากก็จะปล่อยให้เด็กอยู่กับพี่เลี้ยงปล่อยให้เด็กอยู่กับเทคโนโลยีอย่างตรงนี้เป็นต้นท่านทั้งหลายเราหันมาช่วยกันไหมเริ่มที่พ่อกอดที่แม่แก้ที่ลูกปลูกฝังที่ประสงค์พ่อก็เป็นต้องเริ่มที่พ่อก่อนกอดที่แม่เป็นแม่อยู่ใกล้ชิดลูกแก้ที่ครูที่เด็กปลูกฝังที่ประสงค์อบรมสั่งสอนหน้าที่ให้เป็นต้นอาตมาจึงที่วัดอาตมาจึงเปิดธรรมะทุกวันแล้วก็มีบ่อยไปยมตอนนี้อาตมาก็ประสานโรงเรียนว่าโรงเรียนต้องเข้มงวดนั้นแม้แต่ภายในวัดเราก็บ่อยยมภายในวัดเราอาตมาเองก็เด็กก็บางทีก็ต้องมีตำรวจมาเดินบางทีเด็กมาไล่ตีกันบ้างไล่ชกกันบ้างอาตมาวันเมื่อเดือนที่แล้วเห็นเด็กโรงเรียนข้างวัดมันต่อยกันบอกเอ้าโรงเรียนเสื้อก็มีอักษรอยู่ที่อกแล้วทำไมมาต่อยกันเองเราต้องรักสถาบันที่ลูกถ้าเราไม่รักสถาบันใครจะมารักสถาบันเราสถาบันขอพยมเหมือนอย่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชเองมีพระผู้ใหญ่ตำหนินักศึกษาตามาเองก็บอกมันจะเป็นเฉพาะตัวบุคคลสถาบันไม่ได้เกี่ยวจะไปว่าสถาบันไม่ได้ทุกสถาบันทุกไงเราต้องมาคุยกันอยู่ผู้ปกครองพ่อแม่อย่าไปผักภาระให้กับครูอย่างเดียวบางคนก็มาโทษพระเด็กอ่านหนังสือไม่ออกก็โทษครูเด็กทำแล้วก็โทษครูเนี้ยไม่ใช่พ่อแม่อยู่ใกล้ชิดกับลูกมากกว่าคนอื่นยอมดูแลลูกตัวเองดีพอไหมเคยถามลูกไหมลูกมีปัญหาอะไรไหมเรียนหนังสือลูกมีปัญหาอะไรไหมต้องสังเกตนะอย่าโยนให้กับคนอื่นของลูกตัวเองแท้ๆยังเลี้ยงไม่ได้ยังดูแลไม่ได้แล้วจะไปโยนสังคมให้ใครอันนี้อาตมาพูดในเพราะว่าบางทีมันก็นึกเห็นอ่านในโซเชียลแล้วก็นึกสงสารครูนะสงสารครูแล้วก็อาตมาเองก็เป็นพระครูด้วยโยมนะแล้วก็โดนลามมาถึงพระเนี่ยพระเดี๋ยวพระไม่สอนศีลธรรมพระไม่อบรมสั่งสอนโอ้โยมอาตมานี่พูดจนลิ้นไม่มีขนแล้วโยมเรื่องเหล่านี้แต่ก็ไม่ไรเพราะว่ามันเป็นตรรกะอย่างหนึ่งโยมเรามาช่วยกันดีไหมพลังบบอนเนี่ยบ้านวัดชุมชนพ่อแม่ผู้ปกครองต้องคุยกับลูกบ้างขณะที่ขับรถมาส่งเนี่ยก็คุยกันนะขณะมารับก็คุยกับลูกยิ่งทานข้าวสมัยโบราณเนี่ยโยมลูกเราทานข้าวพร้อมกันพ่อแม่ลูกแล้วเราก็คุยกันในวงข้าวนะปัจจุบันนี้ต่างคนต่างไปไม่รู้ว่าให้แก้ปัญหาอะไรยอมนะอาตมาเองก็ในฐานะพระสงฆ์ก็มีความห่วงใยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจคุณครูทุกระดับพระเราอยู่ในสถานะเดียวกันสนใจเข้าใจครูสาธุชนทั้งหลายชาวนาลิลนามผู้รอดตายเพราะคำแห่กรุณาเหตุการณ์เกิดขึ้นณทุ่งนาแห่งหนึ่งแห่งเมืองสาวัตถีชาวนาผู้ที่ตำนานไม่ได้จดชื่อเอาไว้คนหนุ่มกำลังไถนาเย้งๆอยู่ตั้งแต่เช้าพุทธองค์พร้อมด้วยพระ

0: อานนท์พุทธานุชาเสด็จผ่านมาทางนั้นขณะที่เขากำลังหยุดไถจะมานมัสการพระพุทธองค์เขาก็ได้ยินพุทธองค์ตัดดำรัสตัดสนทนากับพระอานนท์แว่วมาว่าอานนท์เธอเห็นอสรพิษไหมเห็นพุทธเจ้าขังอสรพิษตัวใหญ่ร้ายกาจเสียด้วยตัดแล้วพระองค์ก็เสด็จพุทธดำเนินต่อพยมเขาคว้าไม้ท่อนหนึ่งหมายใจจะฆ่างูพิษตัวนั้นเพราะทิ้งไว้เดี๋ยวจะไปกัดคนเดินผ่านไปผ่านมาไม่เห็นอสรพิษสักตัวเห็นถุงเงินวางอยู่ถุงหนึ่งด้วยความอยากรู้จึงแก้ออกดูปรากฏว่าเป็นกหาปณะเงินจำนวนมากด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการยกเขาจึงเอาถุงเงินซุกไว้ใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่งแล้วก็กลับไปไถนาต่อเสียงประชาชนร้องเย่ยวๆใกล้เข้ามาเขาก็มิได้ใส่ใจยังคงไถนาอยู่อย่างนั้นตั้งใจจะรีบไถให้เสร็จก่อนสารจะได้ปักดำให้แล้วเสร็จชาวบ้านหยุดอยู่ณจุดนั้นปาก็ร้องบอกกันว่าเจอแล้วถุงเงินอยู่ตรงนี้มันต้องไอ้คนที่แกล้งไถนาอยู่นั่นแหละตัวการแล้วก็กูกันเข้าจับเขาเคี่ยนตีอย่างเจ็บแขนเขาร้องเสียงลงว่าตีผมทำไมมึงขโมยเงินกูมาแล้วยังมีหน้ามาร้องถามว่าตีทำไมไม่กระทืบให้ตายคาตีนก็บุญแล้วเจ้าของทรัพย์ร้องตอบโยมผมเปล่าผมไม่รู้เรื่องเอามันไปให้ทางการลงโทษให้มันเข็ดชาวบ้านร้องบอกกันโยมแล้วก็จับเขาไปส่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองพิจิตรจรณาทำโทษขณะที่ถูกนำตัวไปนั้นชาวนาลิลนามผู้น่าสงสารร้องได้สองประโยคว่าอานนท์เธอเห็นอสรพิษไหมอานนท์เธอจะมาเห็นพุทธเจ้ากับอสรพิษตัวใหญ่สารพิษร้ายกาจจะด้วยร้องอยู่อย่างนี้ตลอดทางจนเขาเข้าใจว่ามันคงกลัวตายจนเพ้อไม่ได้สติเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเมื่อเห็นเขาร้องแอ้งพุทธดำรัสของพุทธเจ้าและพระอานนท์จึงไม่กล้าที่จะทำอะไรรีบเข้ากราบทูลพระเจ้าศรีโกศลพระราชาแห่งโกศลรัฐพระราชาจึงรับสั่งว่าอย่าเพิ่งไปทำอะไรชายคนนั้นพระองค์เสด็จเฝ้าพุทธเจ้ากราบบังคมทูลเรื่องราวให้ทรงทราบพร้อมกราบทูลถามว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรชายคนนั้นจึงบังอาจแอ้งพุทธรัตน์นั้นพระองค์ตรัสว่าชาวนาคนนั้นไม่ใช่ขโมยถุงทรัพย์นั้นมันตกอยู่ที่นาของเขาโดยที่เขาไม่รู้ตถาคตเกรงว่าเขาจะถูกเข้าใจผิดและถูกจับไปประหารชีวิตจึงได้เดินผ่านไปทางนั้นและกล่าวคำดังกล่าวกับอานนท์ที่เขาอ้างคำพูดของตถาคตนั้นถูกต้องแล้วพระเจ้าศรีโกศลจึงเสด็จกลับมารับสั่งให้ปล่อยชาวนาคนนั้นแล้วให้สืบหาความผิดมาลงโทษภายหลังเป็นอันว่าชายนิรนามคนนี้ได้พ้นจากความตายเพราะพระมหากรุณาธิคุณของพุทธองค์พุทธองค์นั้นทรงมีพระคุณมากมายสรุปได้เป็น3ประการคือ1พระปัญญาคุณมีพระคุณเฉียบแหลมตัดทะลุความจริงอันประเสริฐด้วยพระองค์เอง2พระวิสุทธิคุณทรงมีความบริสุทธิ์หมดจดแห่งจิตสันดานปราศจากกิเลสเครื่องมัวหมองทั้งหลาย3พระมหากรุณาคุณทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่หาที่เปรียบไม่ได้พระคุณ2ประการแล้วเป็นคุณสมบัติส่วนพระองค์เป ป็นความรู้เป็นความบริสุทธิ์เฉพาะพระองค์ถ้าพระองค์ทรงพอพระทัยที่จะอยู่อย่างเงียบๆไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่สอนใครย่อมมีสิทธิ์ทำได้แต่ที่พระองค์ทรงทำเช่นนี้พระคุณประการสุดท้ายเป็นพลังผลักดันให้พระองค์ทรงอยู่เงียบเฉยไม่ได้พระมหากรุณาธิคุณนี้แหละเป็นพลังขับเคลื่อนให้พระองค์ต้องเสด็จออกไปโปรดเหล่าเวนยสัตว์ให้รู้ทำตามพระองค์การเคลื่อนไหวด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้จึงเป็นการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ดุจเดียวกับเทพชั้นสูงคือพรหมมาอัญเชิญทีเดียวยมคนสมัยโน้นถือว่าพระพรหมเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่เป็นที่เขียนตำรามีให้พระพรหมอัญเชิญเสด็จไปโปรดสัตว์นั้นเป็นการบอกในตัวว่าการที่พระองค์เสด็จออกไปโปรดสัตว์นั้นเป็นการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ข้อเท็จจริงไม่จำเป็นต้องเป็นพระพรหมจริงๆก็ได้โยมหากเป็นสัญลักษณ์พรหมหมายถึงพรหมวิหารอันมีเมตตากรุณาเป็นหลักใหญ่การที่พระองค์รับคำเชิญของพรหมออกไปสอนประชาชนก็คือทรงเกิดความเมตตากรุณารักห่วงใยสงสารสัตว์โลกที่ตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ความเมตตาความสงสารมีมากท่วมพระทัยจนไม่สามารถนั่งนิ่งอยู่ต้องออกไปโปรดพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้เองทำให้เราสัตว์ผู้น่าสงสารได้รับแรงได้รับแสงสว่างแห่งพระธรรมตามสมควรแก่นิสัยและบุญนิสัยของแต่ละคนจนกระทั่งคนกำลังจะถูกฆ่าตายเพราะไม่มีความผิดอย่างชาวนาลิรนามผู้นี้ก็รอดตายมหาโจรฆ่าคนมาเป็นร้อยเป็นพันโยมกำลังจะพบมารดาและหากพบก็จะฆ่ามารดากลายเป็นคนบาปหนาซาดสักหนักก็ได้กลับใจมาบวชเป็นพระสาวกทั้งหมดนี้เพราะพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพุทธองค์นั่นแหละพระองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครบทหมู่ประชากรมรโอคะกันดันชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสังชี้ทางพระนิพพานอันพ้นโศกวิโยคภัยข้าขอประนตน้อมศิลาเก้าบังคมคุณสัมพุทธกาลุนยภาพนั้นนิรันดรครูและนักเรียนทั้งหลายกราบไหว้บทนมสวดบทสรรเสริญพุทธคุณอันไพเราะนี้ใครเป็นผู้แต่งอยู่พญาศรีสุนทรวหารน้อยอาจารยคุณยากลปรียนเจ็ดประโยคแห่งสำนักวัดสะเก็ดมหาวิหารชาวเมืองแปดริ้วผู้ปราดเปรื่องได้ประพันธ์ไว้เพื่อให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยนิยมช่วยบอกต่อๆกันด้วยความซาบซึ้งในความดีงามทางความกตัญญูตาการบอกต่อๆกันไปการสวดและพยายามปฏิบัติตามคำสวดนั้นเป็นกตเวทิตานยมสาวชนหลายอุตระอุคตะสริระพามยงผู้กับใจพามมหาสารคือดับมหาเศรษฐีคนหนึ่งนามอุคตะสริระแปลว่าผู้มีร่างกายสูงใหญ่ต้องการทำบุญครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือจัดการบูชายัญนำตัดมาอย่างร้อยมาเพื่อการนี้คือโคผู้โคเมียโคลูกลูกโคผู้ลูกโคเมียแพะแกะนำมาผูกไว้กับรักเตรียมประหารบูชายัญพวกพราหมณ์สมัยนั้น มักคิดว่าการกษัตริย์เหล่านั้นบูชายันแล้วตนเองจะได้บุญกุศลมากอุคตสเรระก็เหมือนกันยมเมื่อเขาได้ข่าวว่าพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาใกล้บ้านเขาจึงเข้าเฝ้าทูลถามพระองค์พระอานนท์เฝ้าอยู่ด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพุทธเจ้าสดับมาว่าการกองไฟการปักรักบูชายัญมีผลมากมีอานิสงส์มากพระองค์ทรงได้ยินดังนั้นหรือเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราตถาคตก็ได้ยินมาเหมือนกันเขาทำท่าจะกราบทูลลาเพราะได้ยืนยันจากพระองค์ว่าที่เขากำลังทำอยู่นั้นถูกต้องพระอานนท์จึงทวงพราหมณ์ขึ้นว่าท่านพราหมณ์ไม่ควรทูลถามอย่างนั้นควรทูลถามว่าท่านกำลังจะก่อไปปักหลักบูชายัญขอประทานพระโอวาทเกี่ยวกับเรื่องนี้พราหมณ์จึงทูลถามตามที่พระอานนท์แนะนำพระองค์เจ้าตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์บุคคลเมื่อจะก่อไปปักหลักบูชายัญในเบื้องต้นเชื่อว่าเนื้อสัตตาสามชนิดที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นผลกรรมใดจะเรียกว่าทำบุญกุศลได้อย่างไรสัตตาสามชนิดที่บอกที่เป็นอกุศลนั้นคือสัตตาทางกายสัตตาทางวาจาสัตตาทางใจดูก่อนอานนท์บุคคลย่อมคิดวางแผนจะนำโคผู้
1: แก่ตายด้วยถูกหญิงแนงนายเห็นใจช่วยโปรดดูแลมนเมตตา
2: ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจอีกสักครู่กลับมาครับ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โหยังไม่ได้ถาม
3: เอ้าไงเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: วันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1นะกองบิน1ฐานบินโคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับและต้องติดตามกรณีข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้ได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะไปตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1ณกองบิน1ฐานบินโคราชตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 9:00 น.นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นประธานการประชุมในการเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในเจเศรษฐไทยเศรษฐวันนี้จะเป็นลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายเวลา 11:00 น.คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แถลงข่าวความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณปี2570เวลา 10:30 น.กรรมการการเลือกตั้งนายสิทธิโชติอินทรวิเศษเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแหล่งข่าวให้มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนการไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลที่โรงแรมเซ็นทราลไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะหลัก4และยังคงเกาะติดประเด็นข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นระหว่างทางวัดกับผู้ที่อ้างเป็นทายาทของนายเฮียงเจ้าของที่ดินเดิมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: เมื่อเวลา 2:55 น.ที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในหมู่บ้านที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ดออกตรวจสอบพบที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเพลิงลุกไหม้บริเวณโถงห้องรับแขก

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์

0: ื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
2: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: จะรักกันจะต้องถามทำไมอะเรื่องของอดีตเราต้องถามเรื่องของปัจจุบันและอนาคตสิคะผู้หญิงจะถามผู้ชายว่าทำไมเหรอต้องถามทำไมเหรอฉันมีแฟนมาหรือยังอย่างนั้นเหรอฉันมีคนเก่ากี่คนอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ถ้าจะรักกันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันคนเราต้องอยู่กับปัจจุบันอย่าไปอยู่กับอดีตอยู่กับปัจจุบันและอนาคตเมื่อเราอยู่ด้วยกันแล้วเราจะทำอะไรในอนาคตให้มันงอกงามให้มันความรักมันมีความสุขแน่พูดวันนี้เป็นเข้างานเข้าการเลยเนี่ยสวัสดีครับผู้ฟังครับจบเพลงให้รู้กันแล้วว่าเราเข้ารายการนะนะ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์นักร้องที่ร้องเพลงถามทำไมปัจจุบันไปเป็นนางเอกอยู่กับพรเทพพรทวีแล้วครับครับก็รักเหมือนลูกนะครับแต่ลูกก้าวหน้าก็ดีใจด้วยครับงานการแสดงของพรเทพเขาเต็มเดือนครับจะได้มีอนาคตที่สดใสเรียนจบแล้วนะครับจบปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูรัชพัฒน์เทพสตรีครับคุณผู้ฟังครับเรามาเรื่องราวของข่าวฟังดูแล้วมันทำแม่งหูนะเรื่องอะไรรู้มั้ยเรื่องคดีของวัดที่ปดาเนี่ยแกตัวตั้งตัวตีเนี่ยผมก็อยากรู้ก็เลยไปค้นหาประวัติว่าปดาคนนี้คือใครออกรายการหนกระแสเนี่ยโอ้โหคุณหนุ่มว่าพูดเก่งแล้วนะพูดไปทันแกชัดมีศักดิ์เป็นหลานไม่ใช่ทายาทถ้าเป็นลูกก็เป็นอย่างหนึ่งคุณเฮียงที่ยกให้วัดก็เสียชีวิตอยู่ต่อมาก็ภรรยาก็เสียชีวิตลูกเป็นผู้จัดการมรดกแต่ลูกไม่ออกหน้าป้าดานี่เป็นหลานถ้าจะมีสิทธิ์ก็คือต้องรับมีใบมอบอำนาจแม่แกชดป้าดาเอ้ยเพราะที่ตรงนี้มันเป็นที่เงินที่ทองแล้วไงถ้าขายจริงๆในตลาดอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเลยครับผมก็เคยเดินเข้าไปวัดเนี้ยเพราะผมชอบชื่อวัดคือลงท้ายเขาว่าอดุลผมนึกถึงพระองค์ท่านรัชกาลที่9ไงผมไปหาพรรคพวกกันพรรคพวกเป็นรองอธิการตอนสมัยนั้นนะที่ยังไม่เกษียณก็เป็นรองอธิการอยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสร็จแล้วก็ขับรถออกมาเออเห็นวัดสวยเห็นวัดดูสงบดีอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เลยแวะเข้าไปไม่นึกเลยว่าวัดนี้เราจะได้อ่านข่าวครับซึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันแล้วครับป้าดาไม่ใช่ทายาทป้าดาเป็นหลานมีศักดิ์เป็นหลานแล้วศักดิ์เป็นหลานแล้วจะมาเอาอะไรกับเขาอ่ะมาเรียกร้องอะไรกับเขาไปยืนเท้าองค์เท้าเอวปิดประตูวัดเอาท่อระบายน้ำมาปิดรถขนปูนเปิดมาตำรวจไล่จับหมดนะตำรวจไล่จับหมดนะครั้งสารสนเทศรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้โพสต์รูปภาพมีข้อความว่ายกที่ดินให้วัดแล้วขอคืนได้ไหมถ้าตั้งใจยกที่ดินเพื่อสร้างวัดและยืนยันเจตนาชัดเจนที่ดินก็ต้องตกเป็นของวัดโดยสมบูรณ์จะขอคืนเองหรือให้คนอื่นภายหลังไม่ได้ครับนี่ก็เป็นหลักตามกฎหมายเลยนะคลังสารสนเทศรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปี2508ซื้อที่ดินผู้ให้ซื้อที่ดินมาแล้วมีเจตนายกให้สร้างวัดซึ่งตอนนั้นเป็นเพียงสำนักสงฆ์พอวันที่13กรกฎาคมปี2513ตั้งเป็นวัดกระทรวงสาธารณสุขสมัยนั้นก็ประกาศตั้งเป็นวัดและให้ผู้ยืนยันเจตนาว่ายกที่ดินให้วัด21กรกฎาคมปี2513ต่อมาไม่กี่วันที่ดินก็เป็นของวัดจาก13กรกฎาคมมาเป็น21กรกฎาคมกี่วันล่ะ ปี2513เมื่อการตั้งวัดได้รับความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ดินจึงเป็นของวัดโดยสมบูรณ์เพราะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วไงประดาไปศึกษาใหม่ว่ากฎหมายมันเป็นแบบนี้พอปี2530มีการโอนให้บุคคลอื่นต่อมามีการทำที่ดินไปจดทะเบียนโอนแต่ศาลเห็นว่าผู้โอนไม่มีสิทธิ์โอนเพราะที่ดินเป็นของวัดแล้วปี2530นะศาลฎีกาชี้โอนไม่ได้ตามใจเมื่อเป็นที่ดินของวัดแล้วจะโอนกรรมสิทธิ์ได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติการโอนให้บุคคลอื่นจึงไม่ชอบโดยกฎหมายเพราะนั้นการยกที่ดินเพื่อสร้างวัดยืนยันเจตนาอุทิศเมื่อเป็นของวัดแล้วจะเอาคืนหรือโอนเองไม่ได้ครับนี่เป็นเรื่องของกฎหมายก็มีการฟ้องร้องกันสิคราวนี้ก็มีการฟ้องร้องก็ฟ้องร้องทางวัดก็ชนะมา2ศาลศาลสุดท้ายศาลอุทธรณ์ก็ยกคำร้องครับซึ่งก็ไม่รับพิจารณามันก็ยังไม่จบกันสักทีเพราะนั้นถึงบอกมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้ซึ่งก็พอประดาออกรายการที่รายการของโขนกระแสก็เลยฮือฮากันใหญ่ครับซึ่งลูกสาวเจ้าของที่ดินเองก็เปิดใจยันพ่อมีเจตนาสร้างวัดให้จริงแต่ไม่ได้ยกที่ดินให้แต่ที่ดินนี้ได้รับการเซ็นกำกับโดยท่านนายอำเภอเมืองขอนแก่นในสมัยนั้นเจ้าพนักงานที่ดินเซ็นรับทราบสมัยนั้นถึงแม้จะไม่โอนแต่เจตนายกให้วัดทายาทเจ้าของที่ดินออกมาเรียกร้องสิทธิบนที่ดินของวัดป่าอดุลยารามอำเภอเมืองขอนแก่นพื้นที่21ไร่หลังจากนายเฮียงบริจาคให้วัดเมื่อปี2533แต่ทายาทออกมาระบุยังไม่มีการโอนที่ดินอย่างเป็นทางการจนเรื่องไปถึงชั้นศาลเมื่อฝ่ายทายาทฟ้องร้องวัดแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ยกฟ้องต่อมาก็มีกลุ่มชายจัดการ30-40คนนั่งรถตู้นำท่อปูนมาวางขวางทางเข้าออกวัดสำหรับความคืบหน้าเมื่อวานนี้13สิงหาคมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านของนางบัวเรียนหรือแม่ตุ๋ยลูกสาวคนที่3ของนายเฮียงและนางน้อยโดยเป็นผู้ยื่นฟ้องร่วมกับแม่จากการพูดคุยสอบถามนางบัวเรียนถึงที่มาที่ไปในการมอบที่ดินสร้างวัดจนกลายเป็นข้อพิพาทจนถึงปัจจุบันนี้นางบุเรียนบอกพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านและขายที่ดินโดยที่ดินตรงที่เป็นข้อพิพาทนั้นเนื้อที่ทั้งหมดจริงๆของพ่อมีทั้งหมด42ไร่แบ่งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น10ไร่ในส่วนที่ดินวัดนั้น21ไร่เศษวัดจะมีที่ดินอยู่21ไร่พื้นที่หัวไร่ปลายนาอีก 5-6 ไร่บริเวณนี้เป็นป่าหมดมีแม่ชีมาสร้างกุฏิตรงบริเวณพื้นที่5ไร่และมีพระมาทำเตาฟืนพ่อจึงสงสารซื้อกุฏิมาตั้ง1หลังก่อนจะเกิดความเริ่มใสศรัทธามาเรื่อยๆจนมีเจตนารมณ์ว่าจะสร้างวัดในพื้นที่ตรงนี้แต่ไม่ได้ยกที่ดินให้ใครคนใดคนหนึ่งนางบัวเรือนซึ่งก็เป็นลูกสาวคนหนึ่งลูกสาวจะมีลูกทั้งหมด9คนนางบุเรือนบอกจนกระทั่งพ่อสามารถดำเนินการเปลี่ยนเอกสารครอบครองสิทธิสค.1เป็นโฉนดได้ในวันที่ร่วมทอดผ้าป่านั้นพ่อนำเงินผ้าป่าไปถวายอดีตเจ้าวาดซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าเจ้าสำนักพร้อมนำโฉนดที่ดินไปโชว์เพื่อให้ชาวบ้านได้รู้ว่าพ่อเฮียงมีเจตนารมณ์จะสร้างวัดโดยใช้ที่ดินผืนในโฉนดที่นำมาโชว์นี้แต่ไม่ได้ให้ปรากฏว่าวัดนำไปติดฝาผนังเอาไว้เพื่อเหมือนประกาศให้ชาวบ้านได้รู้ว่าที่แห่งนี้จะสร้างวัดขึ้นจนกระทั่งมีกระบวนการที่อยากได้ที่ดินผืนนี้เข้ามาอยู่เบื้องหลังพยายามจะฮุบเอาที่ให้หมดกลายเป็นข้อพิพาทกันจนปัจจุบันนี้นางบัวเรียนบอกตนในฐานะรุ่นลูกยอมแพ้ไปแล้วเพราะไม่มีเงินมีทองสู้ต่อเราเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาจนๆต่อมาก็มีน้องดาซึ่งเป็นหลานสาวเป็นหลานทางแม่น้อยหลานทางแม่น้อยโดยน้องดาไปอยู่ที่กรุงเทพแต่งงานมีสามีอยู่ที่กรุงเทพเป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์มีความรู้ในเรื่องนี้อาสาเข้ามาดําเนินการต่อซึ่งตนก็ไม่มีกําลังจะสู้ต่อแล้วยอมแพ้แล้วจึงมอบทั้งหมดให้น้องดาเป็นผู้ดําเนินการเพียงผู้เดียวเพราะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างดีญาติพี่น้องทุกคนจึงไว้ใจให้น้องดาซึ่งเป็นหลานดําเนินการต่อเป็นรุ่นต่อไป นางบุเรียนบอกหลังคุณพ่อเสียชีวิตทุกคนก็เข้าใจว่าทุกอย่างถือเป็นโมฆะเพราะไม่ได้มีการสร้างวัดไม่ได้สร้างเสนาสนะจึงเป็นข้อพิพาทขึ้นเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลเดิมทีครอบครัวคุยกันเอาไว้ว่าพ่อเสียชีวิตไปแล้วที่ดินตรงนี้อยากแบ่งกันในบรรดาพี่น้อง9คนส่วนพื้นที่วัดก็เป็นพื้นที่6ไร่ตรงที่มีข้อพิพาทกันทั้งวัดเทศบาลและที่ดินเพราะแต่ละคนก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยจะได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพ่อด้วยซึ่งตนก็พยายามสู้เรื่องนี้มาแต่สุดท้ายต้องขอยอมแพ้เพราะสู้ไม่ไหวไม่มีเงินทองไปสู้กับขบวนการที่อยากได้ที่ดินผืนนี้ตอนนี้ทุกอย่างน้องดาเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดรายละเอียดต่างๆให้น้องดาเป็นคนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแทนยืนยันว่าที่ดินตรงนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของนายเฮียงซึ่งเหมือนที่น้องดาพูดถ้าสามารถสร้างวัดได้จริงทำไมชื่อนายโฉนดยังเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเฮียงพ่อตนเองอยู่ล่ะถ้าชื่อในโฉนดเป็นชื่อวัดก็คงจะไม่เกิดข้อพิพาทแต่เมื่อนายเฮียงเสียชีวิตไปแล้วการสร้างวัดก็ต้องเป็นโมฆะเป็นปกติอยู่แล้วและเมื่อยังไม่ได้มีการสร้างอะไรอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องให้น้องดาเป็นคนดำเนินการแทนเพราะมีความรู้เรื่องนี้ดีนางสาวพรวัย63ชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณถนนอรุณยารามบอกว่าตนเกิดและเติบโตอยู่ในชุมชนแห่งนี้ตั้งแต่จำความได้เห็นวัดป่าอรุณยารามตั้งอยู่แล้วจึงไม่ทราบรายละเอียดในอดีตมีการมอบหรือดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินอย่างไรนางพรบอกว่าตนและครอบครัวมีความผูกพันกับวัดแห่งนี้มาเป็นเวลานานอัฐิของพ่อก็เก็บของพ่อกับแม่ก็เก็บไว้ที่วัดนี้พอมาเกิดเรื่องทะเลาะกันแบบนี้ก็รู้สึกสลดใจไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาทำกับวัดแบบนี้มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกลับไปคิดอยากให้ผู้เกี่ยวข้องกลับไปคิดใหม่อยากให้วัดยังคงเป็นวัดเพื่อให้ชาวบ้านมีสถานที่ทำบุญประกอบกับพิธีศพทำกิจกรรมทางศาสนาเหมือนที่ผ่านมาจากการพูดคุยกับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงทุกคนต่างบอกกันตรงว่าอยากให้พื้นที่แห่งนี้ยังคงเป็นวัดต่อไปและไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกยืนยันว่าชาวบ้านไม่ได้ต่อต้านหรือไม่ต้องการให้มีวัดแต่ทุกคนอยากให้วัดอยู่คู่กับชุมชนอย่างนี้ต่อไปครับก็ไปปิดประกาศโอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้ใครบุกรุกจะจับเลยจะจับพระเข้าคุกไงฮะจะจับพระเข้าคุกไงผมถามหน่อยแค่นี้ซึ่งก็ตำรวจต้องออกหมายเรียกครับตำรวจออกหมายเรียกบรรดาพร้อมพวกบุกรุกปิดทางเข้าออกวัดซึ่งก็ประเด็นร้อนอย่างนี้นะครับมาเรียกร้องสิทธิพื้นที่21ไร่หลังจากนายเฮียงบริจาคให้วัดเมื่อปี 33แต่ทายาทออกมาระบุยังไม่มีการโอนที่ดินอย่างเป็นทางการจนเรื่องไปถึงศาลเมื่อฝ่ายทายาทฟ้องร้องวัดแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้องต่อมาก็มีกลุ่มชายชะกันนั่งรถตู้มานำท่อมาปิดขวางทางเข้าออกของวัดจนทางด้านภูมิกับสภ.เมืองขอนแก่นพันตำรวจยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตเปิดเผยความคืบหน้าในคดีพระครูอดุลสารนิเทศวัย72เจ้าวัดวัดป่าอดุลยารามในเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นเข้าแจ้งความร้องทุกข์เมื่อ10สิงหาคมที่ผ่านมาหลังถูกกลุ่มชายชะกันรวมทั้งผู้หญิงไม่ทราบชื่อนามสกุลหลายคนใช้ท่อปูนหลายท่อมาปิดขวางทางเข้าออกวัดพร้อมกับเทปูนทับรวมทั้งนำป้ายข้อความขับไล่ผู้ที่อาศัยอยู่ในวัดย้ายออกหากฝ่าฝืนมีการข่มขู่จะดำเนินคดีก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นฝ่ายปกครองอำเภอเมืองขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันลงมาที่วัดเพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดดังกล่าวจากท่านพระครูอดุลสารนิเทศคือท่านอาวาสพร้อมกับเก็บป้ายที่กลุ่มคนดังกล่าวนำมาติดไว้ข้างวัดเพื่อไปประกอบเป็นหลักฐานทางคดีทางด้านตำรวจบอกขณะนี้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นได้ทำการออกหมายเรียกบรรดาทายาทเจ้าของที่ดินที่มีข้อพิพาทกับทางวัดป่าอดุลยารามออกมาเรียกเจ้าของรถตู้จำนวน3คันแล้วส่วนเจ้าของรถปูนที่นำมาปูนมาเทหน้าวัดในวัดดังกล่าวอยู่ระหว่างตรวจสอบทะเบียนรถเพื่อหาผู้รับรองโดยเบื้องต้นทราบว่ารถตู้อยู่กทม.ส่วนรถปูนเชื่อว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่ขอนแก่นตำรวจเองบอกในส่วนข้อหาจะต้องรวบรวมหลักฐานนำการสอบปากคำฝ่ายวัดเพิ่มเติมอย่างละเอียดก่อนเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำแจ้งข้อหาโดยพิจารณาจากพยานหลักฐานและคำให้การประกอบซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แจ้งข้อกล่าวหากับใครในกรณีนี้ในโลกโซเชียลก็มีการตั้งคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์วงศาคณาญาติวปดามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินของวัด21ไร่เกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็โทรศัพท์สอบถามความชัดเจนของปดาปดาก็บอกฉันเองเป็นญาติของนางพิมพ์ศรีซึ่งเป็นภรรยาของนายเฮียงทั้งสองท่านก็เสียชีวิตไปหมดแล้วไม่อยากให้ไปพูดถึงทรัพย์สินที่ดินผืนนี้กว่า20ปีที่ผ่านมามีแต่ตนเองที่ต้องดูแลรวมทั้งดูแลญาติด้วยตระกูลเราทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยากให้เอาลูกหลานของนายเฮียงมารวมกันก็เป็นพันคนแล้วโอ้ลูกหลานนายเฮียงมาเป็นพันคนแล้วเหรอถ้ามารวมนายเฮียงมีลูกทั้งหมด9คนซึ่งน้องสาวของนางพิมพ์ศรีก็มีศักดิ์เป็นยายของตัวเองท่านมีเสียชีวิตไปแล้วไม่ต้องมาขุดขึ้นมาขุดเรื่องทรัพย์สินปัจจุบันดีกว่าว่าใครโกงใคร จะไปว่าวัดโกงธิปดาวัดไปในโกงวัดไปได้ไปแย่งใครมาแต่ในเฮียงถวายป้าเบื่อสังคมทุกวันนี้ไม่อยากให้นักข่าวไปเต้นตามโซเชียลมันมี AI มาเล่นงานเราสารพัดเราถูกโกงและป้าเองไม่ใช่มนุษย์โกโลโกโสข้างทางเรื่องสายญาติก็มีศักดิ์เป็นหลานไม่ต้องไปขุดขึ้นมาแล้วเบื่อหน่ายโซเชียลที่กล่าวหาตนเองไม่ใช่หลานเราโดนโกงจนเอียนแล้วฝากไปถึงพวกปากหอยปากปูอย่าไปสนใจให้มากกว่ากันแต่ตำรวจออกหมายเรียกแล้วล่ะบดาจะไปไหมครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าว
2: สังคมพุทธชาวพุทธการเรียกคืนพื้นที่วัดจากวัดซึ่งในอดีตในบรรพบุรุษของตนเคยอุทิศเอาไว้เนี่ยแบบนี้เนี่ยมันขัดต่อหลักการศาสนาไหมหรืออย่างน้อยที่สุดมโนธรรมสำนึกของคนเป็นพุทธศาสนิกชนจะเป็นอย่างไรผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมายแล้วก็ด้านพระพุทธศาสนาอย่างศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook สั้นๆแล้วก็บอกว่าดูข่าวเรื่องที่ดินที่จังหวัดขอนแก่นแล้วสลดใจบางคนนึกว่านรกเป็นแค่ชื่อของน้ำพริกเท่านั้นท่านคงเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของบาปบุญคุณโทษอาจารย์ธงทองเนี่ยยังระบุต่อไปอีกนะครับว่าในส่วนของทางกฎหมายนะฮะพิจารณาคำพิพากษาศาลฎีกาที่7638/2538วางมาตรฐานเรื่องการยกที่ดินเพื่อเป็นการสร้างวัดว่าทันทีที่ผู้อุทิศมีเจตนาอุทิศชัดเจนที่ดินย่อมตกเป็นของแผ่นดินสำหรับใช้สร้างวัดตามเจตนาอุทิศโดยไม่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานต่อมาเมื่อมีการสร้างวัดแล้วเสร็จที่ดินแปลงนั้นจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดโดยสมบูรณ์อาจารย์ธงทองขยายความเพิ่มเติมว่าที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดย่อมมีฐานะเป็นธรณีสงฆ์ตามพรบคณะสงฆ์หลักแล้วจะโอนจำหน่ายที่ธรณีสงฆ์ไปเป็นของผู้อื่นได้เนี่ยนะครับต้องทำแต่โดยพระราชบัญญัติเท่านั้นครับเพื่อที่จะหาจุดลงตัวและคลี่คลายประเด็นข้อพิพาทคุณผู้ชมวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านขจรเกียรติรักพาณิชมณีซึ่งผู้ว่าท่านนี้เคยเป็นอดีตอธิบดีกรมที่ดินด้วยนะถ้าคุณผู้ชมจำกันได้เป็นช่วงสั้นๆรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์นะครับข้อพิพาทระหว่างทายาทเจ้าของที่ดินเดิมกับวัดในฐานะที่ตนเคยเป็นอธิบดีกรมที่ดินผู้สื่อข่าวสอบถามประเด็นที่ทายาทขอออกใบแทนโฉนดที่ดินจากเจ้าพนักงานที่ดินว่าหากโฉนดที่ดินฉบับจริงยังอยู่สามารถออกใบแทนให้ได้หรือไม่ผู้ว่าบอกในทางกฎหมายมันจบไปแล้วสมบูรณ์แต่ยังขาดขั้นตอนในการไปจดทะเบียนแต่กรณีไปขอออกใบแทนทราบเบื้องต้นว่าทางทายาทเจ้าของที่ดินยื่นเรื่องเอาไว้แต่ยังไม่เสร็จกระบวนการนะเมื่อมีการยื่นขอแล้วสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็จะต้องมีการประกาศว่าจะมีใครคัดค้านหรือไม่นะครับถ้าไม่มีใครคัดค้านก็ว่ากันไปตามกระบวนการเรื่องนี้เป็นประเด็นกันมาตั้งแต่ปี2533ผู้มีจิตกุศลบริจาคที่ให้วัดแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนมีการฟ้องร้องกันศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์เหลือแค่ศาลฎีกาทั้งนี้การที่ทายาทนำเอกสารไปยื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดินขอออกใบแทนอาจจะชื่อนายเฮียงหรือนามสกุลหรือความเชื่อมโยงอาจจะเป็นไปได้เจ้าหน้าที่จึงรับคำร้องไว้พิจารณาไม่ใช่แค่เรื่องนี้แต่เรื่องมรดกเมื่อมีคนมาร้องจึงต้องประกาศให้คนมีส่วนเกี่ยวข้องได้โต้แย้งภายใน30วันนะครับอย่างไรก็ตามอยากฝากไปถึงทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะทางวัดหรือทายาทขอให้รอศาลฎีกาพิจารณาจบก่อนดีกว่าเพราะถ้ามาพิจารณากันเองใช้ความเห็นส่วนตัวดำเนินการอาจจะผิดกฎหมายผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยินดีจะเป็นตัวกลางในการเจรจาให้ลงตัวด้วยครับ
3: ในฐานะผู้ว่าการจังหวัดก็ในฐานะฝ่ายปกครองนะครับทางฝ่ายตำรวจก็เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันเพราะว่าจากข่าวที่ออกไปนะครับมีการเอาลูกท่อไปวางเอาป้ายไปติดซึ่งมันก็เสียหายอ่ะใช่ไหมว่าไปประกาศบางทีข้อที่จริงมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ยังไม่รู้แล้วก็ข้อการโต้แย้งสิทธิ์ต่างๆก็ยังไม่ยุติเนี่ยเอาลูกท่อไปวางเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเดินทางไม่สะดวกหรือว่าทำให้เกิดกระทบกระทั่งกันทางจังหวัดนะครับโดยทางตำรวจทางราชการก็ส่งท่านผู้กำกับการตรวจสอบท่านนี่ตรวจสอบอำเภอเมืองพร้อมกำลังไปดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรทางฝ่ายมหาดไทยเองก็ส่งท่านป้องกันจังหวัดพร้อมกำลังอสไปช่วยให้กำลังใจไปคอยคุยกันเราไม่อยากให้เกิดการมาท้ากันในเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ทางกฎหมายเนี่ยมันจบไปแล้วว่าสมบูรณ์ไปแล้วนะครับแต่ ต่ว่าอาจจะยังขาดขั้นตอนในการที่จะไปจดทะเบียนขอให้ฟังศาลขอให้ฟังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบอย่าไปคิดเอาเองว่าฉันไม่ฟังฉันจะถามแบบนี้ถ้าอย่างไรแล้วยังไม่สบายใจนัดกับทางวัดกับนัดกับทางคุณป้ามาพบผู้ว่ากันแล้วเดี๋ยวผู้ว่าจะไปนั่งคุยหรือว่าท่านนัดกันที่วัดหรือนัดกันที่ตรงส่วนกลางตรงไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปช่วยคุย
2: สิ่งสำคัญคือเอกสารสิทธิ์ในทางที่ดินเนี่ยต้องไม่กลายเป็นการสร้างปัญหาใหม่เราเห็นหลายเคสนะครับเคสของการบุกรุกที่ดินการรถไฟจริงๆเนี่ยศาลตัดสินไปแล้วดันกลายเป็นว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์กันมาอีกเท่ากับว่าในบางครั้งอันนี้ไม่ได้หมายถึงเคสนี้นะกรมที่ดินไปออกเอกสารสิทธิ์เพิ่มทั้งที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ควรจะออกได้เนี่ยมันก็มีถมเถไปเพราะฉะนั้นกรมที่ดินก็ควรต้องหยุดกระบวนการนี้ด้วยนะครับเพื่อให้ทางกฎหมายเนี่ยได้ยืนยันกันถึงที่สุดเพราะหลายครั้งเนี่ยแม้กฎหมายมีศาลฎีกาพิพากษาออกมาคนไม่คืนก็ยังไม่คืนเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่เคสนี้ดูเหมือนว่าความเห็นส่วนใหญ่ 99% มองว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์ไปแล้วหรือไม
0: ่ครับอย่างอาจารย์ธงทองท่านว่าคำว่านรกไม่ใช่ชื่อน้ำพริกเพราะความหมายคือท่านอาจารย์ธงทองพูดนรกมีจริงท่านอาจารย์นี่เคยสอนผมสมัยผมเรียนปริญญาเรียนสมัยเรียนปกศสมัยนั้นอาจารย์ธงทองเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของศาสนาเป็นผมนะผมยกให้แล้วที่อีก5ไร่6ไร่ยกให้ด้วยเราได้บุญกุศลตายไปไม่เห็นใครเอาผืนดินใส่ลงไปได้เลยเห็นไหมล่าสุดเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ตายก็หลายคนทั้งอดีตอธิบดีอดีตรัฐมนตรีอะไรทั้งนั้นจะโลภโมโทสันกันไปทำไมครับมีแต่อยากจะอุทิศให้กับวัดบำรุงพุทธศาสนาของเราให้เข้มแข็งจะดีกว่าบาดาไม่ใช่ว่าคนจนนะคนรวยเพราะทำหมู่บ้านจัดสรรอสังหาริมทรัพย์เมื่อก่อนก็เดินตามคนดังคนดังคนนั้นคือใครหลายคนอาจจะรู้จักชื่อเหมือนนักร้องคนหนึ่งแต่เผอิญคนนั้นก็นำไปคุณวงคำแหงเพราะนั้นก็ดูรู้สึกว่าแกเก่งครับซึ่งก็

บายอเนกตราไบโอครับ0817577474 0817577474ครับเราไปต่อกันด้วยเรื่องราวของข่าวกองบัญชาการครับ CIB กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับภายใต้การนำของผู้บัญชาการพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสร่วมกันจับกลุ่มนางสาวปิยมาศหรืออายวัย23ปียังแค่อายุ23ปีนะสาวโคกสำโรงครับอยู่บ้านเลขที่39/3ซอยเทศบาล2ตำบลโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงลพบุรีเขาบอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยปิยมาศหรืออายวัย23ซึ่งเป็นผู้ต้องหากระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานช่อโกงประชาชนเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดโดยทุจริตหลอกลวงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโอ้โหคอนเซนเตอร์อยู่แค่โคกสำโรงเนี่ยเหรอที่จะหลอกผมใช่ไหมเนี่ยหรือไม่เกี่ยวกันเพราะวันนี้เมื่อวานผมโดนหลอกให้กดลิงก์ให้หน่อยจะมีเบอร์ทูแถมฟรีให้แล้วก็สแกนใบหน้าให้ด้วยผมว่าเอ๊ะอยู่ๆมีคนโทรศัพท์มาหาเราให้กดลิงก์ให้แล้วสแกนใบหน้าให้ด้วยผมก็เลยโทรศัพท์ไปถามทูที่โรบินสันศูนย์ทูศูนย์ทูเขาบอกว่าไม่มีอ่ะการสแกนใบหน้าเพื่อจะได้หมายเลขต้องสแกนที่หน้าที่ศูนย์เท่านั้นจะเป็นสแกนผ่านมือถือไม่ได้แล้วเบอร์โทรศัพท์ที่คุยเราก็ถามว่าเป็นใครเนี่ยเขาบอกเป็นพนักงานทูสำนักงานใหญ่เขาก็ตรวจเช็คให้เราเลยบอกถ้าเห็นหมายเลขนี้ไม่ใช่คนสำนักงานใหญ่ของทู

0: วังนะครับแหมหลอกให้เรากดลิงก์สแกนใบหน้าให้หน่อยเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรศัพท์ให้ซิมโทรศัพท์ทูฟรีอยากได้เบอร์อะไรบอกเลยว่ากันมันก็บอกสุ่ม4สุ่ม5มาหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ตื้อเราอยู่ครึ่งวันนะเมื่อวานนี้นะตั้งแต่บ่ายๆจนถึง5โมงเย็นเราก็ไม่มีเวลาสักทีที่จะไปโรบินสันก็เลยนัดกับน้องที่โรบินสันเอาไปเล่าให้เขาฟังแล้วก็เอาเบอร์ที่คนโทรมาหาเราเขาก็บอกเนี่ยถ้าพี่ใจร้อนโอนไปซะบอกผมไม่ได้อยากได้เบอร์ซิมมาฟรีเลยเบอร์ซิมฟรีมันเยอะแยะไปอ่ะแล้วให้เราสแกนใบหน้าให้เรากดลิงก์มันใช่เหรอไม่ใช่อ่ะผมก็เลยถามน้องที่โรบินสันลพบุรีบอกการสแกนใบหน้าเพื่อเอาซิมเนี่ยมันต้องมาสแกนที่ศูนย์ไม่ใช่สแกนในมือถือตอนนั้นแหละบอกดูนะพี่ใจเย็นนะเนี่ยถ้าพี่ใจร้อนพี่จะถูกดึงไปหมดเลยโอ้โหเรายิ่งมีน้อยอยู่ตอนนี้ อ้าวเพราะฉะนั้นแก๊งหลอกลวงบัญชีม้าเนี่ยอยู่โคกสำโรงนี่เองเหรอโอ้โหครับแหมอยู่ไม่ไกลบ้านเราเลยนะเนี่ยอะไรนะปิยมาศเหรอไปฮะทางใครทางมันแล้วกันอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าคนทำบัญชีม้ามันไม่คุ้มนะติดคุกคุณปิยมาศหรืออายวัย23บ้านเลขที่39/3ซอยเทศบาล2โคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงลพบุรีบอกหมายเลขบัตรประชาชนเรียบร้อยเลย18499 1016อ่ะแค่นี้แล้วกันครับโอ้ยถ้าหลอกคนลพบุรีด้วยกันแล้วก็เห็นใจกันบ้างเถอะพระสงฆ์องค์เจ้าโดนหลอกกันไปแถวหมดแล้ววันนี้ถ้าผมเมื่อวานนี้ถ้าผมใจร้อนสักหน่อยผมกดลิงก์แล้วผมถ่ายหน้าไปผมก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะคืออะไรเงินธนาคารผมเกลี้ยงซะก็ไม่รู้เขาบอกไปจับสาวโคกสำโรงได้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์โน่นน่ะโน่นเลยหัวลำโพงเลยแขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพครับโอ้ไม่ได้โดนจับที่โคกสำโรงนะไปโดนจับที่หัวลำโพงครับจตุจักรครับเขาบอกว่าตามหมายจับของศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงวันที่9กรกฎาคมนี้เองครับไปเป็นแก๊งคอนเซอร์เตอร์บัญชีม้าหลอกลวงเขาสาวโคกสำโรงแม่เสียชื่อหมดเลยสาวโคกสำโรงลูกศิษย์ลูกหาผมเต็มไปหมดสาวโคกสำโรงเนี่ยครับอยู่39/3ซอยเทศบาล2ตำบลโคกสำโรงอำเภอเมืองลพบุรีน้องอายหรือปิยมาศวัย23ทำไมเป็นอย่างนั้นเนาะอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวระวังกันหน่อยแล้วกันคอนเซ็นเตอร์หลอกนี่ก็เนี่ยล่าสุดเมื่อวานก็ดูข่าวอะไรนะผู้หญิงที่เป็นข้าราชการเกษียณมีตังค์อยู่ 800,000 เขาบอกเอาตังค์มาตรวจสอบเพราะบัญชีของท่านอยู่มีชื่อขึ้นว่าท่านฟอกเงินโอ้โหนี่ก็ตื่นเต้นเลยเป็นเกษียณเป็นข้าราชการเกษียณแล้วรีบหาเงินหาทองส่งให้เขาไปตรวจสอบมิฉะนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการหาฟอกเงินเอาคุยกับท่านนายตำรวจหน่อยที่คุยใหญ่อันนี้เสร็จเลยไปหาเงินหาทองโอนให้เขาเนี่ยมันก็ใช้อีหลอบเดิมนะครับเงินเหมือนเงินจะไปตรวจสอบยังไงเราคนไม่ฟังรายการผมเสร็จหมดขนาดตัวผมเองมันก็พยายามอย่างนี้สองรอบแล้วอาทิตย์นี้โดนสองรอบแล้ว มันคงฟังรายการก็อยู่แถวโค้งลงแล้วบางคนเลยนะมันก็พยายามผมอย่างอาทิตย์ที่แล้วก็พยายามแต่ก็ไม่สำเร็จอีกแหละครับเอาว่ากันไปครับมาแล้วมัดระวังหน่อยแล้วกันไอ้ลูกไม้เก่าๆแหมเงินบัญชีคุณมี10 ล้านเนี่ยกำลังโดนข้อหาฟอกเงินบอกเราฟอกเหรอเนี่ยกำลังนั่งซักอยู่เนี่ยยังไม่หมดปึกเลยเนี่ยแม่บอกเราเงินในบัญชีเรา10 ล้านข้อหาฟอกเงินเราบอกฟอกเหรอเนี่ยกำลังซักอยู่พอดีเลยไม่ได้ฟอกเราซักเลยแล้วเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้ว2 ปึกแล้วมีอยู่10 ปึกมันก็เลยวางสายไปเลยแล้วเที่ยวนี้เอาโทรศัพท์ซิมโทรศัพท์มาแย่เราอีกอยากได้ซิมฟรีไหมล่ะอ้าวเดี๋ยวส่งลิงก์มาให้แล้วก็ถ่ายรูปให้หน่อยสแกนใบหน้ามาให้หน่อยบ่อยากได้ซิมฟรีต้องสแกนใบหน้าด้วยเหรอ เพราะพนักงานของโทรศัพท์บอกถ้าสแกนใบหน้าต้องไปสแกนที่ศูนย์เท่านั้นอย่าไปสแกนในมือถือเขาไม่รับบอกกันเอาเอาฟังไว้หน่อยแล้วกันนะคุณผู้ฟังครับขอบคุณครับกับทางด้านของกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกอย่าปล่อยท้องผูกเนิ่นนานนะครับปัญหาลำไส้มันจะอักเสบขึ้นมาเป็นมะเร็งลำไส้ใครก็ไม่รู้เนาะมันเป็นไปได้ครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับส่วน AND รูทินาบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อทั้งบำรุงร่างกายด้วยบำรุงสายตาด้วยก็ซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3 7ขวดแล้วก็ยังมีกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับซื้อ5แถม2กาแฟบำรุงร่างกาย AND ซื้อ5แถม2ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดคอปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพร DJหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5กรดับกินตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันดับกินแก่ด้วยนะเหมือนจากทางด้านของยาหอมหมื่นลี้เนี่ยนะครับเอ้ายังไงก็สั่งซื้อ5สี5กลิ่น5กรตัว1แพ็คเกจแต่ถ้าเป็นสบู่สระผมกลับบรรเทาอาการผมร่วงบรรเทาอาการรังแคบรรเทาอาการเชื้อราบนหนังศีรษะสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเมื่อวานศาลอาญาสั่งจำคุกอภิรักษ์กับพวก5คน 49,110 ปี 40,000 กว่าปีครับแล้วก็ยกฟ้องพิงกี้แม่และพี่ชายครับอภิรักษ์กับพวกรวม5คนโดนคุกอ่วม 49,110 ปี 49,110 ปีแต่จริงๆแล้วโทษสูงสุดตามกฎหมายไทย20ปีปรับและชดใช้อีก 4,911 ล้านบาทคดีต้มตุ๋นแย่แชร์เหยื่อแชร์ Forex 3D พิพากษายกฟ้องพิงกี้แม่และพี่ชายไม่เกี่ยวเขาไม่ได้เป็นผู้บริหารเขาเป็นผู้โดนหลอกได้ซ้ำไปก็เลยยกฟ้องดาราพิงกี้แม่และพี่ชายครับส่วนทางด้านของอภิรักษ์กับพวกนะครับ5คนติดคุกกระนาวเก่ารูดอภิรักษ์โกฏิอภิรักษ์โกฏิผู้บริหารรวมทั้งทางด้านนักแสดงที่สาววิกาชัยเดชพิงกี้เนี่ยก็ได้รับการยกฟ้องเพราะเขาเป็นผู้เล่นไม่ได้เป็นผู้บริหารครับโดนข้อหาความผิดอันช่อโกงประชาชนตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับอ้าวก็ต้องชดใช้อีก 4,000 กว่าล้านด้วยติดคุกแล้วยังต้องชดใช้ด้วยหัวโตเลย Forex 3D เนี่ยนะครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวนะครับเวลาหมดเวลาซะแล้วนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันชั่วโมงที่2ครับ
1: ทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
4: สวยจนล้น ไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขานรับนโยบายรัฐบาลตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทั่วประเทศเพื่อเตรียมรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาครับ
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขานรับนโยบายรัฐบาลนะครับโดยการตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทั่วประเทศพร้อมกับเตรียมบุคลากรเครื่องจักรกลเพื่อรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งช่วยประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: นายพีรพัฒน์คัตชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทุกจังหวัดรับมือสถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้งโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีทั้งมาตรการรับมือฤดูฝนและมาตรการรองรับฤดูแล้งระดมสรรพกำลังและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปอย่างเป็นระบบใช้วอร์รูมพื้นที่ติดตามการเฝ้าระวังสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าและการบริหารจัดการน้ำเพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มการเกิดภัยและการแจ้งเตือนภัยอย่างแม่นยำรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่สำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพร้อมสั่งการไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งด้านบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งและเจ้าหน้าที่เผชิญสถานการณ์วิกฤตให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
4: ไปต่อกันที่ข่าวของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากการขาดแคลนรถบรรทุก6ล้อและรถยนต์กระบะ4ล้อเพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะกลับปรีส่งขายยังตลาด4มุมเมืองนะครับเนื่องจากผลผลิตจำนวนมากทยอยออกสู่ตลาดพร้อมกันจนรถขนส่งที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับได้ทันท่วงทีโดยนายวีรยุทธ์สิริมงคลอัศวะผู้เกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปีจำนวน20ไร่นะครับได้เปิดเผยว่าปกติจะต้องใช้รถบรรทุก6ล้อ18คันและรถยนต์กระบะ4ล้อ24คันแต่ในวันนี้มีรถเข้ามารับผลผลิตได้เพียง2คันเท่านั้นส่งผลให้การขนส่งล่าช้าและอาจต้องใช้เวลานานกว่า10วันนะครับซึ่งเสี่ยงต่อการเน่าเสียสูงมากขณะที่ราคาขายในปัจจุบันก็ตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ2บาทซ้ำเติมด้วยปัญหาฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับข่าวต่างประเทศครับช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามจากคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
6: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะเปลี่ยนสงครามไปสู่ระยะเปิดปฏิบัติการทางทหารหากเงื่อนไขของอิหร่านไม่ได้รับการตอบสนองสหราชอาณาจักรเผชิญวันที่ร้อนที่สุดแห่งปีด้วยอุณหภูมิสูงถึง 38.1 องศาเซลเซียสทางตอนใต้ของอังกฤษท่ามกลางคลื่นความร้อนระลอกที่5สิ่งของบรรเทาทุกข์หลายตันจากพันธมิตรในภูมิภาคยังคงถูกส่งมายังโคลัมเบียเพื่อช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นเป็น273คนเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือท่องเที่ยวนอกชายฝั่งทูเคียทำให้ผู้โดยสารกระโดดลงไปในน้ำเพื่อหนีเปลวเพลิงและได้รับการช่วยเหลือในเวลาต่อมาขณะที่เจ้าหน้าที่อพยพผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด115คนขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยเกิดเหตุรถไฟโดยสารตกรางทางตอนใต้ของอังกฤษส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก9คนสำนักอุตุนิยมวิทยาของ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
6: นะวาจายะเจตสาวาวชิรังนามะปฏิมังอิทธิปาติหาริยกรังพุทธรูปังอหังวันทามิ

0: วาจายะเจตสาวา
1: เกเยนะวาจายะเจตสาวาวชิรังนามะปฏิมังอิทธิปริยหาริยะกลังพุทธรูปังอหังวันธามิสัพพโสสัทธาสุทเถภวันตุเมสาธุครับตั้งนโมสามจบก่อนนะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วค่อยท่องกายเยนะวาจายะเจตสาวาวชรังนามะปฏิมังอิทธิปริยหากลังพุทธรูปังอหังวันธามิสัพพโสสัทธาสุทเถภวันตุเมครับลูกศิษย์หลวงพ่อเพชรต้องท่องได้อย่างเงี้ยพอพูดจบถึงติดภาคนะครับผมต้องเปิดเพลงนี้พอเห็นมีเรื่องของวัดวาอารามทำไมเราไม่ช่วยกันสร้างวัดล่ะครับทำไมเราต้องเอาที่ดินที่เป็นธรณีสงฆ์มาเป็นของเราด้วยล่ะเพราะมันเหมือนกฎหมายเนี่ยจะบอกเอาไว้เลยว่าถ้าเจตนาของผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยถ้ายกให้แล้วถวายเงินและโฉนดที่ดินมีคำบันทึกของวัดอดุลวัดป่าอดุลอันนี้อยู่มีสมุดบันทึกเลยตามกฎหมายของธรณีสงฆ์แล้วถ้าแบบนี้ก็คือไม่ต้องมาลงชื่อว่าเป็นของวัดแล้วมันเป็นที่ธรณีสงฆ์ไปโดยอัตโนมัติแล้วที่ธรณีสงฆ์จะมีการโอนย้ายเปลี่ยนถ่ายอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่ได้เป็นชื่อของเจ้าอาวาสไม่ได้เป็นชื่อของบุคคลครับผมก็ศึกษามาแบบนั้นนะครับอย่างที่อาจารย์ธงทองท่านว่านรกไม่ใช่มีแค่เป็นชื่อน้ำพริกนรกเฉยๆนะนรกมันมีการใช้กับคนด้วยนรกกับสวรรค์นะครับเพราะนั้นผมก็ช่วยธนุบำรุงพุทธศาสนาให้กับวัดพัฒนาธรรมรามในฐานะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.พระครูพัฒนาธรรมคุณท่านเจ้าวัดวัดพัฒนาธรรมรามเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมลพบุรีท่านก็เป็นพระอุปัชฌาย์ผมด้วยเมื่อตั้ง20-30ปีที่ผ่านมาผมก็ช่วยวัดพัฒนามาหลายๆอย่างโดยที่ไม่ต้องมีป้ายของอเนกพันธุรัตน์เลยไม่ว่าศาลาอเนกประสงค์3หลัง4หลังอะไรที่เห็นอยู่นะครับแม้กระทั่งพ่อปู่ศรีโทญาติศรีปทุมมาเช่าบูชามาครึ่งล้านก็ไม่ได้ใช้เงินวัดสักบาทเดียวสร้างศาลาอเนกประสงค์3หลังเกือบ8ล้านบาทก็ไม่ได้ใช้เงินของวัดสักบาทเดียวก็ไม่จำเป็นต้องมีชื่อว่าอเนกพันธุรัตน์เป็นผู้สร้างเพราะเรามีจิตเมตตาเรามีจิตทำให้วัดสร้างร้านค้าริมรั้วเพื่อให้วัดเก็บรายได้กับบรรดาแม่ค้าลงทุนไปทั้งหมดเกือบ 500,000 บาทก็ไม่ได้มาคิดบัญชีของวัดเลยสักบาทเดียวคณะกรรมการรู้อยู่ตลอดว่าผมไม่เคยแตะต้องเงินของทางวัดเราทำด้วยใจบริสุทธิ์แล้วผมก็เชื่อมั่นว่าไอ้สิ่งที่ผมทำบุญไปทุกๆวัดเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตังในกระเป๋าผมมันไม่ค่อยขาดก็เป็นด้วยอานิสงส์ที่เราทำบุญนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดไหนไม่มีเงินที่จะทำมาปรึกษาผมไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยนะแต่ผมมีวิชาความรู้ที่จะหาสตังค์ให้วัดโดยที่ไม่ต้องไปลงทุนก่อนนะพูดกันง่ายๆแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็ถึงบอกว่าผมเห็นคนที่อยากได้พื้นที่วัดเนี่ยของวัดป่าอดุลเนี่ยติดมหาวิทยาลัยขอนแก่นผมเคยไปมาแล้วแล้วเคยไปนั่งอยู่ในลานวัดแล้วด้วยเพราะเนื่องจากว่าไปหาเพื่อนที่เป็นรองอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นตอนสมัยที่ยังไม่ได้เกษียณพอนั่งคุยกันเสร็จแล้วก็อยากจะเที่ยวชมวัดที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยตอนนั้นก็ยังไม่เจริญในปัจจุบันแต่พอที่ดินเจริญขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เท่าที่ทราบถ้า20กว่าไร่ของพื้นที่ของวัดป่าอดุลเนี่ยก็ตกประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทการโลภโมโทสันของบรรดาผู้ที่อยากครอบครองก็เลยตาลุกวาวถ้าเราได้กลับคืนมาเราจะมีเงินติดตัว 2,000 3,000 ล้านบาทซึ่งฝั่งตรงข้ามก็มีที่ดินเขาก็ยกให้เลยความเจริญที่มันเกิดขึ้นของเมืองขอนแก่นเจริญจริงครับไปหลับไปนอนมาไม่รู้กี่รอบแล้วเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าศาสนาพุทธของเราอยู่ได้ก็เพราะว่าประชาชนคนนับถือศาสนาพุทธที่ต้องช่วยกัน ไม่รู้ว่าคนที่คัดค้านนั้นถือนับถือศาสนาพุทธหรือเปล่าไม่รู้เห็นใส่ผ้าคลุมผมเหมือนกับศาสนาอื่นอะไรเนี่ยนะครับก็บอกแล้วว่าวัดจะดีมีหลักฐานก็เพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะวัดดัดนิสัยถ้าบ้านกับวัดผลัดกันช่วยหรือก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บันไดทั้งสองทางครับพระไม่ดีเสพยาพระไม่ดีเสพเมถุนเราก็ไล่ออกก็จบไม่มีบทลงโทษพระต้องติดคุกไม่มีนอกจากเอาเงินของวัดไปใช้ส่วนอะไรอย่างเงี้ยถือว่าลักขโมยต้องติดคุกสึกแล้วต้องติดคุกแต่ถ้าเป็นเสพเมถุนหรือว่าเสพยาบ้าเสพอะไรทั้งเนี้ยที่ทำผิดเรื่องของจริยธรรมของพระก็จับสึกแค่นั้นแหละนี่คือสิ่งที่พุทธศาสนาเราดำรงอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือใครจะว่าศาสนาพุทธไม่ดีผมว่าไม่ใช่เกิดมาก็ต้องพระตั้งชื่อให้ขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องพระไปประพรมน้ำมนต์ให้จะบวชลูกบวชหลานก็ต้องพระจะตายก็ต้องพระไม่รู้ว่าคนที่คัดค้านเนี่ยตายแล้วไม่ต้องการใช้พระหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือตายแล้วเอาที่ดินผืนนี้ใส่ลงไปด้วยก็ไม่รู้นะผมไม่ได้อิจฉาตาร้อนใครแต่ผมพูดทั้งหลักความจริงว่าคนเราอ่ะมันต้องรู้จักการพอร่ำรวยอยู่แล้วก็โมทนาสาธุยกให้วัดไปเลยซึ่งหลักฐานทางวัดก็มีอยู่ว่าเจ้าของนั้นได้ถวายโฉนดที่ดินเรียบร้อยแล้วแล้วออกมาเป็นธรณีสงฆ์ออกมาเป็นวัดโดยมีนายชุมพลศิลปอาชาตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขหรือไงเนี่ยรับมอบเรียบร้อยมันก็กลายเป็นที่ธรณีสงฆ์ไปเรียบร้อยแล้วจะไปคัดค้านจะไปยื่นโอนอะไรไม่ได้ซึ่งคุณผู้ฟังครับเรื่องของประเด็นเหล่านี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะมันแสดงออกถึงความไม่ส่งเสริมพุทธศาสนาแล้วยังทำลายด้วยนะเจ้าหน้าที่ที่ดินขอนแก่นบอกว่าไงรู้ไหมถ้าทายาทไปขอออกใบแทนหากโฉนดจริงไม่ได้หายโฉนดจริงไม่หายนะอยู่ที่วัดจะเข้าข่ายแจ้งความเท็จนะครับงานเข้าเลยนะครับว่าการโลภโมโทสันนั้นอาจท่านอาจจะติดคุกโดยไม่รู้ตัวเจ้าหน้าที่ขอนแก่นครับโดยนายพงษ์สุวัฒน์ชัยยะต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นชี้แจงกรณีทายาทแจ้งขอออกใบแทนว่าเป็นการแจ้งเท็จนะเนื่องจากกลุ่มทายาทผู้จัดการมรดกกลุ่มนางบัวไขมายื่นคำขอออกใบแทนอ้างว่าโฉนดที่ดินสูญหายโดยนำพยานรับรอง2คนยืนยันตามระเบียบว่าสูญหายพร้อมใบแจ้งความมาประกอบว่าสูญหายจริงซึ่งหลังจากไปออกรายการโหนกระแสกลับบอกว่าโฉนดอยู่กับพระอยู่กับเจ้าอาวาสไม่ได้หายนั่นแหละครับแบบนี้คือการแจ้งความเท็จจะออกใบแทนเนื่องจากมีการให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งไม่เป็นความจริงตามอำนาจหน้าที่ก็ต้องมีการไปแจ้งความดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จต่อพนักงานส่วนจะผิดถูกอย่างไรนั้นอยู่ที่พนักงานสอบสวนต้องสอบสวนต่อไปว่าถ้านางบัวไขไม่ได้มีเจตนาคือนางบัวไขบอกว่ามันหายจริงก็คือถือว่าไม่มีเจตนาแต่ถ้ารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้หายแล้วมาแจ้งว่าหายมันก็เข้าข่ายแจ้งความเท็จกับพนักงานพอไปออกรายการโหนกระแสรู้กันไปทั่วประเทศทั่วโลกว่าอยู่กับที่เจ้าอาวาสไม่ได้หายไปไหนเจ้าอาวาสเก็บบันทึกของลายมือในเฮียงไว้ด้วยว่าถวายโฉนดที่ดินพร้อมกับเงิน 3,000 กว่าบาทในสมัยนั้นน่ะไม่ใช่น้อยนะแล้วก็มีสมุดบันทึกมามีไวยาวัจกรมีเจ้าหน้าที่นายอำเภอในอำเภอในสมัยนั้นเจ้าพนักงานที่ดินรับทราบอะไรหมดเลยมีหลักฐานหมดเจ้าพนักงานที่ดินกล่าวว่าผู้เสียหายในขณะนี้จะมีอยู่3ส่วนคือเจ้าพนักงานที่ดิน2กับเจ้าพนักงานตำรวจที่ผู้แจ้งไปแจ้งความว่าใบหาย3คือวัดที่เป็นผู้มีสิทธิ์ตามคำพิพากษาก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายได้เช่นกันเพราะผู้แจ้งอ้างว่าโฉนดหายแต่จริงๆแล้วโฉนดอยู่กับเจ้าวาดไม่ได้หายไปไหนอยู่ที่วัดส่วนจะแจ้งเรื่องแจ้งความเท็จเมื่อไหร่นั้นต้องรอทางเจ้าวาดนำเอกสารโฉนดตัวจริงมาแสดงคือนำโฉนดตัวจริงมาคัดค้านก่อนเพราะฉะนั้นขบวนการรับคำขอการออกใบแทนยังไม่ได้ออกอยู่ในระหว่างประกาศเพื่อหาผู้โต้แย้งคัดค้านซึ่งถ้าเจ้าอาวาสนำไปแสดงต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดินได้จริงมันก็คือโฉนดจริงไม่ได้สูญหายเพราะฉะนั้นคนที่มาขอออกใบแทนก็คือแจ้งความเท็จใครช่วยเอาบันไดให้เจ๊ดาแกหน่อยแล้วกันครับ จ้าพนักงานที่ดินก็ยังสั่งยกเลิกคำขอออกแบบใบแทนเพราะไม่อยู่ในเงื่อนไขการออกใบแทนคือกรณีสูญหายกับชำรุดในเมื่อไม่ได้หายก็ไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกแทนได้จากนั้นจึงจะได้มอบหมายทางเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องสอบสวนที่เป็นคนรับคำขอออกใบแทนไปแจ้งความดำเนินคดีอีกครั้งว่ามาแจ้งความเท็จขอออกโฉนดที่ดินแทนส่วนการขอเปลี่ยนชื่อในใบโฉนดและโอนกรรมสิทธิ์นั้นขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากฝ่ายวัดทราบแต่เพียงว่าในวันพรุ่งนี้คือวันนี้ทางทนายความจะมาดำเนินการทนายอนันตชัยก็ไปทนายประจำวัดก็ไปสองทนายเลยนะเพราะท่านทนายอนันตชัยนี่ชอบว่าความเกี่ยวกับเรื่องของวัดอยู่แล้วแต่ทางดินที่ดินก็มีประเด็นโต้แย้งกับกรณีทนายบอกว่ากฎกระทรวงคือมายกเลิกและจะให้วัดมาดำเนินการโอนลอยโดยใช้คำพิพากษาเดิมที่ศาลฎีกาตัดสินไว้มาโอนซึ่งทางทนายก็มองว่าสามารถโอนได้ทันทีขึ้นมา3ศาลแล้วก็แพ้ทั้ง3สายครับไม่สามารถจะเอาที่ดินไปได้ในทางขั้นตอนของกฎหมายที่ดินมันยังไม่สามารถทำได้คือจะต้องมีการเสนอเรื่องให้ทางผู้ว่าการจังหวัดอนุญาตตามมาตรา84ซึ่งตอนนี้ก็ยังเห็นแย้งกันอยู่และยังต้องทำความเข้าใจกันซึ่งมาตรา84ในประมวลกฎหมายที่ดินมี2ถ้อยคำพูดคือกรณีที่วัดวารามจะขอได้มาซึ่งที่ดินถ้าได้มาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินปี2497ได้มาไม่เกิน50ไร่ก็ไม่ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีมอบว่าให้ผู้ว่าเป็นผู้ดำเนินการแทนเว้นแต่กรณีที่ได้มาเกิน50ไร่ต้องขออนุญาตแต่ถ้าได้มาซึ่งที่ดินหลังประมวลกฎหมายที่ดินประกาศบังคับใช้แล้วไม่ว่าจะถึง50ไร่หรือไม่ถึง50ไร่ก็ต้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีซึ่งได้มอบให้ผู้ว่าเป็นผู้จัดการแทนซึ่งทางทนายของฝ่ายวัดก็เข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ดังนั้นในเบื้องต้นวันนี้หากมีการมาดำเนินการจริงทางสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็จะรับคำขอไว้ก่อนซึ่งหากยืนยันในความเห็นที่ไม่ตรงกันทางที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็คงต้องทำเรื่องมหารือไปยังกรมที่ดินส่วนกลางส่วนเรื่องใบแทนหากทางวัดจะมาคัดค้านแล้วแสดงให้เห็นว่าโฉนดไม่ได้หายโฉนดตัวจริงอยู่ที่พระอาจารย์เจ้าอาวาสที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็สามารถดำเนินการยกเลิกเรื่องใบแทนได้เลยส่วนในเรื่องของวัดจะโอนก็จะให้ยื่นคำขอไว้จากนั้นจะพิจารณาตามขั้นตอนของกรมที่ดินอีกครั้งครับอันนี้ทางด้านของเจ้าพนักงานที่ดินว่าอย่างนั้นครับเอานี่เป็นเรื่องผมหยิบมาจากทางด้านของไทยรัฐนะครับคุณผู้ฟังนรกไม่ใช่มีแค่ชื่อของน้ำพริกนะน้ำพริกนรกแต่นรกสวรรค์มันอยู่ที่ใจของคนสวรรค์อยู่ในอกนรกมันอยู่ในใจโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งก็ทางด้านของวัดเจ้าอาวาสก็บอกไม่กังวลมั่นใจในกรรมสิทธิ์สู้ตามกฎหมายกระทั่งที่พี่สาวก็ห่วงเจ้าอาวาสที่เป็นน้องเพราะตอนนี้ท่านก็อายุ72ต้องฟอกไตกลัวจะทรุดลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับพระครูอดุลสารนิเทศยังได้นำสำเนาโฉนดที่ดินและภาพถ่ายขณะที่ในเฮียงถวายโฉนดเมื่อวันที่จัดพระป่าถวายโฉนดที่ดินให้กับทางวัดเมื่อ4กันยายน2533เนี่ยมีหลักฐานด้วยนะมีสมุดบันทึกลายมือของในเฮียงเลยก็มาแสดงให้ดูรวมทั้งยังได้นำใบประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งวัดตามพุทธศาสนาเล่มทะเบียนบ้านที่เป็นชื่อเจ้าอาวาสบ้านเลขที่ที่ตั้งวัดหนังสืออนุญาตการสร้างวัดตาตั้งเจ้าอาวาสวัดและพระครูยังยืนยันอีกว่าในทุกกรณีที่ถูกฟ้องหรือที่ทายาทเรียกร้องเอาที่ดินคืนนั้นทางวัดมีเอกสารหลักฐานยืนยันได้ทั้งหมดพระครูอดุลสารนิเทศซึ่งท่านวัดขออนุญาตสร้างวัดเมื่อปี2535และปี2541ก็ประกาศตั้งวัดพอในปี2534ในเฮียงเจ้าของที่ดินก็ถวายที่ดินให้วัดก็เสียชีวิตซึ่งก่อนหน้าที่จะเป็นวัดนั้นเป็นที่พักสงฆ์ต่อมาตนก็มาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้เห็นใบโฉนดที่ดินที่เจ้าของที่ดินถวายให้หลวงพ่อเผยซึ่งเป็นพระที่จัดตั้งที่ดินแห่งนี้เป็นที่พักสงฆ์แล้วหลวงพ่อเผยก็ให้ในเคนที่เป็นคนสนิทเอาโฉนดไปขออนุญาตจัดสร้างวัดช่วงที่ดำเนินการในเคนก็มาเสียชีวิตหลวงพ่อเผยก็ให้ในของนี่เพื่อนสนิทของหลวงพ่อเผยดำเนินการขออนุญาตจัดสร้างวัดต่อและดำเนินการจัดสร้างจนแล้วเสร็จในปี41จากนั้นก็ได้รับการประกาศตั้งวัดพุทธศาสนาจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตอนนั้นในชุมพลศิลปาชาเป็นเจ้ากระทรวง หลวงพ่ออดุลก็ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่พักสงฆ์ในปี35ถ้าหากจะพูดถึงครอบครองปรปักษ์ทางวัดก็มีการครอบครองตั้งแต่ปี33แล้วจนกระทั่งถึงปี44ทางญาติไม่เคยได้ฟ้องร้องหรือกระทำการใดๆเลยทางวัดอยู่กันมาเกิน10ปีจนกระทั่งปี47ทายาทมีการฟ้องศาลโดยศาลชั้นต้นก็ชนะไปฟ้องศาลอุทธรณ์อุทธรณ์ก็ชนะพอถึงศาลฎีกาศาลฎีกาไม่รับคดีทางผู้ร้องจึงไปฟ้องศาลแพ่งโดยอ้างสิทธิ์ว่าเป็นผู้จัดการมรดกอ้างถึงโฉนดที่ดินเดิมซึ่งโฉนดใบนั้นผู้เป็นพ่อได้ถวายวัดแล้วจะได้ไปเซ็นยินยอมให้สร้างวัดต่อหน้าต่อตานายอำเภอที่ดินอำเภอเมืองขอนแก่นมิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการสร้างวัดได้ซึ่งอีกฝ่ายเขาอ้างถึงเพียงว่าเป็นผู้จัดการมรดกไปดำเนินการเองและมีการฟ้องศาลแพ่งโดยครั้งแรกมีการนำไปฟ้องศาลปกครองก่อนศาลปกครองจะโอนมาที่ศาลแพ่งศาลแพ่งก็ฟ้องที่ดินจังหวัดขอนแก่นเป็นจำเลยเทศบาลนครขอนแก่นเป็นจำเลยที่1วัดป่าอรุณยารามก็เป็นจำเลยที่2ทางด้านของนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษนางณัฐนันเลี้ยงสกุลนำชัยสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่าตามทะเบียนของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติวัดป่าอรุณยารามเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุกติกนิกายซึ่งตั้งอยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่ได้รับอนุญาตการจัดตั้งให้ถูกต้องตามพุทธศาสนาแล้วโดยมีทะเบียนมีรหัสวัดเรียบร้อยได้รับการรับรองรับของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและได้รับการอนุญาตวัดตั้งวัดตั้งแต่27เมษายน2541ขณะนั้นกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมศาสนาก็มีหน้าที่สมัยนั้นยังไม่เป็นสำนักงานพุทธศาสนาเป็นกรมการศาสนามีหน้าที่ดูแลในการจัดตั้งวัดทำให้วัดป่าอรุณยารามยืนยันเป็นวัดที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายมีสภาพเป็นนิติบุคคลขณะที่อดีตผอ.สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันก็เสียราชการไปแล้วก็ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าเกี่ยวกับการจัดตั้งวัดตามระเบียบว่ากรณีของการตั้งวัดป่าอรุณยารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นมีการใช้กฎกระทรวงฉบับที่1ทับ2547ซึ่งเป็นกฎหมายขั้นพื้นฐานในการนำไปสู่จดทะเบียนวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายเริ่มต้นนำที่ดินของวัดไปให้เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบว่าที่ดินจะนำไปสร้างวัดนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก่อนส่งเรื่องไปให้นายอำเภอเพื่อให้นายอำเภอตรวจสอบไปยังเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอว่าที่ดินแปลงนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เมื่อถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องวัดก็ต้องทำแผนผังประกอบด้วยเสนาสนะเช่นกุฏิศาลาว่าอยู่ในพิกัดไหนบ้างต้องอยู่ในที่ดินที่ขออนุญาตสร้างทำไม่ตรงก็จะยุติทันทีเมื่อขบวนการเหล่านี้ถูกต้องผ่านหมดแล้วจะรายงานไปยังเจ้าหน้าอำเภอทางเจ้าหน้าอำเภอก็จะทำการตรวจสอบขณะเดียวกันทางด้านนายอำเภอก็จะนำเรื่องนี้รายงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทราบลงมาตรวจสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยเสร็จก็เซ็นรายงานไปยังเจ้าคณะจังหวัดก่อนจะส่งมอบไปยังสำนักงานพุทธศาสนาซึ่งสมัยนั้นเรียกว่ากรมการศาสนาก็จะมีการตรวจสอบย้อนหลังกลับไปอีกครั้งที่ดินถูกต้องหรือไม่หรือแผนผังสร้างตรงหรือไม่เสนาสนะที่ระบุพิกัดไว้ถูกต้องหรือไม่เมื่อถูกต้องจะออกใบอนุญาตสร้างวัดได้เมื่อได้ใบอนุญาตสร้างวัดแล้วก็จะมีการสร้างเสนาสนะที่ระบุขึ้นในพิกัดที่ดินที่ทำแผนผังเมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แจ้งแรงงานทางเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดและไปที่ว่าผู้ว่าจังหวัดก่อนที่จะส่งเรื่องให้กระทรวงสาธารณสุขการลงนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอนุญาตให้จัดตั้งวัดก็คือแต่งตั้งเจ้าวัดให้มาอยู่ในเสนาสนะที่วัดสร้างก็จะกลายเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายครับเข้าเป็นเรื่องมันไม่ต้องมีการถกเถียงกันอยู่แล้วขึ้นศาลไหนก็แพ้เนี่ยเอาละครับถ้าพูดกันแล้วผมก็ว่าใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ข้อหาแจ้งความเท็จเนี่ยมันหนักนะมันหนักนะไปหลอกเจ้าพนักงานเขาว่าอย่างน้อย1ไปทุบกำแพงวัดเกิดความเสียหายกระดูกกระเดิกที่เขาอยู่ที่ญาติพี่น้องเขาไว้ที่กำแพงเขาก็สูญเสียเขาญาติพี่น้องเขาฟ้องก็อีกได้นะครับไปปิดทางเข้าวัดไม่สะดวกก็ฟ้องได้นะโดนหลายเด้งอย่างนะบอกให้นะป้านะเอ้าก็ฟังดูแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าถ้ามันมีราคาค่างวดเป็นพันล้านเนี่ยโลภโมโทสันมันจะเกิดไหมผมคิดแค่นี้ผมคิดแค่นี้นะครับแต่ถ้าเราบอกโอ้ถวายวัดไปเนาะใจเราบริสุทธิ์อะไม่ได้อยากได้ที่ดินตรงนี้ไล่พระออกจากที่ดินแล้วเอาที่ดินนี้ไปขึ้นเป็นศูนย์การค้าไปทำอะไรเพราะมันอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็กว้างขวางโอ้เดินเมื่อยต้องขับรถรอบมหาวิทยาลัยไปมาหลายรอบแล้วขณะที่เพื่อนเป็นรองอธิการอยู่ที่นั้นถึงบอกว่าโอ้ยเราเห็นแล้วเราหมดศรัทธาเหมือนกันนะไม่ใช่หมดศรัทธาวัดนะหมดศรัทธาคนทุกวันนี้ทำไมอย่างนี้ก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับมันกลับกลายเป็นอะไรกันไปหมดแล้วเนาะกลับลูกฆ่าพ่อลูกฆ่าแม่ฆ่าปู่ย่าตายายเดี๋ยวนี้กลับเห็นแล้วก็โอ้โลกมันแปรเปลี่ยนแล้วเรานี่แก่ไม่ทันเลยนะวัฒนาการโอ้แล้วก็มาอ้างว่ามันติดจเวทอย่างนั้นอย่างนี้โอ้มันติดยามันโอ้ ทางบริลินิวทางมติชนก็บอกเสี่ยงงานเข้ากลุ่มทายาทในเฮียงยื่นขอใบแทนโฉนดที่ดินอาจเข้าข่ายแจ้งเท็จต่อเจ้าพนักงานครับครับเจ้าอาวาสก็ยืนยันว่าไม่ย้ายไปไหนไม่กลัวโดนทำร้ายวันถูกแบ็กเมย์เผยเคยมีผู้หญิงมาเคาะประตูเรียกด้วยอัตมาก็ไม่เปิดกลัวมาแบ็กเมย์ว่างั้นครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวที่หลวงพ่อท่านก็แก่แล้วนะ72แล้วมีโรคไตก็ต้องไปฟอกไตด้วยอ้าวดูกันต่อไปแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าบาปกับบุญมันมองเห็นชัดๆนะแล้วผมบอกตรงว่าเดี๋ยวนี้เวรกรรมมันตามทันไม่ต้องรอชาติหน้ามันเห็นกันชัดๆไม่ทันจะเกิดไม่ทันจะตายกับเกิดเรื่องแล้วเป็นอย่างนั้นครับเอ้าไปดูเรื่องอื่นดีกว่าเนาะตำรวจรวบหนุ่มวัย28ฉุนเพื่อนด่าร้องเพลงไม่ชัดคว้าค้อนเหล็กตีหัวตายคาวงเล่าเลยเออกูร้องกูได้อย่างเงี้ยมึงก็ฟังกูที่ฟังไม่ได้มึงก็มาว่าด่าว่ากูทำไมแล้วกูร้องเพลงไม่ชัดก็กูไม่ใช่นักร้องนี่วะเออคนเรามันเมาแล้วนะมีวิทยุเปิดเพลงเบาๆแล้วลินเหล้าใส่โซดาบางๆเฮ้ยร้องไม่เพราะเลยเว้ยรอจะได้ค้อนเหล็กฮัลโหลปะหมอตายเพราะปากครับจุดเกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวสีขาวฟ้าซึ่งได้ปิดกั้นไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปจากนั้นเปิดประตูเข้าไปก็พบศพนอนตายจมกองเลือดตรงประตูบ้านสภาพนอนหงายแหงแก่นะครับฟันกงฟันกรามเนี่ยตกอยู่ซี่หนึ่งโดนคลุบเลยฟันกรามล่วงเลยกองเลือดปริมาณเป็นมูลมากเลยสมมตินามตามท้องเรื่องคนที่ตายชื่อนายรักเกียรติแกหมดเกียรติไปแล้ววัย30เป็นคนอุทัยธานีหลวงพ่อฤาษีลิงดำไหมเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนชุดสืบสวนสภ.แม่สอดจึงได้ตรวจหาพยานหลักฐานและสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุคือในต้นสนอายุ28เป็นคนอุทัยด้วยกันนั่นแหละเป็นเพื่อนกันเดินทางมางามรับจ้างที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจด้วยตนเองมอบตัวก่อนเกิดเหตุในต้นสนผู้ก่อเหตุกับนายรักเกียรติผู้ตายนั่งดื่มเหล้ากันไอ้ตอนยังไม่เมามันก็เป็นเพื่อนกันเอ้ยเพื่อนเดี๋ยวหมดแล้วกูเลี้ยงต่อแต่เป็นเรื่องแค่ผู้ตายมาว่าไอ้ต้นเนี่ยร้องเพลงไม่ชัดขณะดื่มไปก็เกิดอารมณ์สนุกสนานร้องเพลงภาษาเพชรบุรีราชบุรีมันเพี้ยนๆเนี่ยนะบอกรู้จักคนจริงไหมมึงจากนั้นทะเลาะกันในต้นสนก็เกิดการบันดาลโทสะเอ๊กูก็ร้องภาษาเพชรบุรีราชบุรีกูเนี่ยเพี้ยนๆหน่อยๆเหมือนเพี้ยนๆแบบไอ้นะทอมดันดีก็ร้องเพลงออกภาษาเพชรบุรีมันผมก็ไม่รู้จะทำยังไม่รู้จะยังไงนะภาษาคือออกสำเนียงออกมาทางเพชรบุรีราชบุรีสำเนียงเกาะทางสุพรรณอะไรเงี้ยนะก็ไปว่าในสนว่าร้องเพลงไม่เพาะสนก็ยั่วดิเฮ้ยมึงว่ากูไม่เพาะกูเล่ากูเมาเล่ากูก็ร้องกูอย่างเงี้ยขวาค้อนเลยตีจนแน่นิ่งเลยไอ้เกียรติแน่นิ่งไปผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปเอาค้อนไปด้วยไปทิ้งไว้ตรงร่องป่าหญ้าข้างทางแล้วเดินทางไปที่พักในตัวเมืองแม่สอดจังหวัดตากพร้อมกับ นำโทรศัพท์มือถือของผู้ตายไปทิ้งลงในท่อระบายน้ำผู้สื่อข่าวสอบถามนายต้นสนก็บอกผมพาแฟนไปด้วยให้แฟนรอหน้าบ้านเพื่อนั่งดื่มเบียร์ที่บ้านเพื่อนแป๊บเดียวแล้วก็จับไม้กวาดบ้านร้องเพลงไปด้วยเอาถือไม้กวาดเหมือนไมโครโฟนไงมีเวทไทยเยอะเปิดเพลงเบาๆและลิ้นเหล้าใส่โซดาบางๆไอ้เกียรติชะโงกหน้ามาดูเอ้ยร้องไม่เข้าท่าเข้าทางมึงจะไปร้องทำไมวะเท่านั้นแหละครับต้นสนรั่วสิครับแกก็ไปรับสารภาพกับตำรวจตำรวจก็นำไปหาของที่ทิ้งไว้ตรงไหนละครร่วงตรงไหนอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวเนี่ยเมาเข้าไปแล้วมันจำหน้ากันไม่ได้เพื่อนขนาดไหนรักกันขนาดไหนแล้วแต่แหมมินเกียรติกันเนี่ยแหมมาใครมาบอกอเนกร้องเพลงไปเพราะผมยังเคืองเลยนะ ไปดูที่ไปฟังอยู่ในนั่นน่ะ YouTube ช่องพันตระเรคคอร์ดนะร้องไว้ตั้งหลายเพลงมีคนขอทั้งนั้นร้องเพลงโต๊ะจีนลิงหน่อยทีอ้าวเป็นเรื่องของเพื่อนเนาะมาอีกข่าวนึงครับแหมอ่านแล้วก็มันไม่หมดสักทีนะพวกนี้เนาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์โอ้โหเป็นอะไรที่ไปหลอกอีกแล้วครับ ต้องบอกว่าอันตรายนะเดี๋ยวนี้มันเยอะไปหมดอ่ะโอ้คุณป้าแกก็มาคอยจะรู้เรื่องมีข่าวนะครับหลอกได้เล่นไปกี่ล้านก็ไม่รู้ครับเรื่องราวของประเด็นข่าวนะครับกับทางด้านของวิชัยต้นจีนเนื้อแกงต้มหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากใครจากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยต้นจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะราคาเริ่มโต๊ะโต๊ะละ1,000 ต้นพันต้นๆ นะครับ100-1,200ประมาณเนี้ยก็โทรหาได้เลยนะครับจะได้นำเมนูอาหารไปให้ดูถึงหัวไปในบ้านครับ0819465036 0819465036แต่ถ้าจะดื่มเครื่องดื่มภูคาวดีไทยกับดื่มภูผาวิปโรตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับ
2: ภูผาวิปโรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับภูผาวิปโร
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
4: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อ
5: โอ้รู้สึกว่าตัวคนแก่กินถ้าหมดจองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
6: เดินไปเดินมา10 รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได้
7: จะซื้อภูผาวิปโรไปให้คุณแม่กินนะครับ10 ห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
2: ภูผาวิปโรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิปโรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิปโรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย081-780-5575 081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมมะระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน

0: 081-780-5575 08ยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้ลมกองละเอียดเสียดแทงหัวใจเวียนศีรษะลมตีขึ้นเบื้องบนลมที่แทงไปตามหลอดเลือดลมที่ทำให้ฟุ้งซ่านจิตใจระส่ำระสายนอนไม่หลับลิตรเย็นจะช่วยปรับสมดุลร่างกายคลายเครียดหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ทะเบียนยา G656/66สนใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทรศัพท์มาที่081-780-5575 081-780-5575
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง
0: 081-780-5575
2: ครับสอบถามได้เลยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะก่อสร้างบ้านหรือจะรีโนเวทบ้านไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านเป็นผู้รับเหมาที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมไม่ว่าจะเป็นกุฏิพระศาลาการประเรียนโบสถ์ทำมาหมดแล้วนะครับในเรื่องของการทำงานประสบการณ์จากวิศวกรจากช่างที่ชำนาญการไทยภูผาเอนจิเนียริ่งสร้างตามกำลังทรัพย์ของท่านได้คุยกันมีสตุ้งสตังมากน้อยเท่าไหนครับก็เบอร์เดียวกับภูผาวิปโร081-780-5575ภูผาวิปโรก็กำลังจัดโปรโมชั่นแถมซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2อยู่นะครับรับประทานเพื่อความแข็งแรงที่อ่อนร้าอ่อนแรงครับเส้นเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของแขนขาอ่อนเรียวแรงนอนติดเตียงป่วยเรียวแรงไม่มีรับประทานเช้าแก้วเย็นแก้วซองหนึ่งก็แก้วหนึ่งนะครับสนใจก็สั่งซื้อจะได้บริการส่งให้ถึงบ้านนะครับรวมทั้งทางด้านของภูผาวิปโรแล้วยังมีเรื่องของยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับเนี่ยอย่าไปเปรียบเทียบกับยาหอมชนิดอื่นเลยนะครับเพราะมันเป็นเฉพาะของแต่ละบริษัทที่เขาทำลมแน่นหน้าอกลมเสียดชายโครงไม่ว่าจะเป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่เวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับระส่ำระสายยาหอมหอมลิตรเย็นแก้โรคลมกองละเอียดครับมีส่วนผสมของดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรมากมายหอมเย็นชื่นจิตหอมเย็นชื่นใจต้องยาหอมผสมดอกหอมมือลีครับติดบ้านติดตัวไว้ก็ดีผสมหรือละลายกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชา ก็ยกดื่มได้แต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงไม่ต้องหาน้ำร้อนน้ำชาก็ตักมาสักครึ่งช้อนชาอมไว้ใต้ลิ้นก็ได้ครับแล้วค่อยๆกลืนเข้าไปอาการที่ท่านเป็นมันก็ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับนี่คือยาหอมดอกหอมมือลีนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนทำเป็นโมเลกุลเล็กๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันซึมลึกตรงจุดที่มีอาการและเห็นผลเร็วเพราะนั้นครีมนวดสมุนไพรครับที่ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามข้อตามหลังต้องตามคอตามบ่าตามไหล่ติดหรือว่าจะเป็นนอนคอเคล็ดตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคริวชามือชาเท้าเป็นลมวิงเวียนนึกถึงครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับอยากได้เอาไว้ติดตัวติดบ้านก็โทรไป098-329-9909 098-329-9909ครับพร้อมทั้งเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยครับ ขวดน้อง

0: น้องน้ำปลาเลยขวดเบอร์เริ่มเลยกำลังจัดโปรโมชั่นอยู่เหมือนกันครับซื้อ2แถม1แถมภูเผาวิปโร1ห่อใหญ่ครับ1ห่อใหญ่ก็490บาทของภูเผาวิปโรเขาตามที่สปอตโฆษณาบอกนะครับยังไงก็โทรไปจำเบอร์โทรศัพท์ไหนไม่ได้ก็จำเบอร์โทรศัพท์ผมได้ก็โทรมาสอบถามกันอยู่เรื่อยเลยโดยเฉพาะไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งผมบอกโทรไปโดยตรงเลยผมไม่ได้มีบริษัทรับเหมาก่อสร้าง0817805575ครับเรามาดูเรื่องของการหลอกหนุ่มบัญชีม้าอีกแล้วครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วหวานหวานก็พูดถึงสาวโคกสำโรงเป็นบัญชีม้าครับโดนรวบตัวที่หัวลำโพงแหมบ้านอยู่ในซอยเทศบาลโคกสำโรงนั่นแหละเมื่อวานเมื่อเช้าหรือชั่วโมงที่แล้วก็พูดถึงอยู่อันนี้หนุ่มครับไม่ใช่สาวไม่ใช่สาวโคกสำโรงอันนี้หนุ่มก็ทำโปรไฟล์หลอกนี่แหละหลอกเทรดทองทิพย์มูลค่าศูนย์กว่า3.3 ล้านครับเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีนะก็ไอ้พวกไอ้พวกโปรไฟล์พวกนี้นะครับไอ้พวกที่บัญชีม้าพวกนี้ค่าได้ทำบัญชีแค่พันกว่าบาทแต่คุณต้องติดคุกอ่ะก็ถือว่าการร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นร่วมกันทุจริตหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จครับฐานฟอกเงินจับได้ที่บริเวณสถานีรถไฟบางบำรุสาวโคกสำโรงโดนจับได้หัวลำโพงอันนี้ก็รถไฟบางบำรุแขวงบางพลัดเขตบางพลัดครับเมื่อวานนี้เมื่อประมาณปลายปี68ครับคนร้ายได้ใช้บัญชี Facebook ทักคุยกับผู้เสียหายทำทีสอบถามเรื่องรูปบ้านงบประมาณการสร้างบ้านประกอบมีเพื่อนร่วมกันใน Facebook ผู้เสียหายจึงยอมรับเพื่อนและพูดคุยด้วยต่อมาคนร้ายได้ขอย้ายคุยกันต่อในแอปพลิเคชัน LINEเมื่อผู้เสียหายลงเชื่อคุยกันจนสนิทผมก็ออกอุบายชักชวนลงหุ้นกันไหมเทรดทองคำแน่ชวนลงทุนทองคำเลยส่งภาพหน้าจอตัวเลขอ้างว่าเป็นผลกำไรจำนวนมากจากแพลตฟอร์มเนี้ยให้ดูจนผู้เสียหายลงเชื่อครับเนี่ยความโลภเกิดโลภมากก็เลยลาบหายได้กำไรจริงในการลงทุนแต่ละครั้งคนร้ายก็ส่งเลขบัญชีธนาคารปลายทางมาให้โอนเข้าสู่ระบบเลยผู้เสียหายลงเชื่อโอนเข้าไปครับรวมเป็นเงินแล้ว 3,328,085 บาทต่อมาเมื่อไม่ได้รับเงินคืนจึงรู้ตัวว่าถูกหลอกช้าจังเลยครับกว่าจะรู้ตัวตำรวจชุดจับกุมทำการสืบสวนสอบสวนนายเบนกำลังเดินทางด้วยรถไฟจากภาคใต้มายังกรุงเทพมหานครลงที่สถานีรถไฟบางบำรุตำรวจไม่ต้องไปจับถึงที่ภาคใต้เลยนั่งมาให้จับเลยบุคคลมีตำหนิรูปพรรณสันฐานตามที่มีหมายจับแสดงตัวครับรวบได้ยอมรับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจริงนำผู้ต้องหาไปทำการบันทึกตามกฎหมายได้ที่สถานีตำรวจนะครับจากการสอบสวนผู้ต้องหาเบื้องต้นว่าช่วงต้นปี68ตนได้เล่น Facebook และได้พบว่ารับเช่าบัญชีทุกชนิดจึงได้ติดต่อไปได้ตกลงขายบัญชีธนาคาร1บัญชีในราคา10,000รับกันที่ตลาดมินบุรีตนขายเพราะร้อนเงินแต่ต้องการนำเงินไปใช้และไม่ได้ถามว่าจะนำบัญชีไปทำอะไรนั่นแหละไอ้พวกขายบัญชีนี่นะครับติดคุกมันจะเยอะแล้วครับเอาละครับเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะอย่าเห็นแก่ได้อย่าเห็นแก่เรื่องของจ่ายตังค์อย่างนี้แล้วคุณก็ต้องมานั่งติดคุกแทนเขาไม่คุ้มกันนะไม่คุ้มกันครับก็เหมือนกับทางด้านของประเด็นข่าวนี่เรื่องของตบรองผู้กับก็ท่านชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วจะบอกเป็นเพื่อนกันสนิทกันก็ไม่ใช่ทีเพราะว่ารองผู้กับเขาก็เป็นตำรวจอ่ะเขาก็แจ้งความดีครับอ้าวอันนี้ก็แก้ต่างกันเราเองครับเพราะเป็นเรื่องของระหว่างคนรู้จักกันแต่มันตบแรงนักมันก็ไม่ใช่รู้จักโอ้โหรู้จักก็แค่ตบบ่าก็บอกเป็นตบหน้าทำไมอ่ะก็แค่นั้นแหละครับอ้าวก็แล้วแต่ความรู้สึกของการเป็นเพื่อนสนิทระหว่างกันจากการคุ้นเคยกันเหมือนญาติแม้แต่เล่นแรงเหลือเกินเป็นอย่างนั้นก็เลยเกิดปัญหาครับไปประเด็นข่าวอื่นครับกับทางด้านของหน้าหนังสือพิมพ์นะครับมาเรื่องราวของโอ้โหเดี๋ยวจะหมดเวลาซะแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของทางด้านเรื่องของสุดเศร้าพ่อปวดท้องรุนแรงรอรักษานานก่อนเสียชีวิตเผยผลตรวจที่ไหนเรื่องอะไรเนี่ยนางอ่อนศรีไปยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพาสามีไปมีการปวดท้องอย่างรุนแรงซักประวัติแล้ว ครับรู้สึกคล้ายมีก้อนแข็งผิดปกติอยู่บริเวณท้องก่อนนำไปรอภายในห้องฉุกเฉินแพทย์สอบถามอาการตรวจอุลตราซาวด์เบื้องต้นแจ้งจะฉีดยาบรรเทาอาการปวดให้และกลับบ้านหลังจากผู้ป่วยต้องรอประมาณ2ชั่วโมงก็ยังไม่ได้รับการฉีดยาตามรับแจ้งอีกทั้งก็ไม่ได้รับการตรวจ CT สแกนในช่วงแรกขณะที่เจ็บปวดปวดท้องยังดำเนินอยู่จน4ทุ่มรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นสอบถามเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินบอกรอนานแค่ไหนพ่อเริ่มไม่ไหวแล้วเกรงเข้าสู่ภาวะช็อกจากนั้นผู้ป่วยก็เกรงอาจารย์อาการอาเจียนหน้ามืดหน้าซีดเหงื่อท่วมแล้วหมดสติครอบครัวก็ร้องขอความช่วยเหลือเข้าห้องกู้ชีพออกซิเจนตรวจสัญญาณชีพเสร็จเลยครับเรียบร้อยเพราะความชักช้าของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะอ้าวก็ยินยอมให้รักษาใส่ท่อช่วยหายใจแตกชีพจรอ่อนแล้วเกินสุดท้ายก็เสียชีวิตครับเนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วเป็นอย่างเงี้ยนะที่มุกดาหารครับใช่ไหมครับจบข่าวคิดเอาเองแล้วกันเนาะใจเขาใจเราบางทีคนมาปวดท้องทนไม่ไหวช็อกนะช็อกทำอะไรก็ไม่ทำรอเดี๋ยวรองพ่อออกพยาบาลโรงพยาบาลบอกกระบวนการจะปรับปรุงระบบดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคนตายไปแล้วนะครับท่านรองพ่อไปนะหมดเวลาขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะครับคุณฟังลำลาก่อนๆ2ชั่วโมงเรียบร้อยเนาะสวัสดีครับ
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำ
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่
8: ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
10: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็น
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมควบคุมโรคย้ำเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 โดยเน้นการป้องกันและลดการแพร่เชื้ออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: พระกรุณาที่คุณกรุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
14: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
15: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
16: ์เลอา
17: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเริ่ม
18: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเริ่มเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
19: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเริ่
20: มสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
21: เลอา
22: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเริ่ม
18: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเริ่มเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจ้าวเริ่
23: มยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมควบคุมโรคประกาศย้ำเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 โดยเน้นการป้องกันและการแพร่เชื้อในสถานที่ที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมากติดตามรายละเอียดจากคุณปวีณาสมคิดครับ
24: นายแพทย์มนเทียนชนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 ยังคงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ประชาชนควรให้ความสำคัญโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากอากาศถ่ายเทไม่สะดวกอาจเพิ่มโอกาสการแพร่เชื้อได้เช่นที่โรงเรียนสถานประกอบการสถานพยาบาลซึ่งอาการของทั้งสองโรคนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกคัดจมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียหรือหายใจลำบากโดยส่วนใหญ่แพร่กระจายเชื้อผ่านละอองฝอยเป็นหลักผู้ติดเชื้อโควิด-19 บางรายมีอาการสูญเสียการรับกลิ่นหรือรสชาติอาหารขอให้ประชาชนตระหนักถึงวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 หากมีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นพักผ่อนให้เพียงพอและให้ความสำคัญกับระบบระบายอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวกพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆควรมีระบบการเฝ้าระวัง ังและป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการแพร่เชื้อและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกคนหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ปวินาสมคิดรายงานค่ะ
12: ส่วนคู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีข้อมูลเรื่องเสมหะมีหน้าที่อย่างไรและสีของเสมหะบอกโรคอะไรได้บ้างติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
1: เสมหะคือสารคัดหลั่งจากเยื่อบุทางเดินหายใจมีหน้าที่ในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมเช่นฝุ่นควันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ปอดโดยปกติร่างกายจะผลิตเสมหะในปริมาณที่เหมาะสมแต่หากมีการติดเชื้อหรือการอักเสบอาจทำให้เสมหะมากขึ้นซึ่งอาจเกิดได้จากหลายปัจจัยสีของเสมหะสามารถสะท้อนถึงสุขภาพของระบบทางเดินหายใจได้ดังนี้เสมหะสีใสมักเกิดจากการแพ้หรือการระคายเคืองเช่นโรคภูมิแพ้โรคปอดและโรคหลอดลมอักเสบเสมหะสีขาวอาจบ่งบอกถึงการติดเชื้อไวรัสเช่นหลอดลมอักเสบโรคกรดไหลย้อนโรคปอดอุดตันเรื้อรังภาวะหัวใจล้มเหลวเสมหะสีเขียวหรือสีเหลืองอ่อนมักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเช่นโรคปอดบวมโรคหลอดลมอักเสบโรคไซนัสอักเสบเสมหะสีแดงหรือน้ำตาลอาจมีภาวะของเลือดออกในทางเดินหายใจภาวะเลือดออกภายในร่างกายซึ่งอาจเป็นอาการของหัวใจล้มเหลวโรคมะเร็งปอดโรคฝีในปอดโรคริมเลือดอุดตันในปอดและวัณโรคและเสมหะสีดำอาจเกิดจากการสัมผัสควันบุหรี่หรือฝุ่นละอองมากโรคฝีในปอดโรคฝุ่นจับปอดโรคที่เกิดจากการติดเชื้อรารวมถึงการสูบบุหรี่การใช้ยาละลายเสมหะจะช่วยบรรเทาอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการดูแลที่เหมาะสมชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
2: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

โทร0819244377โทร0819244377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่จริงจริง
2: นะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย์
1: โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีกันชั่วโมงที่3แล้วจ้า
0: ฟังกันยาว
1: เนาะไหนอย่างวันนี้เราก็ฟังกันที่เดิมนี่แหละมาอีก1คลื่นไง
0: จอทลอ1197เนี่ยนะ
1: แล้วก็ทปอ711ไปเจอกันกลางคืนอีกรอบนึง
0: 3ทุ่มถึงเที่ยงคืน
1: ครับผมแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชก็คืนเวลาเข้าไปเดี๋ยวไปชั่วโมงเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มาเจอกันใหม่นะ
0: พบกัน
1: ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรีตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลนะก็ยังอยู่ด้วยกันนะ1449ชุมพร
0: ฟังกัน
1: แล้วก็รวมไปถึงคลื่นของจอสอ1กรุงเทพอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
0: ฟังกัน
1: ฟังกันตรงนี้นะพร้อมกับเอาเรื่องราวดีๆของปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างมาบอกเล่า90ให้พี่น้องบ้านเราได้ฟังกัน
0: เป็นปุ๋ยตาพญาเสือนะ
1: ตอนนี้เราไปถึงท่าม่วงไปถึงพนมทวนไปถึงอะไรที่นครปฐมอ่ะ
0: นครปฐมไง
1: ครับ
0: ไป
1: นนท์นครปฐมก็ไปแล้ว
0: ไปส่งกันมา
1: สามพรานเนี่ยนะหรือจะเป็นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: แปดริ้วเนี่ยนะ
1: ริ้วเราไปกันแล้วเรียบร้อย
0: ซื้อมา
1: ครับ
0: ส่งกันไป
1: ส่งกันไปตอนนี้ก็ยังโปรโมชั่นตลอดทั้งเดือนเลยสิ้นเดือนนี้นะสิ้นเดือนสิงหาเนี่ย
0: โปรโมชั่นแบบไหนอ่ะ
1: โปรโมชั่นปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อเนี่ยนะซื้อ2ตันแถมครึ่งตัน
0: 2ตันแถมครึ่งตัน
1: ซื้อ4ตันแถม1ตัน
0: โอ้แถมเป็นตัน
1: เนี่ยทุกๆ1ตันก็มีของแถมให้อยู่แล้วนะครับ
0: มี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียว
0: ถุงสีเขียวสิ
1: ครับตรา
0: ตาพญาเสือนี่แหละ
1: ครับผม
0: ใ
1: ช้ดีแล้วบอกต่อกันละกัน
0: ใช้การ
1: ใช้ไม่ดีก็เฉยๆเขาไว้เงียบไว
0: ้
1: ตะโกนมาเลยมึงไม่ได้เรื่องเลยปุ๋ยเอง
0: เขาทางซื้อกันต่อแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ทุกๆหนึ่งตันมีของแถมครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนก็ได้จะเป็นเม็ดฟูก็ได
0: ้เม็ดฟูแล้วก็มี
1: บางคนจะเอาวิทยุยังได้เลยนะวิทยุก็ได้
0: แถมกัน
1: แถมให้บางคนจะเอาปุ๋ยสักลูกนึงได้ไหมได้
0: แถมให้
1: สบายเบื่ออยู่แล้วนะครับ
0: แต่จะตัดสินใจเอา
1: ครับ
0: ตาพญาเสือเนี่ยนะ
1: ใช้แล้วไม่เบื่อเชื่อช้างกับหมูเถอะ
0: เชื่อการสั่งซื้อการ
1: เอาโทรมา081-290-1691
0: 081-290-1691
1: หรือโทรหาโชเล่ก็081-924-4377081-924-4377หรือโทรหาคุณวีดาก็ได้จะเอาสักกระสอบ2กระสอบเนี่ยนะ
0: นั่น
1: จะได้ติดรถไปอย่างวันนี้เขาจะไปที่ดอนปูนะ
0: ศรีประจันสุพรรณบุรี
1: ก็โทรไปที่089-081-5595ไม่เสียงเคลือจังไว้เลยครับบอกแล้วอย่าไปกินในห้าว
0: เสียงจะแห้งเห
1: ด้าเสียงหายเลยนะเมื่อวานคนก็ชอบใจก็โทรมาบอกแม่ฉันก็หลงไปเดินตามถังขยะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ไปดูเบอร์ดูเบอร์โทรพิดาหน่อยแหมยังมีคนเชื่อผม
0: เชื่อได้ยังไง
1: อ้าว089-081-5595ได้กาแฟจิบกันไปหน่อยแจ๋วเลย
0: เสียงดีเลย
1: ครับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกนะครับแจกกันวันนี้สบู่ไปเลยครับสบู่เน
0: ี่
1: ยก็บอกว่าซื้อสักสองถุงสบู่สักก้อนไม่ได้เลยกาแฟลิต้าเอ็มอ่ะให้มันได้เอาให้เขาเนาะวันแม
0: ่
1: ผมไปเบิกมาจากโรงงานเมื่อวานนี้เองซื้อ2 ถุง 900นะเอาสบู่ไปก้อนหนึ่งเอาสบู่อะไรนะ
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: ให้ก้อนหนึ่ง
0: แถมให้แถม
1: ถ้าซื้อ5 ถุง
0: 1ก้อน
1: 2ก้อนให้2ก้อนเลย5ถุง 2,000 เนี่ยนะ
0: ใช่
1: แต่ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกซึ่งมีคอลลาเจน
0: จากปลาน้ำจืดนี่แหละ
1: อันนี้2 ถุง 700 ถุงเดียว380
0: ใช่
1: 4ถุง 1,000 นะ
0: 1,000 บาท
1: รับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: อันนี้ก้อนเดียวนะ
0: แถมให
1: ้ครับแต่ตัวแทนจำหน่ายอย่าไปทวงเขานะเขาไม่ให้นะอย่าไปทวงอย่างเจ๊หมูเขาก็มีอย่างอื่นให้อยู่แล้วล่ะเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่หรือจะเป็นบัวเพศสัตว์โคกสำโรงเนี่ยนะ
0: โคกสำโรง
1: โคกสำโรงปามาตีสยามปามาตีอู่ยาปามาตีคลังยาชุมชนเนี่ยนะ
0: โคกสำโรงนี่จะมีหลายร้าน
1: แล้วก็นำเวชโอสถหนองม่วงรีแซโอสถบ้านหมี
0: ่มี
1: หรือจะเป็นที่ร้านเฮียคิดอะถ้าของเซ็นเตอร์
0: ถ้าของเซ็นเตอร์
1: คุณชำนาญเขาสมคร
0: ไปซื้อกัน
1: ไทยทิพย์โอสถแน่เนี่ยนะแล้วก็ร้านยี100ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้
0: สาขาวังใหม่นะ
1: สุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหม
0: อ
1: ยาดีหนองแสงยาดีเภสัชหลังบกส.สระบุรี
0: ไปซื้อกัน
1: แล้วก็มีที่พระนครศรีอยุธยาร้านดีตลาดเจ้าพร
0: ม
1: ซอยสารเจ้าพ่อจุ้ยในร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกันดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยครับ
0: มี
1: รวมไปถึงที่ร้านปารามาสมุนไพรร้านสุธีสมุนไพรในวัดป่าเลไลร้านอนันต์วิจิตรภัณฑ์สามชุกหมอชมพูสะพานตะแลสีประจันลุงลิ้มคอวังบางประมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับ
0: หรือวันนี้จะไปซื้อได้นะที่ปีดาเขานะ
1: ก็นี่ไงดอนปูเนี่ยนะ
0: มีประจันสุพรรณเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มีไหนอ่ะ
1: มีที่สิงห์บุรีสิริชัยเภสัชธุรบกส.สิงห์บุรีจิตราหมอยาพงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีร้านรัตดาโอสถอยู่คู่กันเลยร้านติดกันเลยกับอุดมเวชในตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรีครับร้านพิมพ์ชนกเภสัชพิมพ์ชนกหมอยาม ีคนไปซื้อบอกไม่มีขายผมโทรไปเขาไม่รับสายก็ปิดร้านหรือเปล่าหรือไปไหนบ้านอยู่สุราษฎร์ธานีบ้านก็อยู่เกาะพะงันนะฮะ
0: ไปเกาะพะงันแล้วละมั้ง
1: ไปบ้านนะฮะภรรยาก็เปิดอีกสาขาหนึ่งอยู่หน้าโรงพยาบาลแสวงหานะ
0: ไปซื้อกัน
1: นะรวมไปถึงที่ร้านเจ๊นำตั้งอยู่หลีจันที่ท่าช้างสิงห์บุรีนะครับ
0: มีขาย
1: ถ้าเป็นในเขตของนครสวรรค์ก็จะมีร้านฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าจริงวันจันทร์อยู่ช่องแคร้านรวมยาทรบกสตาคลีร้านเจตุกครับที่โกรกพระชื่อร้านลิ้มเป่งพวดนะฮะที่ชัยนาทสุภชัยฟาร์มาซีปากทางก็ตลาดสดภาษีสุง
0: ชัยนาท
1: โพทองโอสถที่หันคานะครับร้านสันฟาร์มาซีร้านเภสัชกรคมสันอำเภอสันกบุรีหมอไสทองโพนังดำตกนะครับมีใครกะ
0: มี
1: ลพบุรีก็นู่นนะฮะลพบุรีเราว่าเป็นนครพนมใช่ไหม
0: พัฒนาล่ะ
1: โอ้นู่นนะที่
0: ร้านไหนอ่ะซอย22อ่ะ
1: ซอย12ตลาดพัฒนานิคมนี่ร้านคุณจ๋าซอย12ก็ร้านกิจรุ่งโรจน์เภสัชซอย12ป้าตะหวงซอย4สายจันทวาโคกตูมป้าแต๋วนิคมสร้างตัวเองบ่อ8บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมนี่ครับ
0: ไปซื้อกัน
1: ร้านคลังยาเภสัชตลาดลำนารายสมบูรณ์โอสถท่าหลวงแล้วก็นารายเภสัชตลาดลำนารายนะครับ
0: อ
1: ันนี้พอออเดิร์ฟนะที่ร้านยาบุญชัยนี่ทับทันนะ
0: ทับทันอุทัย
1: แล้วก็ร้านผู้สีศูนย์หนังสืออยู่อำเภอหนองฉางนะครับ
0: จังหวัดอุทัยเนี่ย
1: ครับถ้าอยู่ชนแดนไปร้านยายอเชี่ยวชาญเภสัชครับ
0: ชนแดนไง
1: ชนแดนเพชรบูรณ์นะเพชรบูรณ์มีที่เดียวนะ
0: ครับ
1: ทุกกระปุกจะต้องมีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่าลุงช้าง 100% เนี่ยนะ
1: กาญจนบุรียังไม่มีนะ
0: สั่งซื้ออย่างเดียว
1: ปราจีนบุรีฉะเชิงเทราหรือจะเป็นชลบุรีหรือจะเป็นปทุมธานีที่ฟังเราอยู่ตรงเนี้ยแถวๆลำลูกกาเนี่ย
0: นครปฐมราชบุรีเพชรบุรีเนี่ย
1: ครับ
0: สั่งซื้อกัน
1: สั่งซื้อกันเนาะอย่างล่าสุดนี่ก็เราก็ไปส่งปุ๋ยมาที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ที่หนองเสือปทุมธานีแล้วใช้ดีแล้วบอกต่อนะพี่นะจะได้ไปเที่ยวไปหากันบ่อยๆนะจ๊ะ มีเรื่องของงานบุญหน่อยวันพรุ่งนี้ละ15เนี่ยวัดคลองเม่าเนี่ย
0: เชิญร่วมวางศิลาฤกษ์ศาลาการประเรียนหลังใหม่ของวัดคลองเม่า
1: ครับ
0: ตำบลโคกสลุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี
1: ครับผม
0: เ
1: ขาจะวางศิลาฤกษ์กันนะ
0: พรุ่งนี้แล้วใช่ไหม
1: พรุ่งนี้แล้วก็ที่วันที่1 วันที่1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวจังหวัดอำเภอโคกพรมจังหวัดลพบุรี
0: นี่ก็เป็นงานกฐินสามัคคีนะ
1: 15พฤศจิกายนวัดบางลี่
0: ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีนี่กฐินสามัคคี
1: แล้วก็วัด
0: เทพอัมพายตำบลบางขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับแล้วก็นู่น31ตุลา
0: ก็ที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: แล้วใครจะร่วมทำบุญซื้อที่ดินกับลุงช้างนะท่านซื้อไทยทิพย์โอสถไปเนี่ยกระปุกละ300บาท
0: 300
1: แล้วแบ่งไปทำบุญซื้อที่ดินให้กับสำนักสงฆ์ของวัดธรรมยำปาเนี่ย5บาทหนึ่งกระปุกก็ทำบุญ5บาท5บาทก็เท่ากับ500ล้าน 5,000 ล้านแล้วใช่ไหมร่วมด้วยช่วยกันฮะจะถวายวันกฐินแต่ว่าเขายังไม่ได้กำหนดกฐิน
0: ยัง
1: เนื่องจากว่าเจ้าของอะไรเนี่ยเจ้าภาพใหญ
0: ่
1: ยังไม่ได้กำหนดวันมาแต่เขาจองไว้แล้วล่ะ
0: จองไว้แล้ว
1: แต่ยังไม่ได้จองวันเราไปทำร่วมกับเขานะ
0: วัดคลองเม้าวันที่15นะพรุ่งนี้วันที่14เออวันพรุ่งนี
1: ้พรุ่งนี้อ่ะสิ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่หลับตื่นตื่นแล้วเนี่ยแล้วก็วันนี้ก็ชาปนกิจศพใครอ่ะ
0: วันที่15นะวันเสาร์นี่ก็จ่าสิบเอกไพฑูรย์มิ่งสกุลลูกของคุณพ่อจำลองคุณแม่พรเพ็ญนะ
1: ครับ
0: เสียชีวิตแล้วก็ทำการชาปนกิจศพที่วัดป่าธรรมโสพลตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับหลังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
0: นั่นแ
1: หละหลังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยหน้าวัดตองปุก
0: ไปทำการชาปนกิจศพกัน
1: ครับผมเมื่อวานนี้ท่านโสพลซาลัมครับประธานรัฐสภาเนี่ย
0: สส
1: ประธานสภาเน
0: า
1: ะสั่งยกระดับความปลอดภัยรัฐสภาครับสสเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามห้ามพกปืนเข้าพื้นที
0: ่มีทุกคนละบ้างกันนะ
1: โอ้ก็ที่ไงก็อย่างท่านปรเมศท่านมาบอกว่าพวกสสเนี่ยเขามีสิทธิ์พกอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเขาอธิบายอภิปรายไม่ไว้วางใจหรืออภิปรายอะไรเนี่ยเขาก็กลัวถูกทำร้ายเหมือนกัน
0: โอ้
1: เขาจะไม่ให้พกตอนขึ้นเครื่องบินนะครับทีนี้ต้องไปคุยกันใหม
0: ่
1: ใช้อารมณ์ในการพูดเนี่ยตอนนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าทัวร์ลงนายกเยอะเลยนะในเรื่องปืนไม่ยิงคนร้ายก็ไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ยิงในบ้านตายก็ผิดนะ
1: พกปืนไปในที่อโคจรก็ผิดนะ
0: ไม่ได้ไงที่ไหนอโคจรเนี่ย
1: ก็ที่ไม่สมควรจะไปอ่ะที่คุณไปบ่อยๆนะ
0: อ๋อคุณชวนผมไปผมก็ไปอ่ะแหละ
1: ผมเคยชวนคุณเหรอแหมมีแต่ช้างไปช้างเดี๋ยวเรามารับแ
0: หละไปด้วยกันเลย
1: ไม่ห้ามกันเลยนะ
0: ไปเลย
1: ครับเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาครับนายสมบูรณ์สารัมประธานรัฐสภาประชุมมอบนโยบายยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยในอาคารรัฐสภาแก่ผู้บริหารของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
0: โดยมีทางด้านของนายศิโรจน์แพทย์พันธ์เนี่ยนะ
1: เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
0: แล้วก็ใครอีกน่ะ
1: นายเจตอนุกูลโคโพคารัต
0: ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย
1: และผู้เกี่ยวข้องไปร่วมประชุมกัน
0: หาลือกันหน่อย
1: มาเรื่องเกี่ยวกับมาตรการการคัดกรองบุคคลและก็ยานพาหนะนะครับ
0: ก็ต้องว่ากัน
1: รถยนต์เข้าออกรัฐสภาก็ต้องมีบัตรมีสติ๊กเกอร์ติดรับอนุญาตหากไม่มีก็ต้องแจ้งภารกิจจะมาหาใครไปพบใครถ้าไปพบนายกยังพบไม่ได
0: ้
1: มีนัดหรือเปล่าไหนเอามาดูสิถ้าไม่มีก็ต้องโทรหานายกนัดโชเล่ไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยโชเล่บอกไม่ได้นัดครับเขาไม่ให้เจอนะบุคคลที่จะเข้าจะออกต้องติดบัตรแสดงตนเห็นไหมท่านสสพูดทรงเกียรติเขาจะติดบัตรที่หน้าอกทุกคน
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยครับ
0: ก็ว่ากันไป
1: คุณโรมรังสิมันโรมเนี่ยไปจี้นายกบอกคุณนายกต้องชัดเจนนะมาตรการคุมปืนเนี่ย
0: แนะ
1: ตรวจสอบสุขภาพจิตผู้ครอบครองด้วย ใครมีปืนต้องไปตรวจสภาพจิตหน่อยนะ
0: จิตปกติหรือไม่นะ
1: มันมาจากนักเรียนเลยยังไม่พอมาจากคุณฉลองนี่เนาะงานนี้เลยดังกันไปใหญ่เลยนะครับ
0: โดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะ
1: เห็นผู้ว่าบอกจะทำบุญเลี้ยงแล้วนะเมื่อวานก่อนก็มีคนโรคจิตไล่แทงเขาในบ้านนี่นะ
0: นั่น
1: เนี่ยแล้ว
0: นนทบุรีทางนั้นเน
1: ี่
0: ย
1: ขู่เขาจะยิงเขาอีกอะไรอีกเนี่ยต้องควบคุมจิตอย่างเขาว่านะครับจะไปซื้อปืนที่ออกป.สามอย่างเดียวไม่ได
0: ้
1: ต้องให้กรมสุขภาพจิตออกบัตรไม่บ้าให้ด้วยนะ
0: ตอนนี้เขาสั่งงดไว้ก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: ป.3 ป.4 เนี่ยนะ
1: 3 ป.4 งดไว้ก่อนนะขอร้องอย่าเพิ่งอยากได้ยังไม่ต้องซื้อหรอกนะ
0: ยังไม่ต้องซื้อนะ
1: เมื่อวานเราเอาข่าวเรื่องของที่ดินนะที่ไปปลูกวัดนะที่ไปสร้างวัดอ่ะเจ้าของที่ดินเนี่ยลูกสาวเจ้าของที่ดินเปิดใจบอกว่าพ พ่อเนี่ย
0: เป็นไง
1: มีเจตนาจะสร้างวัดให้จริงแต
0: ่แบนยังไง
1: ไม่ได้ยกที่ดินให
0: ้อ้าวมันยังไง
1: อ้าวสร้างวัดแล้วไม่ยกที่ดินให้แล้วก็จะเอาวัดเขาคืนยังไงเราเจ๊
0: เออแล้วเขาไปสร้างวัดแล้วใหญ่โตแล้ว
1: เออไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะ
0: มันยังไงกัน
1: มันเดี๋ยวตีตายเลย
0: อ
1: ่าโถนี่สุขภาพจิตไม่ดีกินไบโอซะ
0: รับประทานมื้อละ3เม็ดนะ
1: จะได้ไม่เครียด
0: ไม่ต้องเครียดนะ
1: เออสร้างโปรตีนให้กับร่างกายจะได้แข็งแรง
0: เติมเต็มให้กับเราด้วยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ดูแลสายตาก็ต้องยาหญ้าบิงหรือไม่ก็ดีแคร์ก็ได
0: ้มี2สูตรอ่ะแบบชนิดแคปซูลกับยาหญ้าบิงนะ
1: แบบซอฟเยลก็ดีแคร
0: ์ดีแคร์ก็2กระปุก650บาท
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันได้ก็2เม็ดเลยนะ
0: นั่นสิ
1: ผมไม่เคยพูดถึงสรรพเดชสรรพคุณนะผมให้คุณผู้ฟังได้พิสูจน์ได้ตัวเองหลายท่านมักจะถามว่าอะไรมันดีกว่ากันมั้ยนะ
0: นั่น
1: ถามผมก็ดีทั้งคู่อ่ะดิ
0: ก็เคยกินก็ใช้กันนะ
1: เออตอนเช้าเนี่ยผมกินยาหญ้าบิงก่อนนอนผมกินดีแคร์แกก็ทำได้ที่แกไม่ได้ซื้ออื
0: ม
1: ทำไมไม่ซื้อเราจะซื้อได้ถูกก็แกหน่อยแค่นั้นแหละ
0: ก็รับประทานอยู่
1: เขาเมตตาท่านให
0: ้อืม
1: เดี๋ยวเดือนธันวาเนี่ยผมหมดสัญญาเลยสองคนเราเนี่ยเขาจะจ้างต่อหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้นั่นสิ
1: เพราะนั้นอุดหนุนหน่อยซื้อกันเยอะๆหน่อย
0: ซื้อสินค้าของเรา
1: เขาจะได้จ้างต่อ
0: เดี๋ยวเหงาอะนะ
1: เอออ
0: ่
1: ะโทรหาลุงช้างครับ
0: 0812901691
1: ทำไม่ได้อย่างโชเล
0: ่0819244377
1: เรื่องราวของที่ดินจากประเด็นร้อนเมื่อทายาทเจ้าของที่ดินออกมาเรียกร้องสิทธิ์บนที่ดินของวัดป่าอดุลยาราม
0: อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนี่ย
1: พื้นที่ทั้งหมด21ไร่ครับ
0: เยอะซะด้วย
1: ในเฮียงเนี่ยบริจาคให้วัดตั้งแต่ปี2533ทายาทออกมาระบุยังไม่มีการโอนที่ดินอย่างไร
0: ยังไม่ได้โอน
1: อย่างเป็นทางการจนขึ้นเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลน
0: ่ะแล้วเมื่อฝ่ายทายาทร้องของวัดเนี่ยนะ
1: ฟ้องร้องวัดเลยแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง
0: เนี่ย
1: ต่อมามีกลุ่มชายชะกัน30-40คน
0: มาไงเนี่ย
1: นั่งรถตู้นำท่อปูนมาวางขวางทางเข้าออกวัดที่เป็นข่าวเป็นข่าวที่เรารู้กันอยู่เนี่ย
0: ผมนึกถึงวัดนี่แถวพิจิตรเลยเนี่ย ไปปิดประตูวัดเนี่ยนะ
1: วัดหลวงเงินเนี่ย
0: นั่งกระติกคุกกันไปก็มีอ่ะนะ

0: พ่อ
1: เป็นผู้ใหญ่บ้าน
0: แล้วก็ขายที่ดินเหรออ ่
1: าโดยที่ดินตรงเนี้ย
0: เป็นข้อพิพาทเนี่ย
1: เนื้อที่ทั้งหมดจริงๆของพ่อมีทั้งหมด
0: 42ไร
1: ่แบ่งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีกี่ไร
0: ่หายไป10ไร่แล้ว
1: ในส่วนดินที่ดินที่วัดได้กี่ไร
0: ่21ไร่แล้ว
1: กว่าด้วยนะ
0: ไร่กว่า
1: พื้นที่หัวไร่ไปนาอีก 5-6 ไร่นะ
0: ประมาณนั้นนะ
1: บริเวณเนี้ยทั้งหมดเป็นป่า
0: ป่าหมดเลย
1: ทีนี้ก็มีแม่ชีมาสร้างกุฏิตรงบริเวณพื้นที่เนี่ย
0: อีก5ไร
1: ่แล้วก็มีพระมหาทำเตาฟืนอีกนะไม่ใช่พระมหา
0: พระ
1: พระ
0: พระ
1: มาทำเตาฟืน
0: มาทำไฟเตาฟืน
1: พ่อสงสารกันเลยซื้อกุฏิถวายให้หลังหนึ่ง
0: ให้อีกหลังหนึ่ง
1: ก่อนจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเรื่อยมา
0: จนมีเจตนารมณ์
1: จะสร้างวัดในพื้นที่ตรงเนี้ยแต่ไม่ได้ยกที่ดินให
0: ้อ้าว
1: ไม่ได้ให้ใครสักคนเลยนะ
0: แล้วฟังแล้วมันยังงง
1: เอออ
0: ย่าพ่อจะให้สร้าง
1: สร้างวัดเอาที่ดินสร้างวัดในลุงพี่ลุงพ่อเนี
0: ่
1: ยแต่ไม่ได้โอนให้เขาเนี่ยลุงยังนางบุเรียงซึ่งเป็นลูกสาวก็บอกกับพ่อเนี่ยนะ
0: นั่น
1: สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงเอกสารครอบครองสิทธิ์สค.1เป็นโฉนดได
0: ้เป็นโฉนดได
1: ้และในวันที่ร่วมกันทอดถวายพระป่านั้น
0: พ่อได้เติมเงินพระป่าไปถวายดีเจ้าวาด
1: ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าเจ้าสำนักอะนะพร้อมนำโฉนดที่ดินไปโชว์เพื่อชาวบ้านได้รู้เอ้ยพี่น้องทั้งหลายกับผมนายเฮียงมีเจตนารมณ์จะสร้างวัด
0: โดยใช้ที่ดิน
1: พื้นเนี่ยในโฉนดเนี่ย
0: มาโชว์
1: เนี่ยที่เอามาโชว์เนี่ยแต่ไม่ได้ให้นะปรากฏว่าวัดนำไปติดฝาผนังเอาไว
0: ้
1: เพื่อเหมือนประกาศให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่า
0: วัดแห่งนี้กำลังจะสร้างวัดขึ้น
1: จนกระทั่งมีขบวนการที่อยากได้ที่ดินพื้นนี้เข้ามาอยู่เบื้องหลังพยายามจะฮุบเอาที่ดินทั้งหมด
0: ก็กลายเป็นข้อพิพาทกันถึงปัจจุบันเนี่ยนะ
1: อยู่ในกลางเมืองขอนแก่นเลยนะนะนางบุเรียงบอกตนในฐานะลูกยอมแพ้ไม่ได
0: ้ยอมไม่ได้ไง
1: เคยยอมไปแล้วเพราะไม่มีเงินไม่มีทองที่ต่อสู้กับเขาไอ้เรามันก็แค่ชาวบ้านธรรมดาจน
0: ๆ
1: ต่อมาก็มีน้องดาเนี่ยน้องดาซึ่งเป็นหลานสาวเป็นหลานทางแม่น้อยเขานี่แหละ
0: หลานสาว
1: ไปอยู่ที่กรุงเทพแต่งงานมีสามีอยู่กทม.กรุงเทพนั่นแหละ
0: และอยากนั้น
1: และแกก็เป็นนายหน้าสังหาริมทรัพย์ก็มีความรู้เลยเรื่องนี้ไง
0: เรื่องเนี้ย
1: อาสาเข้ามาดำเนินการต่อ
0: ซึ่งตนเองก็กำลังต่อสู้แล้ว
1: ตัวเองก็หมดกำลังแล้วยอมแพ้ไปแล้ว
0: ยอมแล้ว
1: จึงมอบไปทั้งหมดน้องดาเนี่ยน้องดาเป็นผู้ดำเนินการ
0: เป็นผู้เดียว
1: เพราะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ดินเป็นอย่างดีไง
0: ญาติพี่น้องทุกคนก็ไว้ใจน้องดา
1: ซึ่งเป็นหลานแต่ดำเนินการต่อไปนะน้องดานะ
0: รุ่นต่อไปเนี่ยนะ
1: นางบุเรียงก็บอกต่อว่าหลังคุณพ่อเนี่ยพ่อเฮียงเนี่ยนะ
0: เป็นไง
1: เดสมอลเล่ทิ้งถึงตายไปแล้วเนี่ย
0: อ๋อแกก็ไปนาตายยุ่งเลยเน
1: า
0: ะ
1: ทุกคนก็เข้าใจว่าทุกอย่างถือว่าเป็นโมฆะไง
0: อ
1: ้
0: าว
1: เพราะไม่ได้มีการสร้างวัดไม่ได้สร้างเสนาธิการสนานะ
0: จึงเป็นข้อพิพาทขึ้น
1: ใครจะแย่งผมพูดไปเนี่ย
0: เสนาสนะ
1: จึงเป็นข
0: ้อพิพาทขึ้น
1: เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลไง
0: เดิมทีครอบครองก็ครอบครัวได้คุยกัน
1: พ่อเสียชีวิตไปแล้วที่ดินตรงนี้อยากจะแบ่งเป็นให้บรรดาพี่น้อง9คนส่วนพื้นที่วัดก็เป็นพื้นที่6ไร
0: ่
1: ตรงที่มีข้อพิพาทกันทั้งวัดเทศบาลแล้วก็ที่ดิน
0: แล้วก็
1: เพราะแต่ละคนก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไร
0: ยังไม่รวยไง
1: และจะได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพ่อด้วยซึ่งตนพยายามสู้เรื่องนี้มาแต่สุดท้าย
0: ก็ต้องยอมแพ้
1: เพราะสู้ไม่ไหวไม่มีเงินไม่มีทอง
0: ไปสู้
1: กับกระบวนการที่อยากได้ที่ดินผืนนี้คืนนะ
0: แกก็ว่าก็อย่างนั้นนะ
1: ตอนนี้ทุกอย่างน้องดาเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดครับรายละเอียดต่างๆก็ให้น้องดาเป็นคนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแทนยืนยันว่าที่ดินตรงนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของพ่อเฮียงซึ่งเหมือนกับที่น้องดาก็พูดแหละถ้าสามารถสร้างวัดได้จริงทำไมชื่อโฉนดยังเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเฮียงพ่อของตนอยู
0: ่
1: ถ้าชื่อในโฉนดเป็นชื่อวัดก็คงไม่มีข้อพิพาทหรอก
0: นาน
1: แต่เมื่อนายเฮียงเสียชีวิตไปแล้วการสร้างวัดก็ต้องเป็นโมฆะเป็นปกติอยู่แล้วเก่งกฎหมายเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ก็เก่งเลยแล้วพ่อแกก็ไม่น่าจะ
1: แล้ววัดตอนนี้ยังไม่ได้สร้างอะไรนะมีแต่กุฏิอย่างไรก็ตามก็ต้องให้น้องดาเป็นคนดำเนินการ
0: นาน
1: เพราะว่าน้องก็มีความรู้
0: เรื่องกฎหมายเลย
1: ครับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกเกิดมาเติบโตมาในชุมชนอย่างนี้ตั้งแต่ทำความเราก็เห็นวัดเนี่ยตั้งอยู่แล้วเนี่ย
0: วัดมีมานานแล้วนี
1: ่รู้เรื่องละเอียดแล้วเขาแหละอดีตก็มีการมอบหรือทำดำเนินการอย่างไรไม่รู้นะ
0: ไม่รู้ไง
1: หลังเกิดเรื่องถึงได้รู้ไง
0: เออนาน
1: ปล่อยปะละเลยสถานอย่างนี้คงเป็นวัดต่อไปนะแหละเพื่อสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
0: ของคนในชุมชนด้วยเนี่ย
1: ใช่เดี๋ยวคอยฟังต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: วัดกับบ้านเนี่ยนะ
1: อะไรกันนะเขาว่ากันนะวัดกับบ้านเลยนะ
0: ผัดกันช่วยก็อวยชัยเนี่ยนะแม้ขัดกันเนี่ยนะ
1: ก็
0: วันไรทั้งสองทาง

0: นี่แหละ
1: ครับผม
0: พระเขาว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: อืม
1: เกิดเป็นตำรวจแล้วมันปวดหัวใจ
0: อ
1: ื
0: ม
1: เขาประชุมกันอยู่ป้าไต้ตาคนนี้ไปนั่งเสพยาทั้งนั้นเลย
0: ใครล่ะ
1: เป็นถึงดาบตำรวจอยู่พัทลุงเลยนะ
0: แต่เสพยาแ
1: หละระหว่างอบรมออนไลน
0: ์
1: เพื่อนเพื่อนตำรวจด้วยกันรับไม่ได้นะ
0: รับไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ตำรวจเสพยา
1: เสพยาซะเองเลย
0: อืม
1: คลิปหลุดไงคนไปถ่ายคลิปเขาไว
0: ้คนก็ไม่น่าไปถ่ายเลยน้อง
1: จากจังหวัดพัทลุงว่ากรณีสำนักงานตำรวจภูธรภาคเก้
0: าจัดอบรมราชการตำรวจระดับผบ.หมู่เนี่ย
1: รองผู้กำกับประจำปีงบประมาณ2569
0: วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
1: โดยมีตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาคเก้าที่กำลังออกอากาศอยู่เนี่ยนะ
0: ครับอบรมผ่านระบบอะไรนะ
1: ซูม
0: ซูม259คนเนี่ย
1: ซึ่งขณะที่มีการอบรมมีดาบตำรวจคนหนึ่ง
0: สังกัดจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะ
1: นั่งเสพยาเสพติดผ่านกล้องในจังหวัดที่มีการบรรยายของวิทยากรอ่ะ
0: ผ่านกล้องเลยนะ
1: เออตำรวจหลายคนเข้าไปชูเห็นไง
0: พอเห็นเข้ารับไม่ได้
1: ก็จึงถ่ายภาพร้องผู้กำกับบัญชา
0: แล้วก็ร้องผู้สืบข่าว
1: น่าเห็นไหมนะตำรวจยังบอกผู้สืบข่าวเลย
0: เออ
1: แล้วนายกสมาคมผู้สืบข่าวลพบุรีไปไหน
0: เดี๋ยวก็ประชุมกัน16เนี่ย
1: 16เนี่ยคุยกันหน่อยสิ
0: คุยกันให้รู้เรื่องนะ
1: ไปตั้งสำนักงานที่ป่าลึกเลยใครจะไปร้องเรียนไหมนะเออพอบอกให้มาตั้งห้องแถวตรงเนี้ยชาวเขาก็ได้เนี่ย
0: นาน
1: คุณหาเงินเก่งเนี่ยแหมเลขาหรืออะไรนะคุณชอบอ่ะให้ลุงช้างสำรองจ่ายไปก่อนสิ
0: สำรองจ่ายอ่ะ
1: โอ้โหพูดไม่คิด
0: พูดไม่คิดคิดว่าเราจะมีเปล่าแ
1: หละผมแค่จะไปเฝ้าสำนักงานให้แค่นั้นแหละ
0: เออ
1: สายขายปุ๋ย
0: ขายของเราได้นะ
1: ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปยังสภ.ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงครับไปสอบถามภูมิกับสภ.ทะเลน้อยเพื่อสอบถามถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายดังกล่าว
0: นายดังกล่าว
1: แต่ผมกลับมาอยู่เนื่องจากว่าติดอบรมผู้บริหารชั้นสูงเหมือนกัน
0: ท่านก็มาอยู่เหมือนกันเนี่ย
1: ครับ
0: เบื้องต้นเป็นยังไง
1: ด้านภูมิครับการตำรวจภูธรพัทลุงเปิดเผยเบื้องต้นว่าหลังทราบข่าวทางสื่อออนไลน
0: ์ก็ได้สั่งการให้กับทางด้านภูมิกับทะเลน้อยเนี่ย
1: เร่งสอบสวนหน่อย
0: หาข้อเท็จจริงกัน
1: ในเรื่องดังกล่าวหากพบมีมูลความจริง
0: ก็จะดำเนินทางวินัยเด็ดขาดนะ
1: ครับ
0: ดำเนินการทางวินัยดีแหละ
1: ค่อยๆดูแลกันไปลูกน้องอ่ะอย่าไปทำอะไรเขามากมากกระตักเตือนกัก
0: โอ้เสพยานี่ไม่ได้
1: จำขังหมอก่อนที่เอาแค่ห้าอย่างเอาภาคทันไว้ก่อน
0: ว่ากันไป
1: แต่ตำรวจเขาก็อาจจะแหมเปิดเผยจำเริญหัวใจนะมันสิ่งผิดกฎหมาย
0: ผิดกฎหมาย
1: มีไว้มีไว้เสพมีไว้ขายผิดหมด
0: และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะไม่ได้อยู่แล้ว
1: ลูกหลานผมเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเป็นตำรวจก็ออกจากราชการเหมือนกันนะก็ไปเป็นตำรวจเกี่ยวกับเรื่องปราบปรามยาเสพติดเนี
0: ่
1: ยไปชิมจนติด
0: โอ้
1: นี่ใช่หรือเปล่าวะเนี่ย
0: ว่าต้องให้รู้ไว้ก่อน
1: โอ้วันก็กระสันจะออกไปหาข่าวอยู่เลยไปลองชิมดูสิ
0: เม
1: ื่อไหร่จะให้ชิมสักทีเออ
0: รสชาติไง
1: นั่นนะของแท้หรือของไม่แท้เนี่ย
0: อ
1: ่ะว่ากันไป
0: ว่ากันสิเป็นฤทธิ์ที่ดวงทวารละทำไง
1: ยาบรรเทาฤทธิ์ที่ดวงทวารซึ่งทีแล้วก็ปลุกก็ได้
0: ไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
1: เป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะ
0: เออ
1: สองเม็ดก่อนนอนนะครับ
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ที่ดวงทวารเนี่ยนะ
1: เป็นน้อยๆยังพอได้นะเป็นมากๆไม่ได้นะ
0: มันหนักแล้ว
1: อ๋อนี่ปรากฏว่าตำรวจก็เรียกประดามแล้วน้องดาแล้วผมลวงทวงเงินที่ดินเนี่ยเร่งติดตามรถเทปูนปิดทางเขาออกวัด
0: ไปเทจริงๆแค่น่ะ
1: ดาปูนไปเทอะไรเงี้ยไม่ให้วัดไม่ให้พระเข้าพระออก
0: ละก็ทำไงอยู่เนี่ย
1: เรื่องก็ไปถึงศาลเลยนะ
0: ไม่น่าไปปลูกเท่านั้นเลยเน
1: า
0: ะพระ
1: ก็ญาติฟ้องร้องวัดแต่ศาลกันตั้งต้นท่านอุทธรณ์ยกฟ้องมาหลดไปหมดแล้ว
0: นาน
1: มีพวกวัยรุ่นชายชะกันนั่งรถตู้ท่อปูนมาวางขวางทางเขาออกวัดไง
0: 30 40คนเนี่ยนะบุกรุกกันเนี่ย
1: ครับ
0: อ
1: ่ะเวลาหมดแล้วครับเรา2คนเห็นทีจะต้องลำลากันไปก่อนแล้วล่ะ
0: ไปก่อนแล้วล่ะ
1: 4:00 น.วันนี้อย่าลืมไปกันนะจ๊ะ
0: ที่ตลาดนัด
1: ดอนปูศรีประจัน
0: สุพรรณบุรีนะ
1: โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดี

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัส
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691
8: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสาร
9: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงโช มฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับประธานรัฐสภายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยรัฐสภาห้ามพกปืนเด็ดขาดไร้ข้อยกเว้นนะครับและราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดปรับตัวลดลงอีกสักครู่กลับมาครับ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับประธานรัฐสภาประกาศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยรัฐสภาห้ามพกปืนเด็ดขาดไร้ข้อยกเว้นทั้งส.ส.และผู้ติดตามนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: เมื่อวานนี้นายโสภณ ชาลามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรประชุมมอบนโยบายยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารรัฐสภาแก่ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยประธานรัฐสภากำชับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเข้มข้นขึ้นสำหรับมาตรการคัดกรองบุคคลและยานพาหนะรถยนต์เข้าออกอาคารรัฐสภาต้องมีบัตรหรือสติ๊กเกอร์ที่ได้รับอนุญาตหากไม่มีต้องแจ้งภารกิจและรับการตรวจสอบล่วงหน้าการเข้าออกอาคารรัฐสภาทุกคนต้องติดบัตรแสดงตนชัดเจนไม่ควรมีการยกเว้นเป็นรายกรณีจนทำให้มาตรการรักษาความปลอดภัยขาดประสิทธิภาพและผู้ที่เข้าไปภายในอาคารรัฐสภาทุกคนต้องผ่านเครื่องสแกนเอ็กซเรย์ทั้งส.ส.เจ้าหน้าที่ผู้ติดตามและบุคคลภายนอกโดยห้ามพกอาวุธปืนเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดหากพบจะถูกยึดทันทีและแจ้งผู้บังคับบัญชาพร้อมจัดสถานที่เก็บรักษาและการรับคืนตามหลักฐานและระเบียบที่กำหนดนอกจากนี้ในส่วนของผู้ติดตามหรือบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุมและห้องรับรองส.ส.พร้อมจัดระบบสายตรวจเดินตรวจจุดเสี่ยงหรือจุดบอดต่างๆภายในรัฐสภาเพิ่มเติมยศวัฒน์องค์ประภาสเลยกันครับ
4: ไปที่ราคาทองคำนะครับสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำครั้งที่1 นะครับของวันนี้ราคาลดลง750บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 67,800 บาทขายออกบาทละ 68,000 บาทนะครับและทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 66,446 บาท28สตางค์ขายออกบาทละ 68,800 บาทนะครับไปที่ภารกิจของทหารนะครับเมื่อแม่น้ำโขงหนุนสูงทหารได้เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั้งขนย้ายสิ่งของและดูแลความปลอดภัยในการสัญจรเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับติดตามได้จากคุณณัฐชัยลิ่มพลอยครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นสิ่งที่ตามมาคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขต้องเร่งเข้าไปดูแลประชาชนโดยที่บ้านสำราญใต้อำเภอเมืองนครพนมนรขเขตนครพนมลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์อุทกภัยพบประชาชนได้รับผลกระทบกว่า17ครัวเรือนจึงเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางขอรับความช่วยเหลือขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีน้ำในแม่น้ำโขงหนุนสูงจนสะพานบริเวณบ้านห้วยหมากอำเภอโขงเจียมไม่สามารถสัญจรได้นรขเขตอุบลราชธานีได้จัดกำลังพลเข้าดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและประชาชนที่ต้องเดินทางในพื้นที่2พื้นที่2ภารกิจแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือช่วยลดความเดือดร้อนและทำให้ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์น้ำที่ยังต้องเฝ้าระวังนรขยังคงติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือทันทีหากเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
8: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 9025 085 517 9025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์085 517 9025 085 517 9025 085 517 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
10: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์ย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีนไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีนไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีนไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีนไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 08559025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์แทนยาฆ่าแมลง
11: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดอกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด11นาฬิกาค่ะจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการข่าวเด็ด11โมงค่ะมีมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านเออยู่สถานีค่ะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะ11โมงถึงเที่ยงแบบนี้ค่ะมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสำหรับเกษตรกรมานำเสนอกันนะคะเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีใช้วัคซีเนกับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะสวัสดีค่ะ
1: ปุ้ม
0: ค่ะค่ะ
1: จังข้าวได้20วันฉีดได้ไหมวัคซีไรอ่ะ
0: มีใบขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ฉีดได้เลยค่ะ
1: สั่งสักลิตรนึงอ่ะ
0: นากี่ไร่คะ
1: นา11ไร
0: ่11ไร่วัคซีไรส์1ลิตรค่ะ
1: ได้ไหมพอไหม
0: พอค่ะ950ไม่มีค่าส่ง
1: เอาได้ได้ได้ได้เมื่อไรนั่นแหละบอกก
0: ็วันจันทร
1: ์ไม่เป็นไรไม่
0: ชื่อค่ะ
1: ชื่อลุงลำยวนสายธานี
0: เคยสั่งไหม
1: เคยครับ
0: เคยนะคะโอเคลุงอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่หมู่7ตำบลน้องคุณอำเภอวสิง
0: ห์
1: คร
0: ับ อ๋อวสิงห์ชัยนาทน่าจะได้วันจันทร
1: ์ไม่เป็นไรไม
0: ่เป็นวัคซีไรส์1ลิตรนะคะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แฟนประจำแฟนประจำนะคะคุณลุงนามสกุลต่ายธานีบุ้มจำได้ท่านอื่นถ้าจะใช้โทรหน้าใหม่ได้ส่วนลดส่งฟรีไม่มีเงื่อนไขนะคะสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ในเครือวัคซีนกรุ๊ปข้าวเล็กฉีดวัคซีนไรก่อนเลย10วัน15วันก็ฉีดได้แล้วไปพร้อมคุมรอบ2ก็ได้หรือบางคนก็คุมไปแล้วฉีดทีหลังก็ได้หมดขอให้ฉีดวัคซีนไรก่อนหวานปุ๋ยสิ่งที่คุณจะได้เมื่อฉีดวัคซีนไรไปแล้วข้าวจะเขียวแตกกอใบตั้งไม่มีโรคหนอนแมลงไม่มีแมลงมาบินนะคะแล้วก็ประหยัดปุ๋ยค่ะลดปริมาณการใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้ยูเรียปลอดภัยจากเพี้ยหนอนแมลงเพี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดจัดการได้ค่ะโทรหาปุ้มอย่างเดียว0855179025 0855179025นะคะเร่งให้เข้าท้องไวใช้วัคซีไรส์กับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้น
2: เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
0: น
3: ั
0: ่นแหละค่ะอะไรก็ตามที่ออกดอกแล้วร่วงพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้ง มะเขือเป็นเพลี้ยแป้งมะม่วงเป็นราดำมะละกอดอกรีบๆผลหงิกๆร่วงหมดวัคซีนเอ2กับวีซ่าคั่วเหนียวฉีดได้เลยฉีดทุกอย่างที่ออกดอกนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับปุ้ม
0: ค่ะว่าไง
1: ยอมบอกปุ้มว่ายังอยู่ไม่ได้หายไปไหน
0: อ๋อยังอยู่ดีแต่ไม่ได้โทรว่างั้น
1: ก็เห็นเขาโทรขายของซื้อของกันทีนี้เราไม่ได้ซื้อเราก็ไม่อยากไม่ได้อุดหนุนนะพูดง่ายๆก็มาค่อยขึ้นมาได้ฟังเฉย
0: เมื่อก่อนก็ไม่เห็นได้โทรมาซื้อของทำไมโทรได
1: ้อะอยู่นี้คำว่าก่อนมันผิดกันรู้สึกมันละอายกระจายยังไง
0: มันต่างกันตรงไหนอะคนอื่นที่เขาไม่ได้ซื้อของยังหนุ่มหน้าเขื่อนอย่างป้าปทุมป้าเล็กเขาก็ไม่ได้ซื้อของนะเขาก็โทรมาได้นะ
1: เออ
0: ก็ไม่เห็นมีใครเขาเป็นไรเลยเขาก็โทรมาเมาแล้วก็วางไปไม่ต้องสั่งของก็ได้เขาก็โทรมาสั่งของก็แค่ไม่กี่คนเองนะที่เขาอยากได้ส่วนลดเขาก็โทรมาปะแค่นั้นเองปกติเขาก็โทรกันปกติไม่เห็นมีอะไรไม่เหมือนเดิมเลยป้าปทุมก็โทรเหมือนเดิมป้าเล็กก็โทรเหมือนเดิมคุณทองใบเนี่ยไม่เคยซื้ออะไรเลยก็โทรมาเมาได้เหมือนเดิมแล้วก็โทรทุกวันด้วยวันไหนไม่มีไม่ได้ยินเสียงคุณทองใบเหงากันไปเลย
1: มันต่างกันตรงที่เมื่อสองสามวันเนี้ยฟังดูแล้วมีคนลูกค้าพุ่มโทรสั่งของเยอะแยะเลยเริ่ม
0: ก็ไหนเขาโทรมาหน้าไมค์คุยยาวก็ดันไปหลังไมค์ไม่เห็นมีอะไรเลยก็เหมือนเดิมโทรหน้าไมค์เขาก็โทรมาก็คุยอยากโทรก็โทรกลัวเหงาเหงาก็โทรมาเมาเขาก็โทรกันนะปุ้มก็ให้โทรนะไม่เห็นมีใครเขาเป็นอะไรเลยคุณทองใบเขาก็โทรประจำคิดไปเองแพนิค
1: ใช
0: ่
1: แพนิคถูกต้อง
0: คิดเยอะ
1: คิดเยอะ
0: มองโลกในแง่ร้ายคิดเยอะคิดเยอะคิดเยอะโอเค
1: คนมีอายุก็อย่างนี้เลย
0: ว่าไม่มีป้าปทุมก็มีอายุป้าปทุมก็ออกจะสดชื่นรื่นรมดีมีความสุขมากเลยอ่ะ
1: นะคะนี้ขอให้พุ่มขายของดีๆนะได้ยิน
0: ข่า
1: วว
0: ่
1: า
0: จ
1: ับเองเยอะแยะของขาดรากในขาดขาดทางขาดบ้านเลยนี
0: ่ขอบคุณมากขอบคุณมากมาก
1: เมื่อวานวันพฤหัสเนี่ยที่ว่าสั่งมันเรียบเลยสั่งของขาดเลย
0: อ๋อขอลดราคาเขาก็เลยสั่ง
1: ก็ยังดีใจด้วยโอ้พุ่มขายของดีแล้วมัดไปห่อไป
0: โอเคขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: จ
0: ้ะสวัสดีค่ะอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะโทรได้เมาได้ช่วยปุ้มทำมาหากินได้เลยทำไมปุ้มถึงรับโทรศัพท์หน้าไมค์ปะให้รู้กันเลยว่าเขาสั่งของกันหน้าไมค์นะแล้วก็บางท่านก็บอกว่าเป็นกองหนุนโทรหลังไมค์โทรหลังไมค์ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่รู้นะใช่ไหมหัวหน้าห้อง
4: จ้าจ
0: ้
4: าก
0: ็
4: โทรมาให้รู้ว่าฟังหลานอยู่เท่านั้นแหละ
0: ใช่ไหมใช่ไหม
4: ใจเร็ว
0: นะธนาคารออมสินยังใช้อยู่ปะเนี่ย
4: จ้า
0: ธนาคารออมสินยังใช้อยู่ปะเนี่ย
4: ใช้
0: ตามนี้เลย
4: ตามนี้เดี๋ยวจะส่งของมาอีกแล้วนะ
0: ส่งอะไรจ๊ะ
4: น้ำพริกหมดหรือยังอ่ะจ๊ะ
0: ไม่รู้ต้องถามแม่เดี๋ยวนี้แม่ไม่ค่อยทำกับข้าวนะ
4: เรื่อง
0: ใช่มีแม่ไม่ค่อยทำกับข้าวเดี๋ยวต้องถามแม่ก่อน
4: แล้วก็พักถึกอะไรเอาไ
0: ว้อย่าส่งมาเดี๋ยวมันเสีย ไม่ต้องส่งมา
4: อย่า
0: ส่งอะไรมา
4: วันเดียวบางส่งด่วนงั้น2วันบางวันถึงเป็นไรเลย
0: บางทีปุ้มลืมสมมุติมันมาถึงวันนี้ใช่ไหมปุ้มไปส่งของพรีไปรษณีย์ตอนเย็นใช่ปะปุ้มก็ขอไปวางเสร็จปุ้มก็รีบบางทีน้องๆไปไปรษณีย์เขามารับที่บ้านอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ไปไปรษณีย์ปะเดี๋ยวจะลืม
4: ป้าส่งให้ห่างๆเสาร์อาทิตย์หน่อยจะได้ถึงเลย
0: เก่งมาก
4: จะบอกปุ้มแล้วว่าส่งโน้ตส่งนี้ไปปุ้มจะได้ดูเงา
0: เก่งมากเก่งมากอย่าลำบากส่งเลยเก่งใจ
4: อยากกินต้มแผ่นมีไม้ต้มแผ่นมีแล้วไอ้มะม่วงตะวาย
0: ห่วงน้ำตาลมั้งเฮ้อเห็นว่ามีจิราเป็นตัวช่วย
4: เดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนเก้าวันที่เก้าเดี๋ยวจะสั่งของมั่งจ้า
0: โอ้โหจะสั่งอะไรจ้าแม่คุณ
4: จะสั่งที่ว่า ตาถ้าฟงเอ้ยไม่ใช่ตามือเท้ามันชัดชาชาดังจะสั่งกีฬาจ้ะ
0: อ๋อส่งไปให้กินเลยดีกว่าโอเค
4: อ๋อไม่ต้องเดี๋ยวฟังแต่ว่าอายุมากแล้วเบาหวานก็มันเป็นมันชาเท้าชามืองั้นน่ะแต่ว่ามันจะเริ่มเป็นงั้นน่ะ
0: โอเคโอเคเอาขอบคุณมากนะคะ
4: จ้าฟังอยู่จ้า
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: เดี๋ยวจะฟังแม่สีนินมาเช้าก็ได้หวยมั่งแล้วจ้า
0: อ๋อจะแม่สีนินมานะ
4: จ้าจ้า
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ้าพูดข่าวต่อไปจ้า
0: ขอบคุณบ้าปทุมนะคะหัวหน้าห้องสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณแอปเปิล
5: ปัจจุบันเนี่ยไม่มีจะโทร
0: ทำไมไม่โทร
5: มันไม่ว่างมือต้องทำงาน
0: อ๋อไม่ว่างจะโทรมือไม่ว่างแต่ปากว่างอยู
5: ่เพราะว่าขับรถมือเดียวก็ขับไม่ได้อยู่แล้วจะโดนไม่ใช่น้อย
0: เ
5: ดี๋ยวขาดที่ไหนไม่ได
0: ้โอเคขับรถไม่ต้องโทร
5: ใช่ๆฟังอยู่ตลอดแต่เส้นทางแล้วแก
0: ดีมากขอบคุณมากมาก
5: ผมเดี๋ยวนี้เสียงแก่ๆมากเลยปีนี้รู้สึกว่าเสียงแก่ๆไปเยอะเลย
0: เราเนี่ยนะช่างไปตำหนิติเตียนคนอื่น
5: ไม่ได้ตำหนิหมายถึงว่าคนเคยฟังเสียงใจใจได
0: ้ป้าปทุมก็เป็นสาวใหญ่เป็นสาววัยรุ่นเสียงจะแบบแห้งๆแหบๆบ้างก็เป็นธรรมดาและเสียงปุ้มแหบไหมอ่ะ
5: ไม่แหบโหนี่ใส่ทั้งวันแหววเลย
0: ปุ้มจัดรายการมาตรงนี้ก็20ปีแล้วก็ยังเสียงแจ๋วอยู่เลยมันต้องมีแหบบ้าง
5: ของขึ้นด้วยยิ่งแจ๋วใหญ่เลยถ้าของขึ้นเมื่อไหร่อะของตัวมันเถอะ
0: ของขึ้นโอ้โหคุณแอปเปิ้ลพูดแรงพูดจัดรายการของขึ้น
5: ไม่ถึงว่าใหญ่แบบโมโหได้อะไรแบบนี
0: ้ใครจะมาขึ้นหน้าไมค์เราต้องไปขึ้นหลังไมค์ประมาณนี
5: ้ฟันเปลี่ยนเคสเมื่อไหร่นะเอาแล้ว
0: แหมทำเป็นรู้ดีอะขับรถไปโอเคขอบคุณมากมากคุณแอปเปิ้ล
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณแอปเปิ้ลจากป่าโมกอ่างทองไปว่าคนอื่นก็เสียงไม่ใสคุณแอปเปิ้ลเสียงแหบโทรมาทีนึงก็เสียงแตกๆเหมือนกันแหละแหมนะช่างว่าจริงๆเอ้ากลายเป็นยาติกากันไปแล้วสวัสดีค่ะ
6: จ้ากลัวน้อยหน้าก
0: ลัวน้อยหน้ากลัวน้อยหน้าเพื่อนสาว
6: ใช่กลัวน้อยหน้าเพื่อนสาว
0: กลัวน้อยหน้าเพื่อนสาวเลยต้องโทรมาเมาบ้างประมาณนี้เลย
6: ใช่ใช
0: ่เขาเจริญมันเหงาฝนฟ้าตกบ้างไหมล่ะจ๊ะ
6: จ๊ะ
0: ฝนฟ้าตกบ้างไหมล่ะจ๊ะโคกเจริญน่ะ
6: เนอะ
0: ยายได้ยินเสียงปุ้มไหมเนี่ย
6: ได้ยินเนี่ย
0: อ่ะแล้วไม่ตอบปุ้มล่ะปุ้มถามว่าฝนฟ้าตกมั้งไหม
6: ไม่ตกลูกไม่ตก
0: ปุ้มถามสามประโยค
6: หลายวันแล้ว
0: ยังไม่ตอบปุ้มเลย
6: ยังไม่ตกเลยลูกไม่ตกมาหลายวันแล้วได้ยินไหมลูก
0: ไม่ตกได้ยินค่ะได้ยินตั้งแต่ประโยคแรกแล้วจ้ะโอเค
6: จ้ะ
0: ดูแลสุขภาพด้วย
6: ฟังหนูอยู่ลูกฟังหนูอยู่
0: ขอบคุณค่ะพักผ่อนบ้างนะคะคุณยายนอนเยอะๆนอนเยอะๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: จ้า
0: ผู้สูงวัยต้องงีบตอนกลางวันนะคะคุณผู้ฟังขาแน่พอบอกว่าให้ผู้สูงวัยงีบตอนกลางวันบางคนบอกว่าไม่นอนดีกว่าเดี๋ยวกลายเป็นผู้สูงวัยนอนเถอะ5นาที10นาทีก็ยังดีกว่าไม่ได้งีบซะเลยผู้สูงวัยต้องงีบตอนกลางวันให้ได้เป็นประโยชน์กับสุขภาพมากเลยนะคะคุณผู้ฟังติดตามฟังปุ้มอยู่ก็ให้รู้ว่าฟังค่ะมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำมีจิรดาเป็นตัวช่วยเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้ออันนี้ก็มี BGM Soft Gel เป็นตัวช่วยนะคะโทรหาปุ้มนะ0855179025นะคะเห็นข่าวแล้วแบบขี้เกียจอ่านแต่ละข่าวแบบโอ๊ยอ่านแล้วก็เซ็งอ่านแล้วก็คันปากอยากต่อแล้วมันต่อไม่ได้อยู่หน้าไมค์ประมาณนี้สวัสดีค่ะคุณสาลีสวัสดีค่ะ
4: มาติช่าไม่ได้พูดเลยจ้ะ
0: คุยปิดวิทยุที่บ้านก่อนดีไหมปิดดีไหม
4: ปิดแล้ว
0: แต่แล้วตอนนี้ได้ฟังไหมจ๊ะตอนนี้ฟังอยู่ไหมจ๊ะ
6: ฟังค่ะ
0: อ่ะจะฟังไม่ล่าตอนนี้เดี๋ยวจะอ่านข่าวให้ฟัง
6: เออฟัง
0: ไปฟังแล้วที่โทรมาเนี่ยที่โทรมาเนี่ยจะโทรมาคุยหรือจะโทรมาบ่นจ๊ะ
6: โทรมาซ่าว่ากินซ่าเมื่อคืนไม่พูดอ
0: ่
6: ะ
0: อ้าวแล้วทำไมอ่ะวิทยุไม่ดีหรือเปล่าจ๊ะ
6: พูด
0: อ่ะอ้าววิทยุไม่ดีหรือเปล่า
6: ไม่ดีจ้ะ
0: อ่ะจะคุยเรื่องเมื่อคืนหรือจะคุยเรื่องตอนนี
6: ้เออแล้วข่าวจะใครจะฟังแค่นั้น
0: จะคุยไหมตอนนี้จะคุยหรือจะฟังข่าวดีจ๊ะ
6: ฟังข่าวจ้ะ
0: ค่ะโอเคฟังข่าวเนาะขอบคุณคุณสาลีแล้วไม่ได้สั่งอะไรกับเขาหรอรอบที่แล้วมีโปรโมชั่นอะไรก็ไม่ได้สั่งอะไรกับใครเขาใช่ปะ
6: ก็สั่งที่มามากินเที่ยวเลยไงอ่ะ
0: อือฮึโอเคสวัสดีจ้า
6: สว
0: ั
6: สด
0: ี
6: จ้ะ
0: อีกหนึ่งสายบุ้มจะเล่าข่าวแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
7: ฮัลโหล
0: สวัสดีจ้าได้ยินจ้า
7: ได้ยินจ้าบุ้ม
0: ค่ะ
7: ตังค์ให้ฉีดมะละกอในเจมะละกอกับนิดา
0: วัคซีนให้2ขวดเหนียว
7: จ้า
0: หนึ่งชุด
7: จ้า
0: ชื่อ
7: สำราญ
0: คุณสำราญนามสกุล
7: ทาราเลิศอ่ะ
0: โอเคคุณสำราญทาราเลิศเป็นวัคซีนให้2ขวดเหนียว1ชุดวันจันทร์นะ
7: จ้าจ้า
0: ขอบคุณมากค่ะเอาไปฉีดอะไรมาแล้วบ้าง
7: ตอนเที่ยวแรกไปฉีดน้ำมาหมดแล้วตอนนี้เราฉีดมะละกอ
0: เคยฉีดไหม
7: เคยฉีดน้ำมาเที่ยวแล้วแล้วตอนนี้เราฉีดมะละกอแล้ว
0: แล้วข้าวเป็นไงมั่ง
7: ข้าวดี
0: ดีโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้บุ้มก็เล่าอยู่ประจำเลยนะคะว่ามีนักวิชาการมีผู้เชี่ยวชาญมีคุณหมอด้านจิตเวชคุณหมอที่ดูแลเรื่องของสุขภาพจิตก็ออกมาเตือนกันตั้งแต่แรกแล้วว่าให้ระวังในเรื่องของพฤติกรรมลอกเลียนแบบเหตุการณ์กราดยิงภายใน14วันเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ลอกเลียนแบบผุดขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เป็นพฤติกรรมลอกเลียนแบบที่จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ2สัปดาห์หลังจากเกิดเหตุนะคะก็มีมาตลอดจริงๆอย่างที่คุณหมอบอกอย่างที่คุณหมอเตือนก็มีมาตลอดล่าสุดก็มีเหตุตื่นตระหนกในพื้นที่จังหวัดเลยค่ะโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยต้องออกประกาศหยุดเรียนกระทันหันห้ามนักเรียนอย่าเดินทางมาโรงเรียนโดยเด็ดขาดอีกแล้วจากการตรวจสอบพบว่านักเรียนชั้นม.3ของโรงเรียนส่งข้อความแชทพูดคุยกับเพื่อนลักษณะโพสต์ข้อความบนสื่อโซเชียลสื่อถึงพฤติกรรมเรียนแบบเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีก็เลยสร้างความหวาดกลัวเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นมาเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันและรักษาความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนครูและบุคลากรทางโรงเรียนจึงมีมาตรการเร่งด่วนปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์1วันก็คือในวันนี้ค่ะแล้วก็ให้บุคลากรปฏิบัติงานจากบ้านเป็น work from homeถ้ามีการประกาศเพิ่มเติมโรงเรียนก็จะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางไลน์ของโรงเรียนขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก็เร่งประสานงานติดตามตัวนักเรียนคนดังกล่าวเพื่อนำตัวมาสอบสวนและเข้าสู่กระบวนการระงับเหตุอย่างใกล้ชิดนี่ค่ะขออนุญาตด้วยความเคารพปุ้มขอใช้คำว่าอย่าทะลึ่งหน้าอยู่เฉยๆจะไปคึกขนองตามเขาจะอยากเด่นดังง่ายๆด้วยความเคารพมึงไปเรียนหนังสือไปสอบให้ได้ที่1อันดับ1ของโรงเรียนไปแข่งขันคณิตศาสตร์ไปเล่นดนตรีดูน้องๆไปแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เล่นกีฬาใช่ไหมดูเน่ๆเป็นตัวอย่างเน่ๆเป็นไงดูน้องต้นข้าวเป็นตัวอย่างเนี่ยได้ดังสมใจเลยมีความสามารถตรงไหนดึงออกมาน้องต้นข้าวร้องเพลงย่าหนูอยากร้องเพลงดูไรอันเป็นตัวอย่างเนี่ยมีอีกเยอะตัวอย่างดีๆมีให้ดูไม่ถ่างตาดูเข้าไปอะไปดูอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จะไปเรียนแบบเขาเก่งตรงไหนเนี่ยบ้านสถานพินิจเด็กและเยาวชนรออยู่แล้วด้วยความเคารพค่ะ ถึงแม้ว่าเหตุจะจบไปแล้วค่ะประเด็นหนึ่งมีสงสารประเด็นหนึ่งด่าค่ะด้านหนึ่งสงสารเวทนาสงสารอีกด้านหนึ่งด่าค่ะและไม่ว่าจะเป็นด่าหรือเป็นเวทนาสงสารเขาก็ไม่ได้ฟังแล้วไม่รับรู้แล้วจะไปลอกเลียนแบบด้วยเรื่องอะไรแล้วไอ้อาวุธที่มันหาง่ายๆตามสื่อโซเชียลเนี่ยดูฮลุนเป็นตัวอย่างค่ะทำงานเก็บเงินมาณบากบั่นสอบเรียนมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศได้เก็บเงินเดินตามฝันเที่ยวรอบโลกถึงแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตแต่เขาก็ได้ทำตามฝันปะอยู่กับย่ารักย่ามีตังมาพาย่าไปเที่ยวขอเดินตามฝันแล้วในระหว่างเดินตามฝันก็ได้งานสร้างรายได้ถึงแม้จะพลาดพลั้งด้วยเหตุอันใดก็เถอะแต่เขาก็ได้ทำฝันให้เป็นจริงแต่ไอ้แบบจะมาลอกเลียนแบบเนี้ยมันไม่ใช่แล้วไม่มีใครชื่นชมนะคะไม่มีใครชื่นชมไอ้ที่เวทนาสงสารมันก็มีแบบเวทนาสงสารคิดว่าโดนกดดันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเขาด่าจริงค่ะไม่มีใครชื่นชมอะแต่น้องเน่เนี่ยเล่นดนตรีเก่งเห็นไหมชื่นชมก็เปิดหมวกอยู่ไทยไม่รุ่งเท่าไปอเมริกาก็ทาเลนต์ดีกว่าน้องต้นข้าวนี่พาครอบครัวอยู่ดีมีสุขหาเงินหารายได้สร้างงานให้คนตั้งมากมายน้องไรอันนี่อย่างนี้นะชื่นชมกว่าปะเขาก็เป็นเยาวชนมาเหมือนกันนะนี่แหละส่วนอันนี้ก็เยาวชนเหมือนกัน7เยาวชนไปรุมทำร้ายชาวญี่ปุ่นอายุ13ถึง17ทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นแล้วใครเขาจะอยากมาเที่ยวมันไม่แค่ทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะแต่มึงกำลังทำร้ายประเทศค่ะแล้วที่สำคัญนะญี่ปุ่นน่ะเขาเป็นมิตรประเทศที่ดีที่สุดเลยประเทศหนึ่งนะแล้วนักท่องเที่ยวเขาก็มีมารยาทมากไม่เหมือนกับไม่อยากเอ่ยพวกที่ดูถูกคนไทยหัวเราะถากถางเยาะเย้ยแล้วก็ทำเป็นเอานิ้วไปดึงหางตาบูลลี่ชาวเอเชียเนี่ยและเยาวชนอายุ13ถึง17เนี่ยพ่อแม่เอาอะไรให้กินถามหน่อยไปลุมทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเพราะอะไรรู้ป่ะขอตังเขาแล้วเขาไม่ให้ผู้เสียหายวิ่งหนีตายมาขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีอ่ะคุณผู้ฟังดูดิแล้วจับได้มันเป็นเยาวชนน่ะกฎหมายที่ลงโทษเยาวชนเบาๆยิ่งอายุไม่ถึง16ด้วยแล้วยิ่งนะแต่ความคิดของไอ้เยาวชนพวกเนี้ยเลวกว่าความคิดของเลวกว่าที่ผู้ใหญ่จะคิดได้อ่ะใช้แค่หมัดไม่มีอาวุธงั้นมึงยืนเฉยๆเดี๋ยวให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นต่อยหมัดอย่างเหมือนกันไม่มีอาวุธมึงเอาปะเนี่ยนักท่องเที่ยวชายชาวญี่ปุ่นถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายบาดเจ็บที่ใบหูหัวเข่าและลำคอหวังจะชิงทรัพย์เขาต้องวิ่งหนีตายมาขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีบริเวณป่ารกใกล้สถานีรถไฟพอร์ตแรลลิงเมื่อช่วงค่ำวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเขามาเที่ยวประเทศไทยเขาอยากมาและไอ้พวกเนี้ยทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะเจ้าหน้าที่ตามไปจับตัวได้แฟดข้างๆสน.ดินแดงสอบปากคำ ทุกคนให้การตรงกันว่าใช้แค่หมัดแม่ไม้มวยไทยต่อยไม่ได้ใช้อาวุธพกมีดไปก็ไม่ได้เอาออกมาใช้ได้เงินไป 1,400 แบ่งกันคนละ200หายใจก็หมดแล้วคิดยังไงเนี่ยทำไมไม่ไปทำงานพิเศษล่ะน้องๆเขาไปเป็นไรเดอร์ไปทำงานพาร์ทไทม์เซเว่นมีรายได้นะคะที่ผ่านมานี่แก๊งนี้เดินขอเงินคนอื่นเป็นประจำส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาขอใครเขาก็ให้ไม่รู้สึกว่าเหมือนขอทานทั้งที่มือเท้าดีอ่ะครั้งนี้ผู้เสียหายไม่ให้ก็เลยลงมือทำร้ายแหมนั้นน่าตบให้ฟันร่วงจริงเลยเนาะต้องเชิญสหวิชาชีพมาสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยมันน่านะมีเหตุพระลูกวัดมรณภาพในกุฏิครอบครัวเศร้าเลยค่ะไม่รู้สาเหตุแต่ว่าพบจดหมายหนึ่งฉบับที่กำแพงเพชรค่ะเมื่อประมาณ2 ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะรับแจ้งเหตุมีพระมรณภาพอยู่ในกุฏิวั

ภาพและชันสูตรอย่างละเอียดก่อนส่งให้ครอบครัวดำเนินการทางศาสนาแถมมีจดหมายหนึ่งฉบับมีใจความว่าขออโหสิกรรมให้กับผู้วายชนด้วยขอโทษผู้ใหญ่บ้านและทุกคนทั้งระบุว่าเผาแบบเงียบๆไม่ต้องบอกใครขณะที่ครอบครัวของพระที่มรณภาพให้ข้อมูลว่าพระรูปนี้ไม่ได้มีโรคประจำตัวก็ยังตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านเล่าว่าหลายปีก่อนเนี่ยเคยมีพระสงฆ์ก่อเหตุแบบนี้ในวัดแห่งนี้มาแล้วค่ะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าไม่รู้เจ้าอาวาสบอกว่าพระท่านบวชมา 6,000 พรรษาแล้วเพิ่งจะย้ายวัดจากวัดใกล้เคียงมาอยู่ในตำบลก่อนเข้าพรรษาประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเคยมาขอลาสิกขาค่ะแต่หลวงพ่อบอกว่าอย่าเพิ่งสึกเลยช่วยงานอาตมาก่อนแล้วก็บ่นกับเจ้าวาดอยู่หลายวันว่านอนไม่หลับเหมือนมีคนมาเรียกอยู่ตลอดเวลาได้ยินแต่เสียงที่เขามาบอกว่าตายเถอะตายเถอะพระก็เลยเครียดแต่เคยบอกกับเจ้าวาดนะคะว่าจะอัตวินิบาตกรรมหลวงพ่อบอกอย่าทำนะมันบาปอย่าไปเชื่อมันในใจหรือให้กิเลสสิ่งใดมาครอบงำแล้วก็เรื่องที่กังวลใจในช่วงฉันเพลเนี่ยโยมมาจับกับข้าวแล้วก็ไม่ประเคนต่อค่ะพระท่านก็เลยกังวลใจว่าผิดวินัยไหมเพราะว่าเป็นพระปฏิบัติสายธรรมยุทธคือพระสายป่าหลวงพ่อท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะคือแบบญาติโยมก็เนาะไม่รู้เรื่องเลยเหรอประเคนไปแล้วอ่ะจับไม่ได้แล้วนะคือบางทีเนี่ยเด็กยุคใหม่หรือผู้ใหญ่บางคนเนี่ยซ้ำไม่ค่อยรู้อ่ะประเคนไปแล้วหยิบเรียงให้ใหม่ไม่ต้องเดี๋ยวท่านเรียงเองประเคนแล้วก็แล้วกันอย่ามาจัดนู่นจัดนี่ให้วุ่นวายบางคนไม่รู้เด็กไม่รู้ไม่เป็นไรคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองบอกสิคะทำไมเรารู้ล่ะเรารู้เพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายบอกเรามาวันนี้เราเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็ต้องบอกลูกเราป่ะแต่บางคนไม่บอกเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันก่อนเกิดเหตุก็เห็นสวดมนต์ทำวัดร่วมกับพระรูปอื่นๆเสร็จกิจของสงฆ์ก็กลับกุฏิหลวงพ่อนั่นก็กลับกุฏิแล้วก็โทรตามมาช่วยหยอดตาให้หลวงพ่อหน่อยก็ไม่รับสายให้ลูกศิษย์ไปตามอ้าวมรณภาพไปซะแล้วเขียนสั่งลาจดหมายสั่งลาเอาไว้ครอบครัวก็งงมากแล้วก็เสียใจนี่ค่ะแล้วก็มีเรื่องเศร้ามาเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังอย่าลืมนะฟังปุ้มแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำด้วยค่ะสมุนไพรปราบหนูนะคะวีโต้ปราบหนอนชีวภาพปราบราใช้เถอะปลอดภัยจากสารเคมีปุ้มมีเรื่องราวของผู้ที่สอบบรรจุได้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหลังจากที่ประกาศกันใหม่มีเรื่องนี้มาเล่าค่ะคือจากการประกาศผลสอบแข่งขันของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกที่ประกาศไปเมื่อ19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ตรวจพบการทุจริตปรับลำดับใหม่เรียงลำดับผู้สอบใหม่เมื่อวันที่27กรกฎาคมประกาศมาใหม่มีหนึ่งในผู้ที่สอบได้อย่างสุจริตเป็นผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาสังคมศึกษาศูนย์สอบจังหวัดชล

0: บุรีมีการนำภาพการประกาศผลสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกที่ประกาศไปเมื่อ19กุมภาพันธ์ปีที่แล้วมีชื่อของนายรัชพลอยู่ในลำดับที่6แล้วก็เรียกบรรจุลำดับที่1ถึง5ทำให้ในรัชพลพลาดโอกาสการบรรจุเป็นข้าราชการครูในรอบแรกก็คือประกาศผลรอบนั้นมาเนี่ยได้ที่6แล้วเขาเรียก1ถึง5ค่ะพลาดไปแบบเสียดายมากจากนั้นก็มีการตรวจสอบการทุจริตพบมีการทุจริตในกระบวนการสอบตัดรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกจากบัญชีและเรียงลำดับรายชื่อใหม่ตามคะแนนสุจริตปรากฏว่าเมื่อประกาศวันที่27กรกฎาคมชื่อของนายรัชพลขยับมาอยู่ที่ลำดับที่1ค่ะหลังจากที่พลาดการบรรจุในรอบแรกนายรัชพลผู้ที่ได้อันดับ6ไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูต้องไปทำงานเป็นครูอัตราจ้างในพื้นที่ไกลบ้านเดินทางไกลไปทำงานทุกวันค่ะขี่รถไปทางก็ไกลไปกว่าก็ลำบากสุดท้ายครูอัตราจ้างที่พลาดการสอบบรรจุราชการเพราะประกาศมาแล้วได้ที่6เขาเรียก1ถึง5เป็นไปเป็นครูอัตราจ้างขี่มอเตอร์ไซค์ไปมาประสบอุบัติเหตุครูรัชพลเสียชีวิตค่ะครูสอนสังคมเสียชีวิตขณะเดินทางไปสอนหนังสือแล้วจากนั้นประกาศรายชื่อใหม่27กรกฎาคมมีชื่อเป็นอันดับที่1ค่ะถ้าไม่มีการทุจริตเขาต้องได้รับการบรรจุไปตั้งแต่รอบที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ไม่ต้องมาขี่มอเตอร์ไซค์ไปขี่มอเตอร์ไซค์กลับจนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งที่ตนเองคือคนที่สอบได้ลำดับที่1ของศูนย์นี้ต้องได้รับการเรียกบรรจุไปแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้ไม่ได้รับรู้ได้ซ้ำว่าเป็นผู้ที่สอบได้ลำดับที่1เสียโอกาสเพราะการทุจริตไม่มีโอกาสได้รับรู้ไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับความหวังและความตั้งใจนี่ค่ะเป็นเสาหลักของครอบครัวแม่ป่วยน้องชายกำลังเรียนปริญญาตรีด้วยความหวังว่าเรียนจบสอบบรรจุได้ครอบครัวจะได้สุขสบายเนี่ยถือว่าเป็นความอัปยศที่สุดของการสอบราชการผู้โพสต์เขาก็แจ้งมาว่ากรรมใดใครก่อขอให้ผลนั้นจงสำเร็จกับตัวมันด้วยนี่ค่ะเศร้าไหมส่วนที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อเช้าที่ผ่านมามีผู้เสียหายประมาณ80คนเดินทางเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ถูกบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งหลอกเรียกเงินอ้างว่าจะพาไปทำงานเก็บผลไม้และแพ็คสินค้าที่แคนาดาและฟินแลนด์เสียเงินไปรวมแต่ละคนเนี่ยประมาณเกือบ20ล้านน่ะผู้เสียหายรายนึงบอกว่าติดต่อบริษัทนี้ผ่าน Facebook ค่ะเพราะดูน่าเชื่อถือแล้วก็ถูกดึงเข้าไปคุยรายละเอียดในแอปพลิเคชัน LINE นัดสัมภาษณ์พร้อมยื่นเอกสารที่สำนักงานย่านดอนเมืองวันสัมภาษณ์มีชาวแคนาดามาร่วมทดสอบด้วยนะแล้วก็แจ้งว่าสัมภาษณ์ผ่านแล้วจ่ายเงินค่าดำเนินการวีซ่าท่องเที่ยว 12,500 สมัครอีเมลเพื่อยื่นขอวีซ่านัดหมายยื่นเอกสารและเก็บข้อมูลที่ย่านพระราม9ก่อนแจ้งผลทางอีเมลว่าวีซ่าผ่านแล้วนะพร้อมส่งเล่มพาสปอร์ตคืนผู้เสียหายโอนเงินค่างวดเพิ่มเติม 65,000 บริษัทยังอ้างโปรโมชั่นแลกเงินตราต่างประเทศในอัตราถูกมีหลายคนยอมแลกเงินเก็บไว้เพราะเดี๋ยวต้องเดินทางไปทำงานแล้วแลกตังค์เก็บไว้ก่อนจนกระทั่งต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะ มาสังเกตการที่สำนักงานย่านดอนเมืองพบว่าไม่มีใครอยู่เลยสิ่งของในสำนักงานถูกขนย้ายไปหมดสอบถามแอดมินเพจสมัครงานเขาบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างรีโนเวทสำนักงานแต่มันเป็นการเช่าสถานที่ชั่วคราวแล้วจะเดินทางจริงวันที่17สิงหาคมงั้นก็รวมตัวกันกับผู้เสียหายรายอื่นๆมาทวงถามตั๋วเครื่องบินระยะรายละเอียดการเดินทางก็ไม่ได้รับคำตอบติดต่ออะไรไม่ได้จึงมั่นใจว่าโดนหลอกแน่ๆค่ะหลายรายเป็นประชาชนต่างจังหวัดเชียงรายชุมพรภาคอีสานกู้หนี้ยืมสินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยความหวังว่าจะไปหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวตอนนี้ตกเป็นหนี้สินโดยไม่ได้ไปทำงานเขาก็เลยมาแจ้งความดำเนินคดีค่ะคุณผู้ฟังนี่จะไปทำงานนะคะดูให้ดีค่ะสำนักงานจัดหางานจังหวัดแรงงานจังหวัดมั่นใจได้แน่นอนกว่าคุณผู้ฟังคะเวลาหมดค่ะปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้แล้วก็ติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้ตีสามถึงตีสี่ในช่วงของข่าวรับอรุณนะคะขอบคุณมิสเตอร์เอค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025สวัสดีค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
9: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฟ้า
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับโรงเรียนดังในจังหวัดเลยและประจวบคีรีขันธ์สั่งหยุดเรียนวันนี้นะครับเพราะเหตุพบแชทขู่เรียนแบบเหตุการณ์ในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาครับ
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
14: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
15: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
15: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
16: สนับสนุนโดย
17: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ตามข่าวกันต่อนะครับเช้านี้โรงเรียนในจังหวัดเลยนะครับมีประกาศหยุดเรียนด่วนห้ามเดินทางมาโรงเรียนหลังพบนักเรียนชั้นม.3 ส่งแชทคุยกับเพื่อนในทํานองเรียนแบบเหตุการณ์ที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งทางโรงเรียนเกรงจะเกิดอันตรายจากการที่นักเรียนในโรงเรียนโพสต์และแชทเกี่ยวกับพฤติกรรมเรียนแบบเหตุการณ์ดังกล่าวดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนครูและบุคลากรทางโรงเรียนจึงได้ออกประกาศให้ปรับเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์1วันพร้อมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานแบบ Work From Home ในวันนี้14สิงหาคม2569และหากมีประกาศเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบผ่านไลน์ราชการของทางโรงเรียนต่อไปขณะที่วันนี้กลุ่มไลน์ของผู้ปกครองโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับได้มีการพูดคุยกันในแชทสนทนาที่มีแชทหนึ่งที่ใช้ชื่อใน LINE Open Chat ว่าจักรพันธ์พิมพ์ข้อความว่าพรุ่งนี้8โมงกูจะกราดยิงสร้างความกังวลให้กับครูและผู้ปกครองเป็นอย่างมากนะครับล่าสุดพบว่าโรงเรียนดังกล่าวได้ประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนแล้วเป็นแบบออนไลน์ประกาศของโรงเรียนระบุว่าเพื่อเป็นการเตรียมการเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทางโรงเรียนขอแจ้งปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ในวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569เป็นเวลา1วันซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนต่างๆในวันนี้แล้วนะครับส่วนผู้ที่ส่งข้อความขู่ในรายกลุ่มนั้นอยู่ระหว่างการติดตามตัวและเร่งดำเนินการสอบสวนต่อไปครับกรมอนามัยแนะนำประชาชนให้ความสำคัญกับอาหารน้ำและสุขอนามัยนะครับควบคู่กับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและลดความเสี่ยงจากโรคที่มากับน้ำและสิ่งแวดล้อมในช่วงที่น้ำท่วมนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
18: นางสาวพิญญาพัฒน์จุนสุขผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำกล่าวว่าการจัดการอาหารและน้ำโดยเฉพาะในศูนย์พักพิงชั่วคราวในช่วงที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ว่านอกจากอาหารและน้ำแล้วการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญเช่นกันเนื่องจากประชาชนต้องสัมผัสน้ำท่วมขังดินโคลนหรือสิ่งปฏิกูลจึงควรล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่เป็นประจำโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารก่อนเตรียมหรือปรุงอาหารและหลังเข้าห้องน้ำรวมทั้งดูแลความสะอาดของห้องน้ำและพื้นที่ส่วนกลางแยกและทิ้งขยะอย่างเหมาะสมไม่ควรเก็บอาหารไว้นานหรือสะสมอาหารไว้รับประทานเนื่องจากสภาพแวดล้อมในช่วงน้ำท่วมอาจเอื้อต่อการเน่าเสียและการปะปนของอาหารกรมอนามัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้ความสำคัญกับน้ำสะอาดอาหารสะอาดและสุขอนามัยที่ดี ควบคู่กันโดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดล้างมือด้วยน้ำและสบู่ใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะและร่วมการปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและผลกระทบต่อสุขภาพในช่วงน้ำท่วมสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
16: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรม
9: ข่าวดีชมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
19: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
20: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
21: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
22: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
23: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

นใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันศุกร์ที่14สิงหาคม

0: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับคุณสุภาพรเรามาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณมานัทมนคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณมารินีน้อยสะอาดวันนี้นะครับก็นั่งดูแลควบคุมในเรื่องของการไลฟ์ทางเพจ Army Radio
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เป็นทีมแอดมินด้วยนะครับที่คอยตอบคอมเมนต์นะครับ บรรดาผู้ที่เข้ามาให้กำลังใจ นะครับอยากเห็นหน้าค่าตาเราสองคนนะคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุก็สามารถที่จะสวิตชิ่งเข้ามาดูที่ Facebook Fanpage Army Radio กันได้นะครับก็จะได้พูดคุยในช่วงของการไลฟ์ไปด้วยเนี่ยนะครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราว นำมาพูดคุยกันนะครับอยู่ในช่วงของวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยสะกดยังไงก็ศุกร์นะคุณสุภาพร
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับหมายถึงมีความสุขนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้หลายคนบอกว่าเป็นวันเสาร์น้อย
0: วันเสาร์น้อย
1: เพราะว่าดูจากในส่วนของสถานที่ทำงานต่างๆเนี่ยนะครับ
0: ดีใจนะที่ถึงวันศุกร
1: ์ช่วงเย็นๆนะครับก็รถคิดว่าน่าจะติดเพราะว่าเสาร์อาทิตย์คนเดินทางกันเยอะเนี่ยนะครับเดินทางก็ขอให้มีสตินะครับคุณผู้ฟังเดินทางด้วยความปลอดภัยวันนี้นะครับเริ่มต้นรายการเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันที่เรื่องของพระมหากรุณาธิคุณกันก่อนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีคือพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับเพื่อมีการดูแลกำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินทร์ซึ่งในการนี้นะครับทางด้านของพลตรีอัคคสิทธิ์ปกิรตานะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่25เนี่ยนะครับก็ได้ร่วมให้การต้อนรับเนี่ยนะครับซึ่งก็มีการติดตามการประชุมความคืบหน้าด้านการดำเนินงานด้วยที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีครับ
0: ค่ะในโอกาสนี้นะคะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีค่ะได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่และกำลังพลทุกนายนะคะซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดนด้วยความเข้มแข็งเสียสละและมุ่งมั่นเพื่อประเทศชาติและประชาชนค่ะ
1: ครับพูดถึงในส่วนของกองกำลังป้องกันชายแดนที่กำลังพลต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยนะครับเขามีการหมุนเปลี่ยนสลับเปลี่ยนเวรยามกันก็จริงแต่ว่าในช่วงของวันหยุดต่างๆเนี่ยที่บางทีแบบวันช่วงสงกรานต์ช่วงปีใหม
0: ่
1: หรือว่าช่วงหยุดยาวเนี่ยจริงๆกำลังพลเราเหล่านี้เขาไม่ได้หยุดนะครับ
0: ไม่ได้หยุดค่ะ
1: ฮะก็มีการดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องเพราะว่านอกเหนือจากภัยคุกคามที่เป็นภัยร้ายด้านความมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีภัยคุกคามในด้านอื่น
0: ๆ
1: เช่นเรื่องของยาเสพติดเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ
0: ก็จะเป็นการลักลอบขนแรงงานเข้ามา
1: ก็ดูแล
0: ทุกอย่าง
1: กันอย่างเต็มที่นะครับอยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจกำลังพลที่ทำงานอยู่ตามแนวชายแดนด้วยนะครับก็เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับนอกจากนี้นะครับการสร้างขวัญกำลังใจกำลังพลเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็ทำให้ในส่วนของผู้บังคับบัญชาต่างๆได้มีการเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยที่อยู่ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2107หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21นะครับได้มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นแก่กำลังพลที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ก็คือกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2107เนี่ยนะครับในพื้นที่ของอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารก็เพื่อเป็นการสนับสนุนเรื่องของการดำรงชีวิตการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลในพื้นที่แล้วก็มีการมอบเงินสนับสนุนชุดปฏิบัติการเสริมสร้างขวัญกำลังใจด้วยเนี่ยนะครับก็สะท้อนถึงเรื่องของความร่วมมือเรื่องของกำลังใจต่างๆจากผู้บังคับบัญชาแล้วก็ทุกส่วนนะคุณโชภพรตามที่ก่อนหน้านี้ที่เราได้เห็นกันที่น้องประชาชนทุกคนก็ให้กำลังใจทหารมาโดยตลอดก็ต้องขอบคุณกันด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่ากำลังใจเนี่ยบางทีมันสำคัญมากๆต่อการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมเพื่อให้กำลังพลมีความมีกำลังใจนะครับในการที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไปครับ
0: ค่ะยังอยู่ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะคะเราไปต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในพื้นที่นะคะซึ่งทางด้านของกรมทหารราบที่23ค่ะก็ได้นำกำลังพลเนี่ยร่วมปลูกป่าในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะที่พุทธศาสนสถานค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์ ัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของกำลังพลในการดูแลรักษาผืนป่าและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนค่ะ

0: ั้งนี้นะคะก็ได้มีการน้อมนำความห่วงใยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12 สิงหาคม 2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยทางด้านของกรมทหารราบที่23นะคะก็มุ่งมั่นที่จะสานต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่คนรุ่นต่อไปปลูกต้นไม้ในวันนี้สร้างผืนป่าที่มั่นคงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของคนรุ่นต่อไปค่ะ
1: ครับน่าชื่นใจมากๆนะครับการปลูกป่าการรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะป่าเนี่ยซึ่งถือว่าวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็กลมเกลียวอยู่กับป่าในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับพี่น้องประชาชนหลายคนก็อาศัยพื้นที่ป่าในการทำมาหากินเนี่ยนะครับถ้าเรามีป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์งดงามเนี่ยคุณสุภพรคุณผู้ฟังครับในส่วนของภัยธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมอย่างเช่นเรื่องของภัยแล้งเนี่ยมันจะไม่เกิดเลย
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยนะครับถ้าคนเราไม่ไปเบียดเบียนป่าช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็จริงๆเรื่องของการปลูกป่าการสร้างป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็เป็นไปตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยถ้าเราดูจากเมื่อก่อนเนี่ยพระองค์จะชอบนะครับที่ให้เราทุกคนพี่น้องประชาชนร่วมกันปลูกป่า
0: ใช่เลยค่ะ
1: นะครับดังนั้นพระองค์จึงพระราชทานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับป่าจำนวนมากนะวันนี้ก็ยังถูกสานต่อนะครับโดยในส่วนของกำลังพลและพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านเราก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเอาไปดูกันที่ภารกิจของทหารไทยแต่ไปในต่างแดนกันบ้างนะครับการรักษาสันติภาพภายใต้ธงของสหประชาชาตินะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคุณผู้ฟังในส่วนของกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานซึ่งผลัดปัจจุบันเนี่ยเป็นผลัดที่6แล้วเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6จำนวน202นายรวมกำลังพลหญิง27นายนะครับได้เข้าพิธีประดับเหรียญที่ในส่วนของสหประชาชาติได้มีการจัดขึ้นที่เมืองจูบาสาธารณรัฐเซาท์ซูดานหรือว่าซูดานใต้เนี่ยนะครับเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเป็นมืออาชีพภายใต้ภารกิจรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6นะคะก็เดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานตั้งแต่วันที่20 สิงหาคม 2568ค่ะโดยได้ดำเนินการวางกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่เมืองจูบานะคะจำนวน202นายและเมืองรุมเปกจำนวน57นายด้วยการทำหน้าที่สนับสนุนด้านวิศวกรรมและการคุ้มครองกำลังค่ะผลงานสำคัญประกอบด้วยการปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางส่งกำลังรวมหลักการสนับสนุนโครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติจูบานะคะรวมไปถึงการก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของสหประชาชาติค่ะ
1: กับที่ผ่านมานะครับทหารไทยที่ไปปฏิบัติภารกิจที่เซาท์ซูดานนะครับได้รับคำชื่นชมแล้วก็ได้รับการยอมรับในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้รับคำชมจากกองกำลังนานาชาติด้วยเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ชาติไทยอย่างเดียวที่ไปปฏิบัติภารกิจที่นั่นก็จะมีชาติอื่นๆที่เป็นชาติพันธมิตรน
0: ะ
1: ก็ไปร่วมงานด้วยกันก็ต่างบอกว่าในส่วนของทหารชายเราที่มีการรับผิดชอบภารกิจต่าง
0: ๆ
1: คุณสุภพรสามารถที่จะดำเนินการสำเร็จเป็นไปได้ดีเสมอมาเนี่ยนะครับเด
0: ี๋
1: ยวผลัดที่6เนี่ยไม่ช้าไม่นานก็น่าจะเดินทางกลับไทยแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลัดต่อไปเนี่ยเดินทางไปต่อเนี่ยนะครับนอกเหนือจากภารกิจด้านวิศวกรรมแล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังพลไทยยังได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างทหารกับพลเรือนอีกด้วยเพื่อเป็นการสนับสนุนประชาชนแล้วก็ชุมชนในพื้นที่ของที่ซูดานเนี่ยนะครับมีการปรับปรุงเรื่องของสถานศึกษาการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนแล้วก็การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประชาชนเซาท์ซูดานด้วยครับ
0: และการเข้าพิธีประดับเหรียญสหประชาชาติในครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกำลังพลไทยค่ะคุณณัฐาแล้วก็เป็นการเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษาสันติภาพที่นำความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพมาสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะร่วมวางรากฐานแห่งสันติภาพที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนชาวเซาท์ซูดานนั่นเองค่ะ
1: ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทหารไทยที่ปฏิบัติงานปฏิบัติภารกิจอยู่ที่เซาท์ซูดานด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนทุกคนก็ส่งกำลังใจ ใจให้กันอย่างต่อเนื่องนะครับจากเซาท์ซูดานกลับมาที่ประเทศไทยมาที่กรุงเทพมหานครนะครับไปดูกันที่กรมเจ้าท่ากันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงปลายปีนี้อย่างที่หลายคนหลายท่านทราบกันดีว่าจะมีอีกหนึ่งพระราชพิธีที่สำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคนะครับหรือว่าการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำเนื่องในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569จริงๆงานพระราชพิธีเนี่ยกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569แต่ว่าช่วงนี้ที่เรามีการพูดถึงกันก็เพราะว่ากองทัพเรือได้มีการกำหนดการซักซ้
0: อม
1: และคราวนี้ต้องซ้อมในพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับกรมเจ้าท่าเขาก็มีการประกาศในเรื่องของการควบคุมการเดินเรือชั่วคราวนะครับเนื่องจากการฝึกซ้อมพระราชพิธีดังกล่าวเนี่ยในเดือนสิงหาคมคุณผู้ฟังครับจะมีการซักซ้อมใน3วันด้วยกันนะครับก็จะเริ่มในวันที่17คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็วันที่20รวมถึงวันที่27สิงหาคมดังนั้นในกรมเจ้าท่าได้มีการประกาศควบคุมการเดินเรือชั่วคราวดังนี้ครับก็คือพื้นที่ควบคุมนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปของวันที่มีการซักซ้อมนะครับบริเวณสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: จนถึงสะพานพระปกเกล้าก็เดินเรือทะเลการเดินเรือสินค้าเรือบรรทุกสินค้าต่างๆเนี่ยก็หลีกเลี่ยงการเดินทางนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งนะครับ 12:30 นเป็นต้นไปอันนี้ก็ในส่วนของ9:00 นเนี่ยนะครับก็มีการแจ้งประกาศไว้ดังนี้ส่วนเวลา 12:30 ที่ผมไปบอกไปเมื่อสักครู่นะครับเรือทุกชนิดนะครับขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางพื้นที่การควบคุมจนกว่าจะมีการฝึกแล้วเสร็จครับ
0: ค่ะในส่วนของคลองบางกอกน้อยนะคะตั้งแต่เวลา 12:30 เป็นต้นไปค่ะบริเวณปากคลองบางกอกน้อยวัดสุวรรณารามราชวรวิหารนะคะห้ามเรือทุกชนิดผ่านจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จค่ะในเรื่องของการให้บริการเรือโดยสารนะคะเรือด่วนเจ้าพระยาให้บริการเหนือถึงท่าเรือพายัพและใต้ถึงท่าเรือราชวงศ์ค่ะเรือไฟฟ้าและเรือข้ามฟากบางท่านะคะให้บริการถึง 12:30 และเรือข้ามฟากท่าเตียนให้บริการถึงเวลา 15:00 ค่ะ
1: ครับก็คงต้องขอความร่วมมือนะครับผู้ประกอบการเจ้าของเรือแล้วก็ผู้ควบคุมเรือนะครับขอให้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการฝึกซ้อมนะครับเพราะว่าถ้าฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษปรับด้วยนะครับปรับ500-5,000 บาทเนี่ยนะฮะหรือบางทีเนี่ยอาจจะถูกในการสั่งยึดประกาศนียบัตรการควบคุมเรือไม่เกิน6 เดือนเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอให้ความร่วมมือนะครับในส่วนนี้แล้วก็พี่น้องประชาชนที่ต้องเดินทางในเส้นทางดังกล่าวนะครับก็ขอให้วางแผนการเดินเรือขออภัยนะครับการวางแผนการเดินทางทางน้ำไว้ล่วงหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่การควบคุมในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ด้วยครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับ10ชุมชนต้นแบบค่ะที่ได้รับประกาศเกียรติบัตรชุมชนต้นแบบพัฒนาภาคไทยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่งานนิทรรศการแล้วก็การเสวนาวิชาการทุนทางวัฒน

0: ็เป็นภูมิปัญญาแต่ละพื้นถิ่นแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยนะครับที่ได้มีการร่วมมือกันในการจัดสร้างนักออกแบบชั้นนำสไตลิสต์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะมาสร้างสรรค์เป็นผลงานแฟชั่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยมากกว่า400ชิ้นนะครับเพื่อเป็นการสนองพระดำริผ้าไทยใส่สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับ
1: ค่ะสำหรับ10ชุมชนต้นแบบนะคะที่ได้รับมอบประกาศเกียรติบัตรในครั้งนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของกลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกลุ่มทอมนโทจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมีดีนาทับนะคะจังหวัดสงขลานะคะกลุ่มทีจตุวรรณค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิวเรตนะคะจำกัดจังหวัดเชียงใหม่อู่ใหม่ไทยกลุ่มทอผ้าบ้านกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองค่ะจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: ครับก็แสดงความยินดีกับทั้ง10ชุมชนด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้รับมอบประกาศนียบัตรเนี่ยนะครับเชื่อว่าทั้ง10ชุมชนนี้ก็จะได้มีการนำทักษะความรู้ต่างๆนะครับในการที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ไปต่อยอดนะครับสร้างเป็นอาชีพแล้วก็สร้างเป็นมรดกส่งต่อให้กับเยาวชนลูกหลานในชุมชนต่อไปนะครับทางด้านของคุณสุภมาศนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งชื่นชมทั้ง10ชุมชนในฐานะของผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ออกมาเป็นงานหัตถศิลป์ที่วิจิตรทันสมัยสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันแล้วก็พร้อมเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกระดับสากล นะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วยปรบมือดังๆนะคุณสุภพรโอ้เรื่องนี้นะครับถือว่าเป็น
2: เรื่องที่น่ายินดีมากๆเลย
0: น่ายินดีนะครับผ้าไทยใส่สนุกแล้วก็ณปัจจุบันนี้ผ้าไทยเนี่ยดังไกลระดับโลก
1: ใช่
0: นะครับหลายคนหลายท่านที่มีการไปต่างประเทศสวมผ้าไทยไปโอ้โหได้รับคำชื่นชมเป็นไวรัลนะฮะประเทศไหนเห็นก็รู้ว่าเป็นชุดไทยผ้าไทยแบบนี้ร่วมกันใส่ผ้าไทยเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักนิดนึงดีกว่ามีเพลงเพราะๆของ Pink Panther นะครับเพลงฝากรักเข้ากับช่วงของวันศุกร์นี้และเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: ครับ12:49 โดยประมาณนะครับคุณผู้ฟังรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินอยู่กับคุณสุภพรแล้วก็ผมณัฐานะครับหลายคนบอกเพลงเพราะ
1: เนี่ย
0: น
1: ะครับ
0: เอาเป็นวงในตำนานไม่เพราะได้อย่างไรเนี่ยนะฮะโอ้โหถือว่าเป็นบทเพลงดังนะครับที่เราร
1: ู้จักเพลงเยอะนะคะ
0: ไม่ได้นำมาฝากกันนะครับคุณเอาไปดูคุณสุภพรเรื่องของการบรรเทาผลกระทบจากฝนตกหนักระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในหลากหลายพื้นที่ขณะนี้ครับ
1: ค่ะก็จากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็มีฝนตกสะสมในพื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโข

0: งในห่วงระหว่างวันที่8ถึง12สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะประกอบกับมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครพนมค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่เสี่ยงก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและชุมชนในพื้นที่มากๆเลยค่ะ
1: ครับกองทัพบกเรามีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับโดยหน่วยทหารทุกพื้นที่เนี่ยเขาเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆไว้เป็นอย่างดีนะครับโดยในพื้นที่นี้นะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่210เขาก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับด้วยการนำกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์นะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงพร้อมทั้งเร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนอย่างต่อเนื่องเขามีการร่วมกันนะครับหรือว่าเราเรียกกันว่าบูรณาการเนี่ยนะฮะกับส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปภ.จังหวัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมเลยทีเดียวนะฮะภายใต้ในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่210เนี่ยก็ดูแลโดยพลตรีชัตชัยมีชั้นช่วงนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่210แล้วก็อีกหัวหนึ่งอีกฐานะหนึ่งเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่210ด้วยครับ
0: ค่ะโดยตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่210ก็ได้เร่งนำกำลังพลกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเนี่ยพร้อมกับยุทโธปกรณ์และจิตอาสาลงพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอเมืองนครพนมค่ะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยได้ดำเนินการกรอกนะคะแล้วก็แจกจ่ายกระสอบทรายเพื่อที่จะนำไปกั้นทางน้ำแล้วก็ป้องกันน้ำเนี่ยเข้าพื้นที่สำคัญยกคอกสัตว์ให้สูงขึ้นค่ะขนย้ายเครื่องมือการเกษตรสิ่งของไปที่พื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะรวมไปถึงช่วยเหลือประชาชนจากเหตุต้นไม้ล้มเพื่อเป็นการเปิดเส้นทางการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับได้มีการลงพื้นที่ชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มนะฮะได้แก่ชุมชนบ้านน้อยใต้ชุมชนดอนเมืองแล้วก็ชุมชนหลังโรงผลิตไฟฟ้านะครับสำรวจความต้องการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยได้ดำเนินการขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมกับมีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคสิ่งของอุปโภคบริโภคเนี่ยเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับส่วนบ้านเรือนที่รับผลกระทบหรือว่าได้รับความเสียหายเนี่ยเขาจะร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมาสำรวจแล้วก็ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไปเนี่ยนะครับก็มีการดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมเลยทีเดียวเนี่ยนะครับก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ที่มากที่สุดครับ
0: ค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็ได้สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยร่วมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วจำนวน1เครื่องด้วยกันค่ะที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนโดยรอบรวมไปถึงการนำรถแบ็คโฮค่ะเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางเปิดทางระบายน้ำในพื้นที่รุ่มต่ำค่ะเพื่อที่จะให้ทางน้ำไหลได้สะดวกแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่รวมไปถึงการติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำห้วยบางกอโดยได้มีการเตรียมแผนรองรับกรณีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะด้วยการควบคุมทิศทางการไหลของน้ำพร้อมกับเตรียมติดตั้งเครื่องไฮโดรฟลอร์ค่ะขนาดใหญ่จำนวน2เครื่องเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการเร่งระบายน้ำเมื่อมีความจำเป็นนั่นเองค่ะ
1: ครับเรื่องของน้ำเรื่องของฝนเนี่ยเป็นปัจจัยที่เราทุกคนไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับเพราะว่าเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือเมื่อเกิดความเดือดร้อนเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับรวมถึงหน่วยงานทหารเราก็มีความพร้อมในการทำงานร่วมกันกับส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บรรเทาผลกระทบบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทันทีก็สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นะครับหน่วยทหารได้มีการตะเตรียมความพร้อมได้มีการตรวจชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วรวมถึงยุทโธปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับปัจจุบันคุณผู้ฟังครับสถานการณ์น้ำท่วมขังในบางพื้นที่ของนครพนมเนี่ยเขาบอกคลี่คลายแล้วนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำลดลงประชาชนก็สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติครับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่210ก็ยังคงติดตามสถานการณ์ฝนแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้ความช่วยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะติดตามสถานการณ์ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะและถ้าหากได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือก็สามารถที่จะประสานหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับแล้วก็ อีกที่นึงนะครับจากนครพนมเรามาที่มุกดาหารกันบ้างม
0: ุ
1: กดาหารเนี่ยก็มีพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ําโขงเช่นเดียวกันนะครับก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์น้ําโขงที่เพิ่มสูงขึ้นในส่วนของกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับก็ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของมุกดาหารเขาเร่งนะคุณผู้ฟังทําแนวกั้นชั่วคราวริมแม่น้ําโขงเพื่อเป็นการป้องกันน้ําเอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่ชั้นใต้ดินของตลาดอินโดจีนยิ่งตลาดเนี่ยสําคัญเพราะว่าเป็นแหล่งพื้นที่เศรษฐก
0: ิ
1: จของพี่น้องประชาชนนะครับมีการระดมกำลังพลแล้วก็เจ้าหน้าที่ร่วมบรรจุกระสอบทรายกว่า 2,000 กระสอบอะนะฮะเพื่อนำไปวางในจุดที่ยังไม่มีผนังคอนกรีตป้องกันแล้วก็เป็นการลดผลกระทบต่อทรัพย์สินของผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
0: ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะทางหน่วยเองก็ยังคงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในระดับน้ำโขงในอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังพลยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในทุกสถานการณ์พร้อมนะคะที่จะดูแลพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของปภ.เองเขาก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลในช่วงนี้นะครับก็คือตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งคนทั้งเครื่องจักรเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำที่อาจจะท่วมขังในช่วงนี้เนื่องจากฝนตกหนักแล้วเขามองยาวไปนู่นเลยคุณสุภพรเรื่องของภัยแล้งที่มันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยนะครับก็หลักๆ ก็มีการประสานการทำงานในหลากหลายประเด็นด้วยกันนะครับมีการประสานผู้ว่าตั้งวอร์รูมติดตามทุกจังหวัดมีการเตรียมเครื่องจักรเครื่องกลแล้วก็คนให้พร้อมเนี่ยนะฮะแล้วก็สามหากทรัพยากรไม่เพียงพอก็ให้ติดต่อประสานไปยังหน่วยข้างเคียงเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน4คือการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกนะครับให้กับประชาชนแล้วก็สุดท้ายก็คือการสนับสนุนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยทีเดียวเนี่ยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับในช่วงของที่ต้องเจอกับฝนตกหนักน้ำท่วมแล้วก็ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นพี่เทพมีพอมีเวลาสักนิดนึงไหมครับไม่มีแล้วเนาะ
0: ไม่มีแล้ว
1: เดี๋ยวไม่เป็นไรเรื่องของโขนนะครับเดี๋ยวเราพูดเอาก็ได้เลยนะฮะโขนพระราชทานในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนรอคอย
0: รอคอยเรียกได้ว่าบัตรนี่นะโหเต็มนะ
1: ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาที่มีการเปิดให้จองในส่วนของบัตรต่างๆเนี่ยนะครับรีบจองคุณผู้ฟังครับเขาจะเปิดรอบทำการแสดงก็คือวันที่5พฤศจิกายนต้นไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2569โขนพระราชทานหรือว่าเราเรียกกันว่าโขนสมเด็จนะครับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ได้ทรงรื้อฟื้นแล้วก็ทรงอุปถัมภ์โขนมาโดยตลอดปีนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะครับเป็นอีกหนึ่งตอนที่อยากจะให้ทุกคนไปชมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะโฟกัสไปที่การสู้รบระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์หนุมานต่างๆนะ
0: ฮะ
1: แต่ปีนี้เขาจะนำเสนอในมุมมองของนางสี
0: ดา
1: จับเรื่องตั้งแต่ที่นางสีดาถูกลักพาตัวไปยังกรุงลงกากลับมาแล้วต้องมาทำพิธีรุยไฟรวมถึงพิธีอภิเษกกับพระรามด้วยนะครับเนื้อหามีความเข้มข้นแล้วก็มีทั้งในเรื่องของความสนุกไปดูเพราะว่าโขนณปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังเข้าถึงประชาชนได้
0: ง่ายมาก
1: เข้าใจได้อะเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีแสงสีเสียงต่าง
0: ๆ
1: นะที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับหลายท่านได้มีการรับชมกันด้วยเนี่ยนะครับแล้วคุณผู้ฟังในส่วนนี้นะครับเรื่องของสภาพอากาศก็ยังคงต้องติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเพราะว่าต้องแจ้งเตือนการฝนยังเยอะอยู่ในช่วงนี้นะครับคุณสุภพรไปไหนมาไหนช่วงเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าครับ
0: ไปค่ะ
1: ฮะก็ต้องระมัดระวัง
0: ก็ต้องระมัดระวังต้องพกอุปกรณ์ล่มและที่สำคัญการเช็คเส้นทางเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆเลยนะในชีวิต คนกรุงแบบเรา
1: ถูกต้องครับก็มันก็เสี่ยงเป็นเนี่ยนะครับเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่โรคโควิด19ก็ยังเจออยู่นะคุณจุฬาภรณ์ช่วงน
0: ี้ใช่ก็ยังเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เราต้องให้ความสำคัญนะโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากนักเรียนเนี่ยเริ่มป่วยกันช่วงเนี้ยมีทั้งไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B ผู้สูงอายุก็อยู่ในกลุ่มเปราะบางที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนแบบนี
1: ้นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยคุณฟังด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับล่ำลากันแล้วคุณสุภาพรคุณฟังเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีขับเครื่องบินส่วนตัวตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาชื่นชมกำลังพลปกป้องอธิปไตยนะครับพร้อมเผยทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มีเส้นสายนะครับโดยปปง.และปปช.รวมถึงตำรวจผนึกกำลังสอบสวนถึงใครก็คนนั้นอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: ว้ฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-Elevenทุกสาขา
2: เรามาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีขับเครื่องบินส่วนตัวตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาพร้อมชื่นชมกำลังพลปกป้องอธิปไตยติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขับเครื่องบินส่วนตัวจากกรุงเทพไปยังกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาโดยเมื่อเข้าเขตจังหวัดนครราชสีมาเครื่องบิน F-16 กองบิน1ได้ขึ้นบินประกบให้ความปลอดภัยบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปตามปกติและประเพณีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ขึ้นแท่นรับความเคารพจากทหารกองเกียรติยศโดยมีเครื่องบิน F-16 บินแสดงการต้อนรับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายสำคัญ5ด้านได้แก่การยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศระยะยาวการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศเดินหน้าจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนการจัดหาอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดรนโจมตีการส่งเสริมกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายที่ร่วมกันแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวความรักชาติและความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยกันครับ
2: นอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่าตนฟังรายงานจากเฉพาะผู้ที่ตนแต่งตั้งอย่างเป็นทางการและหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบเช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่ดำเนินการอยู่และร่วมมือกันโดยขอให้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนและขยายผลนะครับพร้อมกล่าวว่าแต่ละหน่วยงานจะมีหน้าที่ของแต่ละหน่วยและจะนำมาสรุปผลร่วมกันหากพบว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะกระจายงานไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่สอบสวนและดำเนินคดีคือใครทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานเพราะตอนนี้คนพยายามบอกว่ามีเพดานอยู่ที่ระดับนั้นระดับนี้ผมเรียนว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้นนะครับโดยนายกรัฐมนตรีนั้นกล่าวทิ้งท้ายนะครับไปที่กองทุนกำลังใจในพระดำริจับมือกระทรวงยุติธรรมและศาลยุติธรรมนะครับจัดสัมมนาเท่าทันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสร้างประสบการณ์รู้เท่าทันกลโกงและลุยปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาตินะครับติดตามรายงานจากคุณสราวุฒิจอกลมครับ
11: วันนี้ที่โรงแรมอาวนีราชดากรุงเทพมหานครกองทุนกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและศาลยุติธรรมจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่องสังคมไทยเท่าทันมหานครซ่อนฟอกเงินโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนกุลกรรมการกฤษฎีกาพร้อมด้วยผู้พิพากษาและผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปช.ปปท.และปปง.ซึ่งมีเป้าหมาย
12: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
13: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
14: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
15: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
16: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ยันสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักจนหลงส่งมอบให้ญาติเพลงญาติอย่าที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางวันวันนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมอีกแล้วครับท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์เวลาสวยงามครับ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาครับญาติพี่ญาติยายในย่านภาคกลางฟังได้อย่างชัดเจนอย่างแน่นอนเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะทักทายนะครับทักทายจังหวัดก็ให้รู้ได้ว่าทักทายญาติพี่ญาติยายที่อยู่ในจังหวัดนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับย้ายเพียงยาครับฝากดูแลสุขภาพทุกท่านด้วยนะครับไปไหนมาไหนนะครับถ้าเกิดเป็นในที่มีชุมชนหนาแน่นก็ควรจะสวมแมสหรือหน้ากากอนามัยไปด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ในช่วงฤดูฝนคนเป็นไข้ไม่สบายเป็นหวัดนะที่สำคัญถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่อันตรายและเขาบอกบางที่บางส่วนโควิด-19 ก็ยังกลับมาอยู่นะครับแม้ว่าจะรักษาได้ตัวท่านเองไม่ต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยแต่ว่าทางหมอตามคลินิกเนี่ยสามารถรักษาได้แล้วก็ตามร้านขายยาก็สามารถไปซื้อยามาทานเองได้แต่ว่าความเจ็บปวดและความไม่สบายความเป็นไข้เนี่ยโควิด-19 เนี่ยมันก็พอๆกับไข้หวัดใหญ่เลยทีเดียวนะครับท่านผู้สูงวัยครับนะอายุ65ขึ้นไปหลายท่านมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวควรไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันด้วยตามโรงพยาบาลต่างๆก็บริการกันอยู่ส่วนมากจะฟรีนะครับย้ายเพียงยาครับเราเจอกันทุกวันเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดก็มีเพลงเพราะๆมาฝากเก่าไม่เวช้าคราวเข้ากันไปและที่สำคัญรายการของเราจะเกิดขึ้นได้ก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้อุปถัมภ์รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนภัยบำรุงกาตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสดแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาวิสอนตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนตาเห็นชัดเจนแจ่มแจ๋วเป็นตาคนหนุ่มคนสาวอีกครั้งด้วยวิสอนครับและดื่มกาแฟทั้งทีที่มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดและที่สำคัญไม่ได้ละเลยเรื่องรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยนะครับก็เป็นอันว่ายาพิงยายาหลายท่านเคยทานมาแล้วหลายท่านของใกล้จะหมดอย่างไรหลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็สามารถจะสั่งซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรโมชั่นนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999สั่งซื้อหรือสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันเข้าไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวท่านคือคนสำคัญของครอบครัวถ้าขาดท่านไปแล้วครอบครัวอลละเวงเลยท่านไปดูแลคนอื่นหมดเลยแต่ลืมดูแลตัวเองต้องดูแลไปพร้อมๆกันนะบางท่านบอกว่าประหยัดประหยัดทองไม่มีเงินไปซื้ออาหารไก่อาหารหมูปรากฏว่าหมูแข็งแรงหมูนะฮะอิ่มนะไก่ก็สวยงามแต่ว่าคนนี่เสื่อมโทรมมากๆเพราะว่าเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บหรือความที่มีอายุมากขึ้นร่างกายก็ถดถอยวันนี้หันมาดูแลตัวท่านเองด้วยสุขภาพ
ดีขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อทานผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณในช่วงต่อๆไปนะครับมาพูดถึงป้าดาขอนแก่นนะครับหรือนางดารุณีชมมณีคือบุคคลที่เป็นข่าวในประเด็นข้อพิพาทและออกมาเคลื่อนไหวทวงคืนที่ดินกว่า20ไร่ของวัดอุดอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นโดยอ้างสิทธิ์ในฐานะทายาทของนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินเดิมนะครับก็มานะทราบความสัมพันธ์ที่หลังนะว่าป้าดาไม่ได้เป็นทายาทสายตรงหรือทายาทที่สามารถจะรับมรดกได้นะครับเพราะว่าไม่มีพินัยกรรมทำไว้เพราะป้าดาไม่ใช่นะทายาทโดยธรรมนะทายาทโดยธรรมนี่ต้องเป็นบุตรและเป็นหลานของนายเฮียงและภรรยาของยายนางเท่านั้นนะครับเขาบอกว่ามีศักดิ์เป็นญาติห่างๆเป็นหลานทางฝั่งภรรยาคือลูกของน้องสาวยายนางหรือมีศักดิ์เป็นหลานน้าเท่านั้นนะครับเข้ามาดำเนินการแทนได้รับความไว้วางใจจากทายาทบางคนให้เข้ามาช่วยจัดการเรื่องเอกสารและทวงสิทธิ์ในดินผืนดังกล่าวประเด็นข้อพิพาททางกฎหมายคือไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายมรดกนะครับทายาทสายตรงที่เป็นบุตรแท้ๆของนายเฮียงมีถึง9คนซึ่งเป็นผู้สืบสันดานและมีสิทธิ์ตามกฎหมายก่อนญาติชั้นอื่นๆนะครับคำพิพากษาศาลกรณีที่ดินดังกล่าวเคยเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าที่ดินตกเป็นสมบัติของแผ่นดินตามเจตนารมณ์เดิมที่ผู้ตายตั้งใจถวายวัดนะครับตรงนี้พ่อสรุปตามตัวบทกฎหมายแล้วตอนนี้แหละจะมาไล่เบี้ยเรื่องราวของการกระทำความผิดอย่างไรบ้างในกรณีที่เอาท่อน้ำไปขวางทางเข้าวัดนะครับแล้วมีการทวงคืนที่เป็นกระแสนะแรงมากที่ไปออกทีวีแม้กระทั่งพุทธไทยพิวันนะช่อง8นะครับหรือจะเป็นช่อง3กับคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพรกำเนิดพลอยแล้วก็มีหลายช่องทางนะครับก็คือจะต้องไล่เบี้ยไปตามตัวบทกฎหมายถ้าผิดตอนไหนนะครับก็จะนะตำรวจไปดำเนินคดีนะครับนี่คือเรื่องราวฉบับย่อนะครับปมพิพาทโฉนด21ไร่ที่ยาวนานมากว่า20ปีก็พิสูจน์แล้วว่าป้าดาเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้เสียเลยเพราะไม่ได้เป็นทายาทโดยตรงของนายเฮียงผู้มอบที่ดินให้กับวัดแต่ประการใดนะครับนี่คือเรื่องราวที่มาอัปเดตให้ญาติเพียงยาได้รับทราบรับฟังในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาครับช่วงหน้าจะบอกเก่าเรื่องราวของสรรพคุณวิศวผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทนแชร์คอฟฟี่และสุดหนึ่งสุภสิทธิ์เลวิชั่นสุด2รุ่งฝาโอสดกันนะครับมาฟังเพลงของยอดรักสลักใจครับยอดรักนักร้อง

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาร์นิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
2: ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นกาแฟที่สุดยอดมากๆแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้ละเลยเรื่องรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยนะครับเราใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจมากนะครับเราใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสลายตรงนี้เราทำให้หลอดเลือดใสสะอาดดีมากนะครับแล้วก็ใช้ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไตรกลีเซอไรด์นะครับไม่มีน้ำมันไขมันทรานส์ทำให้เรามีพละกำลังเนาะหลอดเลือดดีนะก็ดีไปหมดนะครับใช้สารสตีวีโอไกลโคไซด์ให้กับแทนน้ำตาลตัวนี้ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะสารสกัดหลายตัวทั้งเช่านะเกโรจิบูรี่เนี่ยบำรุงสายตาทั้งเช่าดูแลร่างกายตับไตหัวใจม้าปอดเลือดกระดูกนะครับมีแซลมอนคอลลาเจนเปียบถ่ายจากประเทศฝรั่งเศสนะเคลือบตามข้อตามเขาที่ดังก๊อบแก๊บปุ๋ยไม่กระหายไปสารสกัดจากเมล็ดงาดำ สารสกัดจากกระชาดำทำให้พละกำลังเนาะเลือดลมดีมีความสุขนะแล้วก็ที่สำคัญกระฉับกระเฉงมีโรคมีแรงมีเจียวกุหลาเนี่ยสุนไพสุดยอดดูแลร่างกายมีแคลเซียมแมกนีเซียมแอลคานิทีนเนี่ยทำให้นะคุณพลงสมใจเนาะสายตาดีผมหนาขึ้นมีแบบเป็นกวดสกัดส่งเสริมความจำมีต่างต่างชาติจากที่เบตประเทศจีนกิโลและเปรตอุ้ยดีทั้งหมดดีทั้งสิ้นฮะนะความจำดีด้วยมีใบเป็ดเวสกัดส่งเสริมความจำและสารสกัดทั้งหมด24ชนิดนำมาชงกับน้ำร้อน120ซีซีจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยฟินมีความสุขสารสกัดระดับที่เป็น E 3ตัวนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทส่วนวิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องถามวิซอนโรคสีวิตคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิซอนหายนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องนะครับ2,700 บาทได้4กล่องตกกล่องละ600กว่าบาททานได้4เดือนรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีกับวิซอนเข้า10ปีแล้วย้ายเพียงยาครับย้ายเพียงยาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านอย่างแน่นอนสุภาษิตขอรับประกันครับแล้วก็ที่มาแรงแซงทางโค้งแล้วก็ราคาไม่เพียงผลิตได้มาตรฐานมีทะเบียนยาโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานต้องยกให้กับยาบำรุงร่างกายตาสุภาษิตไลท์วิชั่นหลายท่านคุ้นเคยกับคุณแผนนางพิมพ์สุดหนึ่งคือตัวยาเดียวกันเป๊ะเลยนะครับบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลนะครับปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับวงเลือดบำรุงผิวพรรณหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็สามารถทานสูตร1สุภาษิตและวิชันควบคู่ไปด้วยกับสุนไพ30กว่าชนิดนะครับกระชายดำเป็นตัวนำแล้วก็ท่านใช้ฉีดไม่ลงโถฉีดไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเนาะนะแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวูบวับทั้งร่างกายและจิตใจที่จริงนะมีปัญหาตั้งแต่อายุนามมากขึ้นและวัยกลางคนแล้วทั้งท่านหญิงชายเนี่ยมาทานเลยจะได้ดีขึ้นร่างกายกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงนะก็อยากให้ท่านได้ทานเนาะแล้วก็มารู้จักกับสุด2ยาแก้กระสายตรารุ่งฝาโอสถเป็นยานะบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทนะครับลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังเตียงโมขับเมื่อมันในลำไส้ฮิวเซนเดอร์เป็นยาแก้กระสาย24ชนิดเป็นยาระบายอ่อนนะครับกินข้าวได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยโรคขับถ่ายดีชีมีบิสุกในท่านชาประมือประเช้าปวดแขนปวดขาปวดทั่วสรรพังกายทานสูตร2ลุงฝาโอสถทาน 2-3 แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทนะครับกระปุกสีน้ำเงินบรรจุถึง60แคปซูลถ้าเป็นหนักแล้วครับทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเป็นโรคเกาต์รูมาตอยด์หลายท่านนะครับเป็นสั่นไปทั้งตัวนะฮะหลายท่านติดเตียงนะหลายท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นะครับมากมายหลายสาเหตุนะครับคืออาการหนักหนาสาหัสทั้งต้องทานสองสูตรร่วมกันนะครับกระปุกละ350บาททั้งสองสูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะรวมกันมาทั้งสองสูตรก็ได้โทรมาที่สุภาษิตเลยนะครับ0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างสั่งซื้อได้ตลอดนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนะครับตะเริกโทรมาที่0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะ กับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ

0: มาหลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจังได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิ่มเอาไปตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้า
1: บ้านต
0: ัง
1: กลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนนี้
1: ตาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวขาวอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องเขาประเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ผมแพ้แล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเน
2: า
3: ะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดี
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เออ
2: จริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยค่ะว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
2: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะ
2: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้สาธุ

0: องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
1: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
0: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: ทับน้ำหมู่ห้า
0: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือแล้ว
1: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
0: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาพของคุณสุภาพสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
1: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
0: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
1: โอ้ซื้อเต็มหมูประจำ
0: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
1: เพราะ
0: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
1: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
0: จริงด้วยจริงด้วย
1: ฟังทุกวัน
0: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเ

่อยผัวเมียระเหี่ยใจทีมงานณโยงณพงษ์ณนงและกระตุ้มสุพรรณด้วยนะครับเขาบอกว่าสามีภรรยากันเนี่ยบางทีครองคู่กันเนี่ยทะเลาะเบาแว้งกันเป็นประจำบางคนตีกันนะฮะทำร้ายร่างกายกันหัวร่างข้างแตกเลยนะครับแต่เชื่อไหมว่าลูกดกมากมีลูกหัวปีท้ายปีเลยเอาเป็นอันว่านะบุพเพอาราวาสเนาะไม่ใช่บุพเพสันนิวาสก่อนหน้านี้สุนารีราชสีมาเงามืดในดวงใจให้ฉันตายก่อนที่รักสติดวงสว่างก่อนหน้านั้นยอดรักนักร้องยอดรักสลักใจนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยัดเพลงยัดยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุบิพันธ์เวชภัณฑ์กันเข้ามาคุณทิติรัตน์ศรีคำน้อยธนากรโพสะมืออำเภอเมืองอ่างทองกาแฟเทนชัยกาแฟคุณสิริพรปาขจรตะวันลาดน้ำเค็มผักไห่พระนครสิทธิยากาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณทวีอินสุ่มตะวันวังหมันวัดสิงห์ชัยนาทสูตร13กระปุกสูตร23กระปุก 1,400 บาทคุณประนอมหงทองตะวันโพม่วงพันอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองสุด14กระปุกสุด22กระปุก 1,400 บาทคุณพี่วงดีเพียรกล้าตำบลคลองสะแกนครหลวงพระนครสิทธิยากาแฟชินชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทพี่วันดีวิวันธมงคลตนต้นตาลเทศบาล2พี่น้องสุพรรณบุรีวิสันต์4กล่อง 2,700 บาทคุณสมนึกประดับลายบางเพลิงบาผ่านพระนครสิทธิยากาแฟ5กล่องวิสันต์1กล่อง 1,900 บาทที่เหลือย่อยๆไปประกาศในค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วหรือจะประกาศในช่วงหน้านะครับ 15:00 น.จนถึง 16:00 น.ที่วสป.711 กิโลเฮิรตซ์สำหรับช่วงนี้เวลาหมดแล้วขอทุกฟังโชคดีมีเงินใช้ไร้โลคาไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับอยากได้อะไรโทรมา0836931999ครับส่งท้ายด้วยสันติดวงสว่างมาอีกรอบหนึ่งนะครับฐานเกณฑ์คนจนครับจบไม่จบอยู่ที่การเวลาสุภสิทธิ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายมาทำอาการ
10: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระแสน้ำไหลหลากเข้าท่วมบริเวณหย่อมบ้านกลางน้ำหรือบ้านขุนน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เพจ Facebook แม่ห้องสอนเมืองสามหมอกโพสต์คลิปสภาพความเสียหายหลังน้ำป่าลดระดับลงเมื่อช่วงเช้าวันนี้พร้อมระบุข้อความว่าบริเวณย่านบ้านกลางน้ำหรือบ้านขุนน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนซึ่งตั้งอยู่ข้างสหกรณ์ออมทรัพย์แม่ครูแม่ห้างสอนหลังถูกกระแสน้ำไหลหลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาประมาณ 22:30 นของคืนที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นรายงานว่าไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ไหวตัวทันและสามารถอพยพหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์กับคุณณัฐชัยลิ่มพลอยค่ะ
3: ทุกย่างก้าวทุกจังหวะและทุกตำแหน่งล้วนต้องอาศัยการฝึกซ้อมอย่างละเอียดเพื่อให้ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเป็นไปอย่างถูกต้องพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติที่กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์กำลังพลและผู้ร่วมเดินในริ้วขบวนอยู่ระหว่างการซักซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางตรวจเยี่ยมการซักซ้อมติดตามความพร้อมและให้คำแนะนำพร้อมส่งกำลังใจแก่กำลังพลโดยเน้นย้ำให้ทุกส่วนใส่ใจในรายละเอียดของทุกขั้นตอนการซ้อมภายในหน่วยเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนและจะเข้าสู่การซ้อมรวมการตั้งแต่เดือนกันยายนก่อนซ้อมย่อยในพื้นที่จริงช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนและซ้อมใหญ่เสมือนจริงในวันที่6และ12ธันวาคมเพื่อให้ทุกองค์ประกอบของริ้วขบวนเป็นไปอย่างถูกต้องสง่างามตามโบราณราชประเพณีก่อนเข้าสู่พระราชพิธีจริงในห่วงวันที่15ถึง19ธันวาคม2569เบื้องหลังความสง่างามในวันพระราชพิธีคือการฝึกซ้อมอย่างตั้งใจของกำลังพลทุกนายเพื่อให้ทุกย่างก้าวเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติสูงสุดณัฐชัยลิ่มพลอยรายงาน
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอันสวยงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885063-449-9666
5: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้ Focus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
6: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
5: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
6: 666
7: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
8: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
7: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
8: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
9: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
8: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9: อาเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
8: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
9: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
8: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
9: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
8: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย0614495885หรือ0634499666
10: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
11: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
12: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
13: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกินกระจรครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
10: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลย0614495885 0634499666
9: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริ้งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
4: ยาย่าบริ้งพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย0614495885 0634499666ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆนะครับ2ชั่วโมงเริ่มต้นเวลา14นาฬิกาเศษๆจนถึงเวลา16นาฬิกาเช้าฟังผ่านไปแล้วนะครับ9โมงถึง10โมงเช้าตอนบ่ายๆมาฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมอบหมายให้ผมธนวัฒน์มานั่งดำเนินรายการขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดขอนแก่นพี่น้องหนองคายครับพี่น้องสปปลาวพี่น้องหนองคายฟังรายการของเราอยู่ไหมนะครับอยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบบทเพลงอะไรหากท่านมีโอกาสฟังรายการกันอยู่ตอนนี้สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่น้องลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทพี่น้องสระบุรีพระนครศรีอยุธยาพี่น้องจังหวัดกาญจนบุรีพี่น้องจังหวัดสุโขทัยพี่น้องจังหวัดเพชรบูรณ์พี่น้องจังหวัดเชียงรายพี่น้องทางอำเภอแม่สายอำเภอเชียงของอำเภอเชียงแสนครับฟังรายการของเราอยู่อยากจะฟังบทเพลงอะไรอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรมีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาดมมาแล้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องทางอำเภอบ้านด่านลานหอยวันนี้ส่งไปให้แล้วนะจ๊ะพี่น้องเชียงรายแม่สายครับวันนี้อยากจะได้ยาดมโทรมานะผมขายถูกมากเลยโลละ300บาทเอาไปเลย12กระปุกคิดแค่300บาท12กระปุกคิดเงินแค่300บาทส่งฟรีไปเก็บเงินปลายทางพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะได้เอาไปสูตรแก้ลมเอาไปดมแก้หวัดอยากจะได้ยาดมสมุนไพรอยากจะได้ยาดมที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรสูตรดมแล้วโล่งคอโล่งจมูกโล่งหัวโล่งศีรษะอาการมึนอาการวิงเวียนหน้ามืดตาลายเอาไปดมได้เลยมีทะเบียนยาถูกต้องนะครับโรงงานผลิตคือโรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยนะครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลอาการปวดหลังปวดเอวยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีทั้งอย่างกล่องและอย่างขวดพร้อมด้วยผิดพันเสริมอาหารโฟกัสดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสุขเพศของคุณผู้ชายผิดพันบำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตายาย่าบิงพลัสฟื้นฟูซ่อมแซมบำรุงดูแลจอประสาทตาและมีสบู่สมุนไพรครับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณเป็นผดเป็นผื่นเอาสบู่สมุนไพรของไทยทิพย์โอสถของเราไปใช้ได้เลยนะครับพร้อมทั้งท่านที่มีปัญหาลิ้นสีดวงทวารครับเป็นมานานหรือว่าเพิ่งเป็นอาการท้องผูกอึดอัดไม่สบายท้องนะครับอาการที่ท้องผูกอึดอัดไม่สบายท้องอยากจะได้ยาดูแลรักษาลิ้นสีดวงทวารก็บอกมาและพี่น้องเกษตรกรที่รักครับต้องการอยากจะได้ตัวดึงรวงเร่งรวงนะครับหากข้าวของเรากำลังจะแทงช่อแทงรวงเอาไปกระชากรวงข้าวออกให้หมดออกให้สุดออกให้มันออกเต็มเลยนะครับพี่น้องต้องการอยากจะได้วันนี้โทรมานะจ๊ะหรือว่าอยากจะได้ตัวเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มสารอาหารเพิ่มฮอร์โมนให้กับข้าวมันกำลังจะตั้งท้องใกล้ๆจะตั้งท้องเนี่ยเอาไปฉีดได้เลยบำรุงต้นบำรุงใบนะครับให้ข้าวของเราอุดมสมบูรณ์เวลามันออกมาเม็ดมันจะโตเม็ดมันจะเต่งเม็ดมันจะใหญ่หากพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการกันอยู่อยากจะได้ก็โทรมาได้เลยนะครับพร้อมทั้งผิดพันธุ์คุณภาพสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถครับ

0: พักนี้แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเชียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
1: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตาเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
0: อะอะไรนะเอคุ้นๆอยู่นะทิพย์ๆอะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วลาตาเพิ่มทิปทิปก็ทิปโอสดนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่กล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา 2-300 นี่แหละ
1: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
0: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
1: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์นึงก็รู้เรื่องแล้ว
0: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนนะเนี่ยยายสี
1: ไปที่ร้านค้ายาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
2: 0614495885 0634499666
0: ขอบคุณมากมากนะยายสี
1: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตาเพิ่ม
0: ได้อยู่แล้ว
3: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับกินดีทานดีใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อให้หน่อยนะจ๊ะอาการปวดหลังปวดไหล่อาการปวดเส้นเอ็นมันตึงเอี่ยวซ้ายก็ปวดเอี่ยวขวาก็ปวด20กว่าปีครับพี่น้องครับที่อยู่คู่กับท่านมาตรงนี้ยาแผนโบราณยาสมุนไพรยาไทยที่พี่น้องบ้านเราเชื่อถือเชื่อใจและเชื่อมั่นนั่นก็คือไทยทิพย์โอสถครับพี่น้องครับยังขวดละ300บาทยังขวดเป็นสมุนไพรแบบชนิดแคปซูลยังกล่องละ200บาทเป็นสมุนไพรแบบอัดเม็ดสั่งวันนี้ครับแบบกล่อง6กล่องจากราคา 1,200 นะวันนี้ลดพิเศษให้กับท่านเลยเหลือเพียง990บาทยาดมมีแล้วนะครับพี่น้องครับทุกชุดท่านจะได้ยาดมไป1กระปุกเลยนะครับพี่น้องที่สั่งซื้อสินค้าของผมเอาไปสูดแก้ลมเอาไปดมแก้หวัดเอาไปดมคลายกังวลครับพี่น้องที่มีปัญหาหน้ามืดวิงเวียนนะครับมีปัญหาหน้ามืดวิงเวียนเอายาดมไปดมกันสูตรแก้ลมดมแก้หวัดหอมชื่นใจพี่น้องต้องการอยากจะได้วันนี้ก็โทรมาโหลละ300บาทครับพี่น้องครับขายพี่น้องบ้านเราเอาไปใช้ขายพี่น้องบ้านเราเอาไปพิสูจน์คุณภาพขายให้พี่น้องบ้านเราเอาไปติดรถเอาไปติดบ้านนะครับขายพี่น้องบ้านเราเอาไปสูตรแก้ลมเอาไปดมแก้หวัดกันราคาไม่แพงหรอกไม่อยากจะให้พี่น้องซื้อของแพงอย่าให้พี่น้องซื้อของที่ราคามันไม่แพงและเอาไปใช้เอาไปดมแล้วท่านจะรู้สึกและสัมผัสได้เลยว่านี่คือยาดมสมุนไพรของบริษัทไทยทิพย์โอสถครับ
4: เมื่อยบ่ไหวแล้วเท่าเอ้ยคือฮ้อนเนานี่เนาะงานกับสมหลายเท่าเอ้ยปวดหัวไปหมดแล้วนี
5: ่ไหวบ่นี่คือหน้าซีดบ่แม่นหน้ามืดบ่เท้าเอาลองดูนี่ยาดมสมุนไพรตาไทยทิพย์โอสถ
4: เอ้ยคือหอมแท้เนาะอันนี้ล่วงจมูกขึ้นมาเลยเฮ้ยหอม
5: ยาดมสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรแก้ลมดมแก้วัดเอานี่วิงเวียนหน้ามืดตาลายปวดหัวมึนหัวตัวนี่เอาอยู่แถมกลิ่นหอมติดทนนานใส่ทนจนลืมเลยล่ะ
4: หอมคักหอมประทับใจสบายหัวเลยบาทนี่เฮ้ยของดีปานนี่มันสิบ่แพงบ่ฮึเท่าฮึ
5: เว้ยบ่แพงราคาประหยัดแต่คุณภาพมาตรฐานสากลมีเลขทะเบียนถูกต้องควบคุมการผลิตโดยเภสัชกรแพทย์แผนไทยทุกขั้นตอนเลยได
4: ้สมพอเนาะกินถึงได้ถึงใจขนาดต้องไปเฝ้าหาซื้อไว้แล้วล่ะ
5: ยาดมสมุนไพรตราไทยทิพย์โอสถทะเบียนยาเลขที่ G78/66 สูตรแก้ลมดมแก้วัดมีอาการเวียนหัวหน้ามืดตาลายคลายอาการปวดหัวมึนหัวได้พร้อมมีวางจำหน่ายแล้วอยู่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสอบถามเพิ่มเติมโทร0614495885หรือ0634499666
3: ขอบคุณคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคุณป้าอยากจะได้ยาดม บอกว่าใครมาเที่ยวกับคุณป้าใครมาเล่นกับคุณป้าใครมาหาคุณป้าที่บ้านแจกยาดมไปเลยนี่แหละครับคนใจดีนะครับพี่น้องจากทางสุพรรณบุรีนะครับขอบคุณท่านด้วยนะครับแนะนำบทเพลงเพลงนี้กันเข้ามาเสียงร้องของครูสุรพลสมบัติเจริญคำเป็นโสดทำไมจ้า

0: ินอนกินบ้านกินเมืองบ่คือบ่ลูกบ่ย่อแท้ลูกไปหาเวียกหางานทําแ
1: ม่โอ้ยจักแม่หยังเฒ่านี่ล่ะมากวนคนแต่เช้าแต่แซ่วพุ่นเว้ย
0: เช้าจังได๋เดี๋ยวนี้มันสายแล้วขี่ตะเวนขึ้นคักแล้วนี่ลูก
1: ๆๆโอ้ยเฒ่าเอ้ยมื้อบ้านนี่ข่อยไถนาตัดหญ้าให้เจ้าเมื่อขึ้นคนละปัวตามเนื้อตามตัวเก็บชิงบ่อยากลุกอยากย่อแม่เท้า
0: สินอนจมีอย่างอยู่นั่นเกิดเป็นเศร้าให้เศร้าหน้ามันก็ลำบากแบบนี้ล่ะ
1: ก็ยังว่า
0: บ่ยากลำบากคือบ่ไปเกิดเป็นคนรวยอยู่ในเมืองคุณมาเกิดอย่างอยู่บ้านนอกเอาคันสั้นเนี่ยสิไปซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาให้เจ้ากิน
1: เฮ้ยยาหยังก่อ
0: ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
1: ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
0: แม่นแล้วค่อยได้ยินไทยตลาดเขาเว้
1: าย
0: าสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดหลังปวดแอวบ้านเหนือกินกระไดบ้านใต้กินกระไข่แน่สุคน
1: ไหวมีหม่องกินต่อบ่ละเท้าสั่งมาจาก3ขวดแล้วเท้าเด้อ
0: ฟ้าไปเดี๋ยวนี้ละ
1: เออฟ้าไปจะฟ้าหลายแล้วมันสิตําต่อ
2: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาแผนโบราณสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายลุกก็โอ้ยนั่งก็โอยพี่น้องครับฟังรายการของเราอยู่พี่น้องจากต่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างกล่องกันเข้ามาพี่น้องครับแฟนเพลงครับท่านที่ต้องการอยากจะได้ยาดมเอาไปสูดแก้ลมเอาไปดมแก้หวัดนะวันนี้สั่งซื้อสินค้าของผมอะไรก็ได้ผมมีแถมให้กับทุกท่านเลยเอาไปลองดมกันดูก่อนหลายคนบอกว่าได้รสดมแล้วติดอกติดใจเหมือนอย่างเช่นคุณลุงจากทางเชียงของเชียงแสนดมยี่ห้ออะไรก็สู้ของไทยทิพย์ไม่ได้วันนี้สั่งมา2โหลเลยรอมานานคุณป้าสุพรรณบุรีสั่งมา1โหลผมขายโหลละ300ครับพี่น้องครับ12กระปุก300บาทเอ้าทั้งแจกทั้งแถมพี่น้องมีงานบุญงานบวชงานสวดงานมงคลงานพิธีเอาไปเป็นของชำร่วยได้เลยนะครับหากท่านซื้อเยอะผมก็จะมีราคาพิเศษให้อยากจะได้วันนี้ก็โทรมาหรือว่าท่านมีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอยากจะได้ของแถมอะไรก็บอกมาพร้อมทั้งท่านที่ต้องการอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟครับกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกลุ่นชื่นใจกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาใจสั่นน้ำลายเหนียวกาแฟที่ดื่มแล้วมีตั้งแต่ความสุขความสดชื่นความกระปี้กระเป๋าความกระชุ่มกระชวยมีความเข้มข้นของสมุนไพรคือกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกขายดีเพราะคุณภาพครับ
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจื่อโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกาแฟลิซ่าเอ็มใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อ
5: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์
4: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
5: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
4: เห็ดลิ้นจื่อโสม
5: เกากีหรือโกจิเบอรี่กระชายดำ
4: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
3: 061-449-5885และ063-449-9666ครับพี่น้องครับฟังรายการของผมอยู่ณตรงนี้ตอนนี้ขณะนี้อยากจะลองดื่มอยากจะลองทานอยากจะเอากาแฟที่ไม่มีน้ำตาลอยากจะเอากาแฟที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายโทรมาได้เลยนะครับพี่น้องครับโทรมาได้เลยนะครับ063-449-9666 063-449-9666นะจ๊ะตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสระบุรีครับฟังรายการของเราอยู่ขณะนี้งานเพลงของอาจารย์สดใสรุ่งโพธิ์ทองครับ

0: สวัสดีครับผมสดใสรุ่งโพทองครับพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำท่านครับผมลองดื่มแล้วนะฮะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคาเฟ่กาแฟคุณภาพเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้กระชายดำเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆคือไม่มีน้ำตาลทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วมั่นใจว่าสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแม่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์อร่อยและมีคุณค่าสินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่โทร061-449-5885
2: ฝากไว้ด้วยนะครับกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพขอบคุณคุณป้าจากทางเพชรบูรณ์ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคุณป้าจากทางจังหวัดสระบุรีลูกค้าประจำครับสั่งผิดพันธุ์บำรุงดูแลตามา2กระปุกนะครับแล้วก็รวมไปถึงมะละคีนกอีก2กระปุกของแถมวันนี้ผมจัดเป็นชุดใหญ่ไปให้เลยคุณป้าทางเพชรบูรณ์ครับสัญญาณป้าไม่ค่อยชัดเจนป้าเอาเบอร์บ้านโทรหาผมเนาะยังไงก็เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่สั่งกาแฟอยากจะได้กาแฟห่อสีแดงมีตังถังเช่ามีเห็ดลิ้นจือมีโสมมีเกากี้มีกระชายดำบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายคุณป้าบอกว่าบอกเบอร์โทรศัพท์ไว้ไวจดนะครับท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้จดเบอร์โทรศัพท์ผมได้เลยนะครับ063-42-92แล้วก็63063-449-9666ครับนี่คือเบอร์โทรผมนะพี่น้องหนองคายฟังรายการกันอยู่ไหมขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางเชียงของเชียงแสนครับสั่งซื้อผิดพันธุ์เสริมอาหารโฟกัสกันเข้ามาและก็ขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอเถินจังหวัดลำปางฟังรายการผ่านทางลานคอยเรดิโอพี่น้องทางบ้านด่านลานหอยครับวันนี้ส่งไปให้แล้วนะกาแฟห่อสีแดงแล้วก็อยากจะได้ยาดมด้วยพอดีวันนี้ยาดมมาพอดีนะครับผมแถมยาดมท่านที่สั่งสินค้าผมทุกท่านวันนี้ผมให้ยาดมไปทุกท่านเลยครับยาดมเอาไปสูดแก้ลมเอาไปดมแก้หวัดพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการวิงเวียนหน้ามืดตาลายปวดหัวเวียนหัวอยากจะได้ยาดมนะครับก็วันนี้โทรมาผมขายถูกมากครับราคาโหลนึงขายเพียง300บาทโหลหนึ่งขายเพียง300บาท12กระปุก300บาทท่านต้องการอยากจะได้สินค้าอะไรซื้อสินค้าของผมครบ900บาทจัดของแถมให้เต็มที่เลยท่านที่ต้องการอยากจะได้กาแฟอยากจะดื่มกาแฟนะครับห่อสีแดงมี30ซองส่วนกาแฟโกนะครับพี่น้องครับกาแฟลิซ่าเอ็มโกห่อดำ1ห่อมี20ซองนะครับ1ห่อมี20ซองตัวกาแฟลิซ่าเอ็มโกจะมีส่วนผสมของวิตามินมีส่วนผสมของคอลลาเจนมีส่วนผสมของสารสกัดที่มีคุณประโยชน์มีส่วนผสมของสารอาหารที่มีคุณประโยชน์รสชาติกลมกล่อมอร่อยในรูปแบบของกาแฟผสมสมุนไพรแต่ผมต้องขอบอกพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของผมไว้ด้วยว่ากาแฟผมไม่ใช่หวานมันหวานมันนะครับกินแล้วอาจจะไม่ถูกใจท่านที่ชื่นชอบกาแฟแบบหวานท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานดื่มกาแฟของเราแล้วเอาไปตรวจสุขภาพร่างกายเวลาดื่มไปทานไปสักประมาณครึ่งเดือนนึงเนี่ยเหมือนกับคุณป้าที่วิเชียรบุรีบอกว่าคุณธนวัฒน์เอ้ยคุณหมอชื่นชมใหญ่เลยออกกำลังกายดีเนาะไปทานอะไรมาคุมน้ำตาลได้เลยเดือนนี้ที่ไหนได้ดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกว่างั้นท่านบอกนะครับนี่แหละครับคือความภาคภูมิใจพี่น้องทานสินค้าของผมดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มทานยาสมุนไพรของบริษัทไทยทิพย์โอสถของเราแล้วเวลาไปตรวจสุขภาพมันอาการต่างๆมันดีขึ้นมันรู้สึกกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงท่านแข็งแรงท่านมีความสุขผมก็มีความสุขไปด้วยท่านที่ฟังรายการกันอยู่อยากจะได้ตัวช่วยในการฟื้นฟูดูแลสุขภาพร่างกายฝากไว้ด้วยนะครับกาแฟโก้1ห่อมี20ซองกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพมีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจนครับ
1: ณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่า M Gold ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่า M Gold ใช้ดีแล้วบอกต่อ
3: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่า M Gold นะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่า M Gold มาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
4: ผมธีรยุทธ์จินซี่คงนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้

0: ชายดำ
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
2: ฝากไว้ด้วยพี่น้องจ๋าอยากจะดื่มกาแฟจะเป็นห่อแดงที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรหรือกาแฟโกห่อสีดำที่มีส่วนผสมที่เสริมเติมเข้ามานอกเหนือจากสมุนไพรคือวิตามินและคอลลาเจนครับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพครับมาฟังงานเพลงเพราะๆของครูของคุณพ่อไปพจน์เพชรสุพรรณครับมอบส่งไปให้คุณป้าจากทางสุพรรณบุรีขอบพระคุณด้วยวันนี้สั่งซื้อยาดมกันเข้ามาขอบพระคุณคุณป้าจากทางจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับลูกค้าประจำสินน้ำใจของท่านผมไม่เคยลืมครับน้ำใจของพี่น้องแฟนเพลงผมไม่เคยลืมอยากจะได้อะไรโทรมาได้เลยนะครับพี่น้องครับ0634499666นะจ๊ะ

บทเพลงเพราะๆงานเพลงของคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณครับขอบคุณพี่สาวจากทางอำเภอพรางกระต่ายมาสายนะพี่วันเนี้ยไม่น่าทันหรอกเวลาจะหมดแล้วด้วยขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอบคุณเพื่อนเพลงญาติเพลงแฟนเพลงจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยนะครับที่ไม่ลืมกันเนาะขอขอบพระคุณท่านด้วยขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดตากขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับคุณลุงทานประจำเลยบอกว่าอย่าย่าบิงพัสเนี่ยประทับใจพร้อมทั้งคุณป้าสระบุรีก็บอกว่ากินประจำทานประจำเหมือนกัน

0: รอบนี้ไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วรู้แต่ว่าสินน้ำใจของท่านนี่ผมไม่เคยลืมนะครับทั้งตัวอาหารเสริมยาย่าบิ้งพัดบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตาท่านที่มีปัญหาตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลอยากจะได้ยาย่าบิ้งพัดของเราไปฟื้นฟูไปบำรุงไปดูแลจอประสาทตาฝากไว้ด้วยมีปัญหาปวดกระบอกตาแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลมีปัญหามึนหัวมีปัญหาตาล้าตาพร่าตามัวยาย่าบิ้งพัดช่วยได้นะครับ
1: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
2: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
1: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
2: าย่าบิ้งพัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
3: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
2: วิวเวอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: อะเซโลล่าเชอร์รี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
2: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
3: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
2: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
3: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
2: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
0: ตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลให้ท่านทานวันละ2ครั้ง2เวลาก่อนอาหารเช้า1เม็ดและก่อนนอน1เม็ดครับกินประจำทานประจำท่านจะสัมผัสและรู้สึกได้เลยอาการที่แสบตาง่ายเคืองตาไวผ่านไป5วัน7วันนะครับบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าแล้วแต่อาการของแต่ละท่านที่เป็นมากเป็นน้อยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ครับท่านเป็นเยอะแล้วเป็นต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกไปรักษาไปหาคุณหมอบางคนได้ลอกนะครับได้ลอกดวงตาบางคนได้ไปฉายแสงฉายเลเซอร์อยากจะได้ยาย่าบิ้งพลัสของเราไปทานควบคู่นะครับก็สามารถทานได้ยาหมออย่าหยุดยาหมออย่างดนะทานได้เลยท่านต้องการอยากจะได้วันนี้โทรมานะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตายาย่าบิ้งพลัสเป็นเจ้าของเดียวกันกับฟอร์กัสนะครับผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูดูแลสุขภาพสุขเพศของคุณผู้ชายชีติขัดปัสสาวะไม่คล่องฝากไปด้วยฟอร์กัสคำ
4: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้
5: ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องแม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านในที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและ
6: ศูนย์ผลิตภัณฑ์จันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081
9: 02-90-16
10: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
12: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
13: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
14: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
15: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกาย
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะชัยชนกเดินหน้าทดสอบไทย AI พาสปอร์ตเริ่มลงทะเบียน19สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: นายชัยชนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยความคืบหน้าการเดินหน้าโครงการไทย AI Passport ยืนยันว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโดยเตรียมเปิดทดสอบการลงทะเบียน19สิงหาคมนี้และจะจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ28สิงหาคม2569และเริ่มเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ31สิงหาคม2569ส่วนเงื่อนไขการรับสิทธินั้นประชาชนจะต้องลงทะเบียนต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและต้องผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำและรักษาสิทธิ์ให้กับประชาชนชาวไทยอย่างทั่วถึงโดยจะมีการแถลงข่าวแจ้งช่องทางการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่1ถึงขออภัยค่ะอีกครั้งภายใน1ถึง2วันนี้เบื้องต้นมีการเสนอกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับปี2570ไว้ที่ 2,000 ล้านบาทนายกรัฐมนตรีเตรียมตรวจเยียบก่อนบิน1ขออภัยค่ะนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบิน1โคราชย้ำกองทัพไทยมีความพร้อมรับมือภัยคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านขอประชาชนเชื่อมั่นศักยภาพกองทัพพร้อมสนับสนุนงบประมาณและเทคโนโลยียกระดับขีดความสามารถด้านความมั่นคงคุณนิพิพงษ์ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ตรวจเยี่ยมยุทธวิธีทหารอากาศที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและติดตามความพร้อมของกองทัพอากาศในการรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่ากองบิน1ถือเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญในการป้องกันประเทศโดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อให้รัฐบาลเห็นถึงขีดความสามารถและความพร้อมของกองทัพหลังรัฐบาลให้การสนับสนุนด้านต่างๆตลอดช่วง10เดือนที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่รัฐบาลต้องสนับสนุนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประเทศและประชาชนนอกจากนี้การป้องกันประเทศต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะกองทัพโดยกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อรับมือการคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนส่วนการจัดสรรงบประมาณนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพแต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและผ่านการพิจารณาของรัฐสภาพร้อมชี้ว่าเทคโนโลยีทางการทหารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการรบในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงการเผชิญหน้ากันแบบตัวต่อตัวแต่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงดังนั้นหากไทยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหนือกว่าประเทศรอบข้างก็จะถือเป็นความได้เปรียบในการป้องกันประเทศโดยย้ำว่ายังขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพไทยทุกเหล่าทัพซึ่งพร้อมปกป้องอธิปไตยรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่นิพิพงษ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: จังหวัดพิษณุโลกและโรงเรียนวัดเนินมะคึกร่วมกับตำรวจภูธรจัดฝึกอบรมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาตามยุทธวิธีหนีซ่อนสู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินโดยนายวชิรพงษ์เอื้อพรจิรชัยนายกเทศมนตรีตำบลสมอแขเป็นประธานในการเปิดการอบรมและซักซ้อมโดยจำลองเหตุการณ์คนร้ายบุกกราดยิงในโรงเรียนมีนักเรียนบาดเจ็บ6รายเน้นสอนให้นักเรียนรู้จักเอาตัวรอดซ่อนตัวในห้องเรียนก่อนที่ชุดปฏิบัติการพิเศษและหน่วย EOD จะเข้าควบคุมสถานการณ์และเคลียร์พื้นที่อย่างรวดเร็วหวังสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อลดความสูญเสียหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
8: ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่ม

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: จะทำบุญขึ้น

0: พ่อตาเรียกพี่ก่อนจะเข้ารายการก็โทรขอกันขอตั้งเมื่อวานแล้ว วันเมื่อ2วันก่อนก็วันแม่ก็ขอคืออยากฟังทุกวันเหมือนกันเพลงแรกก็ไม่มีใครใหญ่เท่าเมียครับจะมีตำแหน่งระดับพันเอกพันโทอะไรก็แล้วแต่อยู่ในเครื่องแบบแล้วโอ้โหลูกน้องล้อมหน้าล้อมหลังพอกลับมาบ้านถอดเครื่องแบบไปซักผ้าซะก่อนปะเดี๋ยวเขามากินข้าว ไม่มีใครใหญ่เท่าเมียครับพักพวกผมเป็นคนร้องครับตลกดังผู้ใหญ่คำเกิงผู้ขับร้องพอตาเรียกพี่นี่อดีตเสรีรุ่งสว่างกับยอดรักสลักใจผู้ขับร้องเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังครับกับช่วงเวลาของข่าวไม่เหมือนกับช่วง8โมงเช้าไม่เหมือนกับช่วง6โมงเย็นเป็นข่าวแบบท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเพราะเขาอยู่ในทีวีผมก็เอาข่าวจากทีวีมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังทุกๆครั้งเนี่ยข่าวจากหนังสือพิมพ์มาให้ฟังแล้ววันนี้เป็นข่าวที่หลายคนน่าจะสะเทือนใจกับวงการพุทธศาสนาเรานะมันอะไรกันเนี่ยวงการพุทธศาสนาเนี่ยยกให้วัดแล้วยังจะทวงคืนโดยทายาทเนี่ยมันก็เลยงงๆอาจารย์ธงทองพูดว่านรกไม่ใช่มีเฉพาะน้ำพริกนะชื่อเนี่ยนรกเนี่ยน้ำพริกนรกครับมันจะต้องเป็นอะไรที่คือท่านเปรียบเปรยนะครับก็พูดง่ายว่านรกมันมีจริงนะยกให้แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำการโอนแต่การยกให้แล้วเป็นเจตนาของผู้วายชนเป็นเจตนาของผู้ที่เป็นเจ้าของให้แล้วกับเป็นธรณีสงฆ์ครับไม่ได้ให้เจ้าวาดไม่ได้ให้วยาวัจกรนี่ให้เป็นธรณีสงฆ์มันเป็นการตราพระราชบัญญัติของพรบคณะสงฆ์อยู่แล้วเพราะนั้นใครจะเอาคืนไม่ได้ครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียวนะครับทุกฟังเดี๋ยวเรามาค่อยๆเรียบเรียงกันนะครับว่าเรื่องที่ดินนี้มันน่าจะเป็นของใครแล้วตกที่ดินนี้มันแบ่งแยกยังไงอะไรยังไงครับไปฟังรายละเอียดเลยนะครับทุกฟัง
1: ที่เป็นเรื่องวุ่นๆยิ่งตอนนี้เนี่ยหลายคนสนใจประเด็นนี้เกี่ยวกับเรื่องศึกวัดป่าที่ดินที่มอบให้กับวัดที่ขอนแก่นถูกต้องค่ะแล้วก็ทายาทเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการจะทวงคืนคุณผู้ชมมีการเอาอะไรนะไอ้ท่อปูนซีเมนต์เอาปูนซีเมนต์ไปรอคือห้ามเข้าออกวัดแบบนี้เนี่ยค่ะมันกลายมาเป็นประเด็นค่ะดูกันหน่อยค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้นี่เป็นยังไงนะคะสังคมให้ความสนใจเหลือเกินเพราะว่าทางด้านพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบทางผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นก็จัดกำลังเอาเจ้าหน้าที่ไปดูแลความปลอดภัยในวัดเนี่ยค่ะผู้กำกับพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ดูตรงทางเข้าออกมีทีมสายตรวจมอเตอร์ไซค์รถยนต์เพิ่มความถี่ในการมาตรวจตราวัดที่นี่นะคะวัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่นซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ที่เราไปสอบถามได้ไปพูดคุยมาเนี่ยชาวบ้านเขาก็มีการเอาป้ายประกาศเรื่องการตั้งวัดป่าอดุลยารามอย่างถูกต้องตามกฎหมายเอามาติดปึ้งตรงหน้าประตูทางเข้าออกดูดีแผ่นเบลอเลยจะแจ้งให้คนทั่วไปให้รู้ว่าเนี่ยทำถูกนะถูกต้องตามกฎหมายเนื้อหาในป้ายเนี่ยที่ดูก็คือวัดจัดตั้งแล้วก็ก่อสร้างเมื่อ27 เมษายน ปี 41มันก็เป็นไปตามพรบคณะสงฆ์ปี2505มาตรา35จริงๆเนี่ยเอกสารตรงนี้วัดเขาเคยเอาออกมาชี้แจงให้ดูแล้วว่านี่ไงมันมีทุกอย่างแบบถูกต้องชาวบ้านบางส่วนพอรู้ข่าวว่าทายาทของนายเฮียงที่นายเฮียงเขาเคยบริจาคที่ให้กับวัดเนี่ยนะปรากฏว่าไปให้สัมภาษณ์ทายาทเขาไปให้สัมภาษณ์ในรายการบอกว่าเดี๋ยวจะทุบกำแพงวัด
2: โอ้
1: ชาวบ้านก็ไม่สบายใจ
2: ตกใจเลยเมื่อวานนักข่าวเราก็ต้องวิ่งวุ่นเลยเฮ้ยทุบหรอหรือเปล่าหรือยังไงเช็คซิยังไงซิชาวบ้านก็รีบบึงรถมาเลย
1: นี่ไงแล้วพอรู้ว่ามีเจ้าหน้าที่มาดูแลความเรียบร้อยชาวบ้านเขาก็ยิ่งโล่งใจไปหน่อยนึงแต่เขาบอกว่าไอ้เรื่องปมที่ดินเนี่ยก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายไหมแต่ก็ชาวบ้านเขาเชื่อนะใครทำอะไรไว้ก็จะได้รับผลแบบนั้นนั่นแหละ
3: จะเอารถแบ็คโฮ บอกลากล่องตรวจน้ำตาลแบบเดิมๆที
4: ่อ๋อนี่วัดมันมีมาตั้งแต่ก่อนเนี่ยพวกที่ร้านมาตั้งกับมหาวิทยาลัยยังไม่สร้างก่อนเนี่ยถนนมีแต่ที่พวงเยอะวันนี้มันปิดหมดเลยก็มันเอาท่อมาปิดเลยก็
5: ตกใจไหมแม่
3: ไม่ใช่เฉยนะ
4: วันมันไล่พวกแม่พวกแม่ไปตลาดแม่ก็เลยอ่านป้ายดูมันได้ถ้าอยู่ในวัดก็รีบขนของหนีนะอันนี้ด่าเอา
1: ฟังชาวบ้านไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้คุณผู้ชมทางด้านป้าดาป้าดาที่เป็นหลานสาวของนายเฮียงคนที่บริจาคที่ดินให้เนี่ยนะในฐานะที่ป้าดาเป็นทายาทก็ออกมาชี้แจงกรณีที่ดินเนี่ยแหละค่ะ21ไร่เอาโฉนดที่ดินด้านหลังโฉนดเนี่ยระบุเป็นชื่อนายเฮียงเป็นผู้ถือสิทธิ์เอามาแสดงเอามาโชว์ให้กับนักข่าวดูแล้วก็บอกว่าแม้ว่าปี33อะทางฝั่งในเฮียงอ่ะเขาจะมีความตั้งใจจะบริจาคที่ดินสร้างวัดก็จริงแต่มันมีเงื่อนไขไงว่าจะโอนสิทธิ์ให้เมื่อตั้งวัดสมบูรณ์ปรากฏว่าปี 3-4 เนี่ยในเฮียงเสียชีวิตก่อนตอนนั้นน่ะวัดก็ยังไม่สมบูรณ์เลยนิติกรรมที่ทำเดิมเนี่ยมันก็ต้องเป็นโมฆะแล้วกรรมสิทธิ์ก็ยังคงต้องตกทอดแก่ทายาทตามกฎหมายซึ่งป้าดาแกก็บอกว่าฉันนี่ไงเป็นหลานของในเฮียงไงฉันก็ต้องเป็นทายาทตามกฎหมายหลังจากนั้นปี41ค่ะหน่วยงานราชการแล้วก็วัดมีการรับรองว่าที่ดินผืนนี้สร้างวัดแบบถูกต้องสมบูรณ์แล้วแต่ว่าโฉนดอ่ะยังเป็นชื่อของนายเฮียงอยู่ถ้าเกิดทางวัดสามารถโอนเปลี่ยนชื่อได้ก็คงโอนไปแล้วป้าดาบอกว่านี่ฉันไม่ได้รังแกพระนะแต่พระต้องออกไปเพราะว่าไม่ใช่คือบอกว่าที่นี่ไม่ใช่วัดเพราะว่ามีที่มาแบบไม่ถูกต้องนี่คือในมุมของป้าดาค่ะ
6: แต่ว่าโฉนดเนี่ยเป็นของนายเฮียงอยู่ณปัจจุบันเนี่ยกรรมสิทธิ์เป็นของนายเฮียงนี่เมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นี่ฉบับของที่ดินนะคะฉบับหลวงถ้าทางวัดโอนได้เขาไปโอนแล้วเพราะว่ามันโอนไม่ได้มันก็คือกรรมสิทธิ์ของทายาทโดยชอบธรรมอยู่แล้วล่ะ
7: จะคืนแล้วก็เอาพระออกมั้ยหรือ
6: ออกก็ต้องออกสิครับเพราะไม่ถูกต้อง
7: แล้วที่ของพระ
6: ซึ่งก่อสร้างก็ต้องทุบสิย้ายไปที่ไหนก็ต้องว่ากัน
1: นี่แหละค่ะสิ่งที่ป้าดาป้าดาก็อธิบายนะส่วนความคืบหน้าคดีกรณีที่มีชายชะกันบุกไปป่วนที่วัดเนี่ยฝ่ายสืบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเขาก็ต้องรวบรวมหลักฐานนะเอาดูซิคลิปภาพคลิปวงจรปิดรอบๆพื้นที่เพราะว่ามีกลุ่มบุกล้อมวัดเอารถขนวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำคุณผู้ชมแล้วก็เอาปูนซีเมนต์อะเทไปคือกะว่าจะให้แข็งละค้างอยู่แบบเนี้ยแบบขวามือเฟรมขวามือเนี่ยนะคะไม่ให้ขยับเขยื้อนไปไหนแล้วที่เอามาตั้งตรงเนี้ยมันก็บังป้ายทะเบียนชื่อบริษัทก็แปลว่าอะไรเขาปิดบังป้ายทะเบียนชื่อบริษัทต่างๆนั่นแปลว่าเราอยากมาก่อเหตุแต่ไม่อยากเปิดเผยว่าคือใครอย่างเงี้ยเหรออ่ะเดี๋ยวก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เดี๋ยวต้องดูเรื่องคดีต่อไปด้วยนะคะ
2: คือในเฮียงเนี่ยคนที่มีเจตจำนงอยากจะยกที่เพื่อสร้างวัดเนี่ย
1: ที่จะบริจาค
2: ก็จากไป30กว่าปีแล้วเนาะ30กว่าปีผ่านไปกลายเป็นประเด็นร้อนข้อพิพาทเรื่องของที่ดินน่ะนะฮะล่าสุดข่าวเที่ยงไทยรัฐข่าวร้อนต้องรู้ครับตามความคืบหน้าเพราะอะไรวันนี้ในโลกออนไลน์มีคำถามมากมายเกี่ยวข้องกับป้าดาที่ออกหน้ามาเมื่อวานนี้ที่เจ้าตัวบอกว่าเป็นทายาทท
1: ายาทตัวจริงหรือเปล่า
2: เป็นหลานคนตั้งคำถามว่าทายาทตัวจริงไหมเกี่ยวข้องกับในเฮียงหรือตาเฮียงจริงหรือเปล่าเราได้คุยกับนายสุเมธอายุ74เป็นวยาวัจกรวัดป่านะฮะวัดป่าอดุญญารามที่ขอนแก่นเนี่ยบอกว่าในเฮียงเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยเขามีหลานสาวชื่อดาจริงๆอ่ะมีหลานชื่อดาจริงนะแต่ผู้หญิงที่ปรากฏตัวที่เป็นข่าวเป็นคราวเนี่ยและอ้างว่าเป็นทายาทของในเฮียงที่เราเรียกกันป้าดาป้าดาเนี่ยทางด้านวยาวัจกรบอกไม่ใช่นางดาที่เป็นหลานตัวจริงของในเฮียงนะ
1: คนละดาเหรอ
2: เธอชื่อนางพวงมณีคาดว่าอาจจะเป็นคนที่รับจ้างออกมารับหน้าแทนทายาทหรือเปล่าเขาก็ตั้งข้อสงสัยเอาไว้แบบนี้ครับ
8: คนที่ออกประชาสัมพันธ์หรือออกข่าวในโหนกระแสนะครับไม่ใช่นางดาตัวจริงนะครับตามที่เขาว่ามานะตามที่ข่าวมาว่าเป็นไม่ใช่นางดาตัวจริงแต
9: ่เป็นใครชื
8: ่อไม่ว่าเป็นทราบว่าชื่ออะไรนะพวงมณีอะไรนี่แหละ
9: แล้วเป็นลูกหลานอะไรเชื้อสายอะไรในเฮียงไหมน่ะ
8: ไม่ใช่ครับเขาว่าไม่ใช่ครับ
9: แล้วทำไมมาออกหน้าอย่างเงี้ยบอ
8: ข้อคงจะเป็นคนรับจ้างหรือเปล่าไม่ทราบนะตรงนี้มารับจ้างมาออกหน้าแทนของเจ้าทายาทนะครับ คาดว่าเป็นคงเป็นการร่วมมือกันมาตั้งนานชื่อทายาทนี่ก็ชื่อนางดานี่มีเป็นหลานอยู่แต่ที่พูดนี่ไม่ใช่นะครับที่ออกมาพูดออกมาเป็นตัวแทนนี่ไม่ใช่
2: เรื่องนี้นะครับเป็นข้อมูลจากฝั่งของวยาวัจกรนะคุณแข็งและคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก็ต้องรอคำชี้แจงด้วยซึ่งล่าสุดครับข่าวเที่ยงไทยรัฐข่าวร้อนต้องรู้ทีมข่าวของเราไม่รอช้าต่อสายโทรหาป้าดาเลย
1: อยากรู้อะ
2: ป้าดาตกลงมันยังไงกันแน่ครับเนี่ยป้าคนก็สงสัย
1: ป้าใช่ทายาทตัวจริงไหมเนี่ยสรุป
2: อะเอาอย่างนี้ฟังเลยแล้วกันให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับไกด์ธนกรหยกๆเมื่อกี้เลย
5: อะไรล่ะครับป้าตอนนั้นคืออะไรล่ะครับแต่ยืนยันป้าว่าเป็นหลานในเฮียงแท้ๆเลยนะครับป้าโดยสายเลือดเลยใช่ไหมครับ
10: เอาแล้วไม่เป็นหลานในเฮียงแล้วป้าจะเข้าไปยุ่งกับทรัพย์สินได้ยังไงอ
5: ่
10: ะ
5: ใช่น่ะสิครับ
10: เออแล้วคุณจะไปฟังเสียงนกเสียงกาพวกคุณทำข่าวภาษาอะไรอ
5: ่
10: ะ
5: ก็ไม่ผมก็เลยถามป้าทั้งสองฝั่งไงเขาตั้งข้อคำถามมาเราก็เลยมาถาม
10: ทั้งหมดไม่ครอบครัวทั้งหมดป้าเป็นคนดูแลแล้วใครมันสำคัญอ่ะ
1: ป้าดาจ๋าคือสังคมเขาสงสัยแล้วนักข่าวเราก็ต้องถามแทนสังคมนั่นแหละ
2: ครับผมก็ป้าก็มีสิทธิ์ชี้แจงนะฮะในขณะเดียวกันคนที่เขาติดตามเรื่องนี้เขาก็มีสิทธิ์จะสงสัยแต่สุดท้ายทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานทั้งหมดฮะ
1: ใช่แล้วก็วันนี้เนี่ยนะทีมข่าวก็ถามความคืบหน้าทางคดีไปที่ผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นด้วยก็บอกว่าตอนเนี้ยออกหมายเรียกป้าดามาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วเรื่องกลุ่มชายชะกันที่บุกไปป่วนวัดอะค่ะส่วนการแจ้งข้อหาอันนี้เดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำทางฝั่งวัดเพิ่มเติมรวมถึงฝั่งป้าดาด้วยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการคุณตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาใครยังคะยังตอนนี้ยังนะนอกจากนี้ค่ะทีมข่าวก็ไปคุยกับนางบัวเรียนพิมพ์ศรีแม่ตุ๋ยคือลูกสาวคนที่สามของในเฮียงที่เป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็บริจาคที่ดินให้นะแล้วก็เป็นคนที่ยื่นฟ้องร่วมกับแม่ครอบครัวนางบัวเรียงเนี่ยคือไม่อนุญาตให้บันทึกภาพนะแต่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าในเฮียงก็คือพ่อเอาโฉนดมาแสดงเพื่อแจ้งเจตนาจะสร้างวัดแต่ยังไม่ได้ยกที่ดินให้ใครแต่ทางวัดอ่ะเอาโฉนดไปติดประกาศชาวบ้านก็เลยรู้ว่าที่แห่งนี้จะสร้างวัดขึ้นจนมีกลุ่มขบวนการพยายามจะมาฮุบที่ดินทั้งหมดฉันเนี่ยเป็นรุ่นลูกยอมแพ้ไปแล้วเพราะว่าครอบครัวเนี่ยฉันเป็นชาวบ้านธรรมดาไร้กำลังไม่มีกำลังทรัพย์จะสู้คดีต่อแล้วล่าสุดเนี่ยทางฝั่งน้องดาก็คือป้าดาที่เราเรียกกันเนี่ยแหละค่ะน้องดาเนี่ยเขามีสามีเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เขารู้เรื่องนี้เขาก็เลยอาสามาดำเนินการมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวอีกรอบนึงไงแต่พี่น้องทุกคนก็ไว้ใจนะบอกน้องดาจัดการได้เลยเรื่องนี้ส่วนชาวบ้านอย่างเราเรียกคุณพรแล้วกันเพราะว่าคุณป้าพรเนี่ยนะก็ผูกพันกับวัดป่ามาตั้งแต่เด็กแล้ววัดป่าอดุลยารามที่นี่เนี่ยค่ะทั้งทำบุญเก็บอัฐิพ่อแม่ไว้ที่นี่บอกเลยนะว่าในชุมชนน่ะอยากให้คงสภาพเป็นวัดที่อยู่คู่หมู่บ้านแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนที่นี่ต่อไปลองฟังในมุมชาวบ้านดูหน่อยค่ะ
11: ที่วัดค่ะรู้สึกเกิดที่นี่โตที่นี่แล้วก็รู้จำความได้ก็เห็นวัดเลยค่ะก็อยากให้หยุดให้วัดเป็นวัดเลยค่ะจะได้มีผู้ศาสนาไงผีพ่อแม่ก็เผาอยู่ที่นู่นกระดูกพ่อแม่ก็อยู่นู่นอยู่ที่วัดค่ะรู้สึกแล้วรู้สึกสลดใจนะคะว่าทำไมถึงมาทำกับวัดแบบนี้นะคะมีแต่คนว่าอยากให้เป็นวัดนะคะไม่อยากให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
1: เนี่ยเสียงคนในชุมชนก็ไม่ได้อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยราคาประเมินเนี่ย77 ล้านแต่เขาว่าด้วยที่มันเป็นทำเลศักยภาพอยู่ห่างจากห้างดังไม่ถึงกิโลอยู่ใกล้กับมขอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลแล้วมันไม่ใช่แบบวัดป่าแบบในจินตนาการของเราแล้วคุณผู้ชมมันคือเมืองเลยเนี่ยแหละค่ะมีความเจริญเข้าไปแล้วเขาบอกว่าราคาตรงนี้ถ้าเกิดมาทำอสังหาเนี่ยจะพุ่งไปเป็นหลักแบบ100 ล้านเป็น1,000 ล้านเลยนะใช่ทำเลทองเลยแหละทำเลศักยภาพเลยล่ะค่ะ
2: อ่ะเดี๋ยวรอติดตามว่าวันนี้เหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อนะคะและจะจบยังไงวัดป่าประเด็นร้อน
12: คือพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าว่าตอนนี้ได้ออกหมายเรียกนางดาหรือว่าเจดารวมทั้งกลุ่มคนที่เข้ามาบุกรุกวัดป่าอดุลยารามรวมทั้งเจ้าของรถตู้3 คนส่วนรถปูนนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบทะเบียนนะครับโดยเบื้องต้นรถอยู่กรุงเทพส่วนรถปูนเชื่อว่าน่าจะอยู่ที่ขอนแก่นอยู่ระหว่างการตรวจสอบป้ายทะเบียนและในส่วนของข้อหาจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานและทำการสอบปากคำฝ่ายของวัดอย่างละเอียดต่อไป ก่อนจะทำการเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาโดยพิจารณาจากพยานหลักฐานและคำให้การประกอบซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่แจ้งข้อกล่าวหากับใครในขณะนี้นะครับอย่างไรก็ตามโลกโซเชียลมีเดียมีการตั้งคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ของวงศาคณาญาติว่าแท้ที่จริงแล้วป้าดาคนนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินที่บริจาคให้วัด21ไร่ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามความชัดเจนจากป้าดาโดยตรงโดยเปิดเผยนะครับว่าตนเองนั้นจริงๆเป็นญาติของนางพิซึ่งเป็นภรรยาของนายเฮียงทั้งสองท่านเสียชีวิตไปแล้วไม่อยากจะไปพูดถึงทรัพย์สินที่ดินผืนนี้กว่า20ปีที่ผ่านมามีแต่ตนเองที่ต้องดูแลรวมทั้งดูแลญาติๆด้วยตระกูลของเราทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หากเอาลูกหลานของนายเฮียงมารวมกันอาจจะมีเป็นพันๆคนเลยนะครับนายเฮียงมีลูกทั้งหมด9คนซึ่งน้องสาวของนางพิมพ์ศรีมีศักดิ์เป็นยายของตนเองท่านเสียชีวิตไปแล้วไม่ต้องไปขุดขึ้นมาขุดเรื่องทรัพย์สินปัจจุบันดีกว่าว่าใครโกงใครป้าเบื่อสังคมทุกวันนี้ไม่อยากให้นักข่าวไปเต้นตามโซเชียลมันมี IO มาเล่นงานสารพัดเราถูกโกงและป้าเองไม่ใช่มนุษย์โกโลโกโสข้างทางเรื่องสายญาติก็มีศักดิ์เป็นหลานไม่ต้องไปขุดขึ้นมาป้าดายืนยันนะครับว่าเบื่อหน่ายกับข่าวในโซเชียลมีเดียที่กล่าวหาตนเองว่าไม่ใช่หลานก็อยากถามกลับไปว่าแล้วมึงจะมาเป็นหลานแทนกูหรือยังไงไอ้พวกระยำเราโดนโกงจนเอียนแล้วฝากไปถึงพวกปากหอยปากปูอย่าไปสนใจให้มากครับ
10: คือว่าทรัพย์สินที่ดินผืนนี้20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ป้าต้องดูแลญาติแล้วก็ดูแลเรื่องทรัพย์สินด้วย
13: โอเคเข้าใจครับป้า
10: ตระกูลเราเนี่ยทำมาสังหาแล้วในเฮียงเนี่ยถ้าเอาลูกหลานมารวมกันเป็นพัน
13: ป้าดาครับนิดเดียวพ่อเฮียงแกมีลูกกี่คนนะครับ
10: 9
13: คนป้าดาเนี่ยเป็นลูกของ1ใน9คนหรือเปล่าครับหรือยังไงเอ่ย
10: น้องสาวของนางเนี่ยเป็นยายฉัน
13: น้องครับ
10: ตายหมดแล้วไม่ต้องไปขุดหรอกขุดพระปัจจุบันเนี่ยทรัพย์สินน่ะใครโกงใครฉันเบื่อหน่ายกับสังคมเฮงซวยทุกวันนี
13: ้โอเค
10: ป้าดาคนนี้ขุดคนนั้น
13: ป้าดาใจเย็น
10: ผู้สื่อข่าวก็ต้องหูหนักไม่ใช่ไปเต้นตามไอ้โซเชียลบ้าบอมันก็มี IO มาเล่นงานเราสารพัดป้านี่ไม่ใช่มนุษย์โกโลโกโสข้างทางนะ
13: ครับ
10: แล้วไปเบื่อหน่ายไอ้โซเชียลที่มันบอกว่าไม่ใช่หลานแล้วมึงจะมาเป็นหลานแทนกูหรือไงว่าอะไรพวกนี้เนี่ย
13: ใจเย็นครับป้าครับใจเย็นครับ
10: มันโมโหคือฉันเบื่อลำคาญเพราะฉันคือเราโดนโกงจนเอียนแล้วไงมันเอียนสังคมบ้าๆแบบนี้หนูน่ะทำข่าวอะนะก็ไอ้ฝากปากหอยปากปูไอ้พวกไอ้พวกนี้ก็อย่าไปสนใจมันมากไอ้เสียงนกเสียงกามันไม่มีแก่นสาร
13: ครับ
10: ไอ้แก่นสารมันคือเราเป็นของแท้เราพูดเรื่องความเป็นมาตั้งแต่พ่อโคตรแม่ฉันก็เอามาแฉออกสื่อแล้วก็ยังมีคนมาบอกไม่ใช่ญาติเอาแล้วมึงจะมาเป็นญาติแทนกูไหมล่ะ
1: ป้าเดือดจนผู้สื่อข่าวบอกป้าใจเย็นๆป้าใจเย็นๆนะคุณผู้ชมทีนี้มาสอบถามลูกสาวคนที่3ของนายเฮียงก็คือคุณบัวเรียนแต่ก่อนที่เขาจะให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเนี่ยนะคะตัวของลูกเขยของนายเฮียงเนี่ยก็ขอความร่วมมือไม่ให้บันทึกภาพหรือว่าวิดีโอหรือเสียงสัมภาษณ์เพียงแต่ให้ข้อมูลแล้วสามารถนำมารายงานเป็นข่าวได้คุณบัวเรียนเนี่ยบอกว่าเดิมในเฮียงมีที่ดินทั้งหมดประมาณ42ไร่แบ่งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นไป10ไร่ส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับวัดมีประมาณ21ไร่เศษๆนะแล้วก็ยังมีพื้นที่หัวไร่ปลายนาอีกประมาณ 5-6 ไร่ในอดีตพื้นที่นี้มันเป็นป่าแล้วก็มีแม่ชีเข้ามาสร้างกุฏิมีพระเข้ามาพำนักตัวของคุณพ่อก็คือในเฮียงเนี่ยเกิดความสงสารจึงซื้อกุฏิมาตั้งให้ก่อนจะเกิดความศรัทธาแล้วก็มีเจตนาจะสร้างวัดขึ้นในพื้นที่แต่ยืนยันว่าเป็นเพียงเจตนารมณ์ที่จะสร้างวัดไม่ได้หมายถึงการยกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับบุคคลใดในเวลาต่อมาคุณพ่อสามารถเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์จากสค.1เป็นโฉนดที่ดินได้แล้วในงานทอดผ้าป่าครั้งหนึ่งได้นำโฉนดไปแสดงให้ชาวบ้านเห็นเพื่อยืนยันว่าตั้งใจจะใช้ที่ดินผืนดังกล่าวสร้างวัดแต่ไม่ได้มีการมอบโฉนดหรือว่าโอนกรรมสิทธิ์ให้กับวัดต่อมาทางวัดก็นำสำเนาหรือเอกสารเกี่ยวกับโฉนดไปติดไว้ที่ฝาผนังคล้ายเป็นการประกาศให้ชาวบ้านรับทราบว่าบริเวณดังกล่าวจะสร้างเป็นวัดก่อนที่ภายหลังจะเกิดข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งครอบครัวเชื่อว่ามีกลุ่มบุคคลพยายามจะเข้ามาครอบครองที่ดินทั้งหมดคุณบุเรียนบอกว่าเธอเคยพยายามจะต่อสู้เรื่องสิทธิ์ในที่ดินแต่สุดท้ายก็ยอมถอย
14: พราะครอบครัวเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอในการดำเนินการต่อจึงมอบหมายให้น้องดาน้องดาก็คือเจดานี่แหละซึ่งเป็นหลานสาวแล้วมีความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์เข้ามารับหน้าที่ดำเนินการแทนครอบครัวหลังจากในเฮียงเสียชีวิตครอบครัวมองว่าเจตนาที่จะสร้างวัดไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เพราะยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์และตามคำกล่าวอ้างของครอบครัวยังไม่มีการก่อสร้างวัดตามเจตนาเดิมจนนำไปสู่ข้อพิพาทแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเดิมครอบครัวเคยหารือกันว่าหากได้ที่ดินกลับมาคืนหรือว่าได้คืนมาต้องมีการแบ่งให้ทายาทใน9คนขณะเดียวกันยังมีพื้นที่ประมาณ6ไร่ไว้สำหรับวัดเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์เดิมของคุณพ่อคุณบุเรียนยืนยันว่าประเด็นสำคัญที่ครอบครัวยึดถือก็คือปัจจุบันชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดยังคงเป็นชื่อของนายเฮียงหากมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้วัดอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นก็คงไม่เกิดข้อพิพาทดังเช่นในปัจจุบันนี้ค่ะ
12: วันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามพระครูอดุลสารนิเทศโดยให้ข้อมูลนะครับว่าเพิ่งเดินทางกลับมาจากกรุงเทพมาถึงวัดตอนสักประมาณ5ทุ่มหลังรับกิจนิมนต์เดินทางไปออกรายการดังพระครูอดุลสารนิเทศเล่าให้ฟังนะครับว่าชีวิตของหลวงพ่อเป็นพระที่อยู่แบบสมถะไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเรื่องต่างๆที่มากระทบหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นพระสิ่งต่างๆเป็นหน้าที่ของญาติโยมที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือคดีต่างๆที่เกิดขึ้นจะให้หลวงพ่อเป็นคนไปฟ้องร้องคารวะดูไม่เหมาะสมเลยนะครับหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดแห่งนี้มานานกว่า36ปีแล้วไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องวิตกกังวลช่วงที่เป็นคดีความใหม่ๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระที่ต้องแบกรับแต่พอร่างกายแก่ชราลงก็มีความท้อแท้อยู่เหมือนกันนะครับพร้อมกับฝากไปถึงญาติโยมว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเครียดเพราะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้ผ่านกระบวนการทางกฎหมายมาแล้วที่ผ่านมาการต่อสู้ในชั้นศาลที่ดินก็ยังคงยืนยันว่าเป็นของวัดหลวงพ่อขอบคุณญาติโยมทุกคนที่ให้กำลังใจครับ
15: ชีวิตของหลวงพ่อเป็นพระที่อยู่แบบสมถะไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเรื่องอะไรต่างๆที่มากระทบหลวงพ่อถือว่าหลวงพ่อเป็นพระสิ่งต่างๆก็เป็นหน้าที่ของโยมที่จะช่วยเหลือคดีต่างๆในหลวงพ่อไปลงไปฟ้องร้องกับฆราวาสมันไม่เหมาะหลวงพ่อก็อยู่แบบนี้ตลอดมาแล้วตลอด36ปีที่มาเป็นเจ้าวาดที่นี่ก็ไม่มีอะไรวิตกกังวลก็ตอนสู้ใหม่ก็ไม่ถือว่าเป็นภาระแต่หนักเข้าตอนมีความแก่ชราลงมาก็รู้สึกท้อแท้แล้วก็เหนื่อยไม่ต้องเครียดในเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องต่างๆได้ผ่านกระบวนการในด้านกฎหมายแล้วศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาแพ่งต้นแพ่งอุทธรณ์คือตัดสินยกคำร้องหมดแล้วไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องไปเครียดในเรื่องนี
14: ้ผู้สื่อข่าวไปคุยกับคุณนัดดาจีนเกตอายุ78ปีเป็นพี่สาวแท้ๆของพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามพร้อมในเรียงจีนเพศอายุ78ปีสามีเดินทางมานั่งรออยู่บริเวณหน้ากุฏิระหว่างที่เจ้าอาวาสเดินทางไปฟอกไตที่โรงพยาบาลนะคะตัวของคุณนัดดาเล่าให้ฟังบอกครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด15คนหลวงพ่อเนี่ยเป็นลูกคนที่10บวชเป็นพระมาตั้งแต่เรียนจบสายอาชีพตลอดเวลาที่ผ่านมาแม้ไม่ค่อยได้พบหน้ากันบ่อยนักแต่หลวงพ่อก็เคยเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวรวมถึงรับกิจนิมนต์ไปฉันเพลงที่บ้านในพื้นที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นส่วนข้อพิพาทเรื่องที่ดินคุณนัดดาก็บอกว่ารับรู้เรื่องมาตั้งแต่เริ่มมีคดีขึ้นสู่ศาลแล้วก็ไม่คิดว่าปัญหามันจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งกระทั่งเห็นข่าวทางโทรทัศน์ว่ามีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นภายในวัดก็เป็นห่วงพระน้องชายขอให้สามีพาเดินทางมาเยี่ยมทันทีนะคะคือหากเป็นไปได้ก็อยากให้หลวงพ่อปล่อยวางเรื่องวัดเพื่อให้ปัญหาทั้งหมดในยุติลงเนื่องจากขณะนี้หลวงพ่อชราภาพแล้วก็มีโรคประจำตัวต้องเดินทางไปฟอกไตเป็นประจำไม่อยากให้ต้องมาเครียดกับข้อพิพาทอีกแต่การตัดสินใจทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับหลวงพ่อก่อนหน้านี้เคยพูดในลักษณะเดียวกันแล้วแต่หลวงพ่อยังยืนยันว่าต้องการอยู่ดูแลวัดป่าอดุลยารามต่อไปเพื่อให้วัดเป็นที่พึ่งของชาวบ้านแล้วก็ญาติโยมในพื้นที่ค่ะ
16: ห่วงคนจะมาทำร้ายจริง
17: ๆครับตอนนี้ท่านก็ป่วยด้วย
16: นะตอนนี้ท่านก็ป่วย
17: ต้องไป
16: น้องชายก็ป่วยต้องไปฟอกไตต้องไปแล้วเป็นห่วงมากเป็นห่วงคนจะมาทำร้ายอยากให้จบก็คือต้องถามหลวงตา ว่าหลวงตาจะยังยื้อวัดเอาไว้ไหมถ้าไม่ยื้อก็ปล่อยเข้าไปเราก็ไปทุดงเหมือนเดิมเพราะว่าท่านก็ทุดงมา
18: เป็นป่วยชราภาพมากแล้ว
16: ชราภาพมากแล้วท่านก็ป่วยต้องฟอกไตต้องอะไรต่อแล้วก็เลยได้มาอยู่ตรงนี้เป็นห่วงน้องมาก
14: ส่วนชาวบ้านที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นประจำก็บอกว่ามาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดแห่งนี้ประจำเลยเห็นว่าหลวงพ่อท่านมีจิตใจเมตตาช่วยเหลือชาวบ้านที่มาขอพึ่งพาพอเกิดเรื่องราวขึ้นก็เป็นห่วงนะคะหลวงพ่อท่านยังบอกตลอดว่าไม่ต้องกังวลเพราะที่ดินที่สร้างวัดได้รับมอบจากเจ้าของที่ดินอย่างถูกต้องค่ะ
19: แม่มาตั้งแต่แม่ยังไม่เกษียณค่ะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาทำบุญที่วัดตรงนี้ได้ยินข่าวอย่างนี้รู้สึกเสียใจก็พระอาจารย์ก็พูดตลอดพระอาจารย์ก็บอกว่าตรงนี้มันก็เป็นของวัดเขารุ่นพ่อรุ่นแม่เขาบริจาคอย่างนี้นะลูก
13: เท่าที่ได้มาปฏิบัติธรรมมาสัมผัสกับทางวัดหลวงพ่อท่านเป็นคนยังไงคร
19: ับ ใจดีรับหลวงพ่อจะพูดตลอดนะลูกนะวัดไม่มีปัญหายังไงก็เป็นของเราไม่มีปัญหาหรอกสู้คดีมาตลอด
13: คิดว่าเรื่องนี้อยากให้จบยังไงครับแม
19: ่ก็อยากให้เป็นปกติเนาะวัดเขาเคยได้รับแต่งตั้งตรงนี้เป็นที่ของวัดก็จะเป็นของที่ของวัดต่อไปนะลูก
0: ท่านไหนที่เอาล่ะครับผมดูทีวีช่องหนึ่งเขาก็บอกว่ามีสมุดบันทึกของพ่อใหญ่เฮียงยกที่ให้วัดสมุดบันทึกนะครับแล้วก็ถวายโฉนดให้กับวัดเนี่ยหลักฐานตรงเนี้ยเจดาเนี่ยแกจะลงยังไงเนี่ยเพราะหลักฐานมันยืนยันกันแบบนี้แล้วที่สำคัญคือออกเป็นพระราชกิจฎีกาออกมาแล้วออกเป็นราชกิจจานุเบกษามาแล้วที่ธรณีสงฆ์คำว่าที่ธรณีสงฆ์เนี่ยมันไม่สามารถไปโอนไปจำนองไปเปลี่ยนอะไรได้ทั้งสิ้นเพราะถึงแม้ว่าจะไม่ได้โอนเป็นชื่อของวัดแต่เจ้าของเขาคือพ่อใหญ่เฮียงเนี่ยเขาเป็นคนมอบให้วัดมอบให้วัดแล้วมีหลักฐานในการมอบด้วยมีสมุดบันทึกในการมอบด้วยเมื่อปี2533แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งถวายโฉนดให้กับวัดก็มีหลักฐานพร้อมถวายเงินพร้อมโฉนดมันก็เป็นหลักฐานชัดเจนเป็นลายมือเลยทางวัดเขาก็เก็บไว้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นชื่อวัดก็เพราะว่าการถวายนี่เป็นความตั้งใจของคนถวายไม่จำเป็นว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นโฉนดเป็นชื่อของวัดอะไรไม่ใช่เมื่อมันเป็นที่ของธรณีสงฆ์มันคือไม่เป็นที่ของคนใดคนหนึ่งไม่จะเป็นที่ของเจ้าอาวาสไม่จะเป็นที่ของไวยากรณ์มันเป็นที่ของธรณีสงฆ์คำว่าธรณีสงฆ์ที่ไหนแล้วแต่เป็นวัดก็ต้องเป็นที่ธรณีสงฆ์เพราะมันต้องประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษานี่แหละครับคุณผู้ฟังติดตามกันต่อไปผมเชื่อว่าเจดาเนี่ยอาจจะต้องถูกจับด้วยซ้ำไปอาจจะต้องเข้าคุกด้วยครับด้วยการหมิ่นประมาทเนี่ยหรือจะเป็นเรื่องของความรู้เท่าไม่ถึงการยังไงแล้วแต่ครับผมว่าเรื่องนี้จบได้ไม่ยากจบได้ไม่ยากเพราะหลักฐานมีชัดเจนแม้กระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันของขอนแก่นก็สมัยก่อนก็เป็นอะไรนะเป็นเขาเรียกเป็นเจ้าพนักงานเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของคือเป็น

0: 1ซื้อ4แถม2ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2เอนไซม์ไบอนิกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรค29ปี30ปีก็พูดอยู่อย่างเงี้ยเพราะสินค้าของเรามีอย.มีความมั่นใจในคุณภาพแล้วก็ยังมี AND ลูทิน่าที่ตอนนี้มีส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาอยู่ด้วยก็เลยทำให้ทั้งบำรุงสายตาและบำรุงร่างกายในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3อันนี้ AND ลูทิน่านะครับครับแล้วก็แตกต่างกับเอนไซม์เอนไซม์ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับแล้วฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกอยากได้ของแท้อยากได้ของจริงก็สั่งซื้อจากเราโดยตรงครับ0817577474ครับแล้วก็ยังมีทางด้านของกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สุนไรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับและก็ยังมีสบู่สระผมครับสำหรับท่านที่เส้นผมไม่แข็งแรงหลุดร่วงง่ายๆรังแคก็เยอะแล้วก็เชื้อราบนหนังศีรษะก็มีใช้สบู่สระผมที่ครับปรับสภาพและฟื้นฟูกันครับทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับส่งท้ายก็เรื่องงานเพลงเพราะเพลงถึง2เพลงตามเวลาก็แล้วกันนะครับแล้วก็6โมงเย็นเจอกันใหม่สำหรับช่วงบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นนี้ก็มีวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ไม่มีสวัสดีครับ
1: จนล้มไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817804
4: สีผมสไตล์เกาหลี
3: 575 0817804575

0: ังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855171902 0855171902ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สว ยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิง
8: ต้อนรับกันช่วงนี้ด้วยเพลงเมื่อสักครู่ฮะรักคือฝันไปของสาวสาวสาวแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นร้องกันโดยคนสองยุคน่ารักมากคือเวลาเห็นคลิปที่พ่อลูกร้องเพลงแม่ลูกร้องเพลงเราจะมีความสุขไปด้วยอ่ะสื่อสารกันด้วยบทเพลงแต่อันนี้ไม่ใช่แม่ลูกนะ
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเร่งสางปัญหาการครอบครองอาวุธปืนอุดช่องโหว่ลดผลกระทบทุกภาคส่วนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นายกรัฐมนตรีเผยสั่ง3ฝ่ายสางปัญหานโยบายเข้มอาวุธปืนกระทบนักกีฬายิงปืนฝึกซ้อมไม่ได้มอบฝ่ายปกครองเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการมอบปืนเป็นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าได้ขอให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลไปแล้วส่วนกรณีที่สมาคมยิงปืนกังวลมาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดจะส่งผลต่อการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬายิงปืนนั้นเรื่องนี้อธิบดีกรมการปกครองจะมีการหารือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาซึ่งจะเปิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยไม่ให้มีช่องโหว่ไปใช้อาวุธปืนทำร้ายคนอื่นอีกประเด็นกรณีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนออกมาบ่นว่าทำงานยากขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องไปจัดทำยุทธศาสตร์แผนงานวิธีการปฏิบัติซึ่งต้องถามว่าคนที่บ่นนั้นเป็นใครหากเป็นเรื่องหน้าที่ในราชการขอให้ไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารก็จะนำเรื่องนี้มาหารือในการประชุมผู้บริหารและส่วนงานราชการเพื่อหาทางออกยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: กองพันทหารสารวัตรที่41ร่วมบูรณาการกับศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราชและเครือข่ายอาสาสมัครเร่งดับไฟป่าคุควนเคลงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังลุกลามเสียหายกว่า100ไร่ล่าสุดควบคุมเพลิงได้แล้ว3จุดคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
8: กองพันทหารสารวัตรที่41ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยและเครือข่ายอาสาสมัครบ้านควนชิงเข้าควบคุมและดับไฟป่าเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าโดยรอบและพื้นที่ชุมชนจากการบูรณาการความร่วมมือกันของทุกภาคสามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าไว้ได้3จุดหลักในพื้นที่ตำบลเคร็งอำเภอชะอวดได้แก่บ้านควนตีนบ้านควนชิงและบ้านหัวปลวกช้างโดยมีความเสียหายรวมกันมากกว่า100ไร่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมพร้อมเข้าดับไฟในทันทีหากพบจุดที่มีควันหรือว่าความร้อนสะสมและเกิดการปะทุขึ้นมาใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์กลับมารุนแรงอีกครั้งโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศร้อนและฝนทิ้งช่วงแบบนี้นวลนภาสมัครสมานรายงาน
6: พันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบทันนิกผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีกลุ่มชายชะกันบุกเข้าบุกรุกพื้นที่วัดป่าอดุลยารามว่าจากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดและหลักฐานที่ได้รับพบรถที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์4คันประกอบด้วยรถตู้2คันรถผสมปูน1คันและรถกระบะขนวัสดุอีก1คันโดยตำรวจได้เรียกเจ้าของรถมาสอบปากคำในฐานะพยานส่วนคนขับรถผสมปูนให้การว่าได้รับคำสั่งจากผู้จัดการร้านให้เข้ามาเทปูนบริเวณดังกล่าวโดยเข้าใจว่าเป็นการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะที่ผู้เกี่ยวข้องในการสั่งซื้อปูนตำรวจได้เชิญมาให้ข้อมูลเพื่อหาความเชื่อมโยงแล้วล่าสุดตำรวจออกหมายเรียกป้าดาและเจ้าของรถที่เกี่ยวข้องซ ซึ่งจากภาพวงจรปิดและคำให้การของพยานสามารถยืนยันได้ว่าป้าดาปรากฏตัวในเหตุการณ์วันเกิดเหตุจริงจึงขอเชิญตัวมาสอบปากคำเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพิจารณาความเกี่ยวข้องกับคดีต่อไป
9: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกายได้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
11: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิลกรานกราบแทบประยุคลบาทด้วยสำนึกพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการกรมการขนส่งทหารบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงคสทบ.

0: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด 10% ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม้เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำ
1: ว่าโปรเยอะ
0: สมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
2: คิดถึงยาง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
6: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างและพนักงานกรมการขนส่งทหารบกและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงขสท

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเจอกันในช่วงเย็นของวันศุกร์นะฮะวันนี้14สิงหาคม2569นะครับวันนี้พี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีแล้วก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมถึงน้องๆนะครับแฟนคลับรายการของเราที่ติดตามรับฟังรายการในช่วงเย็นวันนี้นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการเดินทางนะครับเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะกำลังเดินทางกลับบ้านนะครับหลังจากที่เลิกทำงานหรือว่าน้องๆกำลังเดินทางกลับหลังจากเลิกเรียนบางคนก็อาจจะอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยนะครับก็ติดตามรับฟังรายการเป็นเพื่อนกันนะครับสามารถที่จะโพสต์แชร์เข้ามาพูดคุยกันได้ผ่าน Facebook ของเพจ Army Radio นะครับมาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยวันนี้คุณผู้ฟังถ้าดูภาพรวมรายการเนื้อหาที่เตรียมมาพูดคุยเนี่ยมีงานที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่อยากจะเชิญชวนไปด้วยนะครับรับรองว่าน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนนะฮะรวมถึงเรื่องราวดีๆก็มีมาฝากกันตลอดทั้งรายการในวันนี้ใครที่รอท่านอาจารย์หน่อยอยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวพบกันเช่นเคยกับช่วงของสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวนะครับท่านอาจารย์หน่อยก็มีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันด้วยนะครับแต่เริ่มต้นรายการวันนี้เดี๋ยวขอไปเริ่มกันที่เรื่องของพระมหากรุณาธิคุณกันก่อนเลยนะครับกำลังใจนะครับรวมถึงในส่วนของขวัญต่อการปฏิบัติงานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับและที่ผ่านมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับที่ได้ทอดพระเนตรเห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแนวชายแดนของกำลังพลที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้นะครับล่าสุด นะครับคุณผู้ฟังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กองกำลังป้องกันชายแดนนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่จังหวัดต่างๆโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมล่าสุดคือให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่นะครับซึ่งก็ประกอบด้วยฐานปฏิบัติการมัคควานที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นนะครับท่านองคมนตรีได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการผาหลวงซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับเจ้าหน้าที่กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในกองกำลังป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาเป็นขวัญกำลังใจต่อการปกป้องอธิปไตยของชาติและการดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนนะครับรวมทั้งยังมีการเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ฐานปฏิบัติการยานภัทรด้วยนะครับซึ่งก็อยู่ที่อำเภอกันทรลักษณ์เช่นเดียวกันชื่อฐานปฏิบัติการนี้นะครับมีความสนใจมากๆนะครับเพราะว่าฐานปฏิบัติการนี้ได้มีการตั้งชื่อเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติความกล้าหาญของพลทหารยานภัทรโคตรสาขาท่านเป็นกำลังพลในสังกัดของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3นะครับและท่านเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงปีที่ผ่านมานะครับในช่วงบ่ายนะครับท่านองคมนตรีได้มีการเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการเนิน225ที่พนมดงรักสุรินทร์นะครับเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับกำลังพลที่อยู่ที่นั่นด้วยนะครับพร้อมกันนี้ได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายที่อำเภอพนมดงรักพร้อมทั้งได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้รับทราบซึ่งก็ยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดไม่ได้นะฮะอันนี้คือขวัญและกำลังใจเป็นอย่างดีสำหรับการปฏิบัติการต่างๆของเจ้าหน้าที่กำลังพลเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของงานพระราชพิธีอีกหนึ่งงานที่มีความสำคัญและมีความสวยสดงดงามนะครับอย่างเรื่องของการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงของวันที่6พฤศจิกายน2569ซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับ เดี๋ยวจะมีการซ้อมย่อยแล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่นะครับซึ่งกำหนดการซ้อมย่อยเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับวันจันทร์ที่17สิงหาคมขณะเดียวกันเนี่ยเขามีกำหนดการซ้อมย่อย10ครั้งนะครับนับรวมวันจันทร์ที่17ไปด้วยเนี่ยนะฮะมีในส่วนของเดือนสิงหาคมเนี่ยจะมีวันที่17มีวันที่20นะครับแล้วก็มีวันที่27สิงหาคมเดือนกันยายนนะครับมีวันที่3วันที่8วันที่17และวันที่23กันยายนส่วนเดือนตุลาคมนะครับซ้อมย่อยจะมีอยู่ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันคือวันที่2ตุลาคม8ตุลาคมแล้วก็15ตุลาคมหลังจากนั้นจะเป็นการซ้อมใหญ่2ครั้งคือวันที่21ตุลาคมแล้วก็วันที่28ตุลาคมก่อนจะมีพระราชพิธีจริงในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นะครับสำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือรวมทั้งหมด 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำเขาแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาวอยู่ที่ประมาณ 1,280 เมตรความกว้าง90เมตรเต็มคุ้งน้ำเจ้าพระยานะครับสวยสดงดงามมากๆทีเดียวพี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับชมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับซึ่งกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีที่สำคัญในครั้งนี้และนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของคนไทยนะครับที่ได้มีพระราชพิธีที่มีความสวยงามและมีความละเอียดอ่อนมากๆรวมทั้งยังเป็นการแฝงไปด้วยเรื่องของขนบธรรมเนียมไปด้วยเรื่องของความหมายที่ดีที่งดงามยากนะคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่ได้มีประเทศไหนที่จะมีขบวนเรือที่งดงามเช่นนี้นะครับให้ได้รับชมกันนะครับประเทศไทยก็ขอให้ภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้ภาคภูมิใจในความที่เรามีความเจริญรุ่งเรืองได้รับมรดกจากบรรพบุรุษในเรื่องของวัฒนธรรมมาจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับท่านอาจารย์หน่อยดีกว่านะฮะวันนี้อาจารย์หน่อยมีเรื่องราวแล้วก็มีเทคนิคดีๆที่มาแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมถึงน้องๆเยาวชนนะครับก็จะเป็นเรื่องของพ่อที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของลูกชายไม่ให้ใช้พฤติกรรมและความรุนแรงนั่นเองนะครับเรื่องของการลดความรุนแรงในครอบครัวเรื่องของการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเดี๋ยวไปพบกับท่านอาจารย์หน่อยนะครับดร.ฉบีวรรณจันทรัตน์กับช่วงสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวตอนนี้ได้เลยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของลูกชายไม่ให้ใช้พฤติกรรมกระทำความรุนแรงท่านผู้ฟังคะพฤติกรรมความรุนแรงแก่เด็กและสตรีในครอบครัวซึ่งปัจจุบันนับเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในสังคมไทยนะคะแม้จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการกระทำความรุนแรงในครอบครัวตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2550เป็นต้นมาแต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่ลดลงแต่อย่างใดนะคะและผู้ชายก็มักเป็นผู้แสดงพฤติกรรมความรุนแรงจึงควรย้อนกลับมารณรงค์ให้พ่อผู้เป็นผู้นำของครอบครัวได้แสดงบทบาทหน้าที่ด้วยความตระหนักในความสำคัญในหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของตนในการอบรมเลี้ยงดูลูกชายไม่ให้ใช้พฤติกรรมกระทำความรุนแรงต่อผู้อื่นโดยต้องไม่ยกความรับผิดชอบนี้ให้แก่ใครด้วยการสร้างแบบอย่างที่ดีโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานในการอบรมลูกชายให้มีพฤติกรรมในทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมกระทำความรุนแรงเช่นอบรมลูกชายให้มีความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีน้ำใจเป็นตัวอย่างมีความสุภาพอ่อนโยนต่อภรรยาและลูกการทำโทษลูกด้วยเหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องตีลูกเสมอไปนะคะหากลูกชายได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวข้างต้นก็จะเป็นการเสริมสร้างให้ลูกชายมีพฤติกรรมไปในทางตรงข้าม ับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นค่ะประการแรกขอเสนอแนะว่าพ่อควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำโทษลูกด้วยเหตุผลมากกว่าใช้การตีลูกหรือการใช้อารมณ์เกลี้ยกล่อมเมื่อลูกทำผิดพ่อควรทำโทษลูกไปในทิศทางที่ทำให้ลูกเข้าใจเหตุและผลว่าทำไมลูกจะต้องถูกทำโทษด้วยให้ลูกรู้สึกเห็นด้วยที่เขาจะต้องรับโทษจากความผิดที่พ่อได้เคยตักเตือนกันมาก่อนหน้านั้นแล้วย้ำว่าไม่จำเป็นต้องตีลูกเสมอไปทั้งนี้พ่ออาจจะตกลงกับลูกมาก่อนแล้วว่าถ้าทำผิดในเรื่องใดซ้ำอีกอาจถูกทำโทษด้วยการงดเวลาการดูโทรทัศน์ดูภาพยนตร์หรือว่าตัดทอนค่าขนมลงเป็นต้นค่ะเพื่อให้ลูกรู้สึกว่าได้ทำผิดสัญญาจริงๆดังนั้นลูกจึงควรได้รับโทษหากพ่อไม่ทำโทษลูกด้วยการใช้ความรุนแรงต่อเด็กก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกชายเพื่อต่อไปจะไม่นิยมการใช้ความรุนแรงเมื่อเติบโตไปมีครอบครัวของตนเองในอนาคตด้วยค่ะแต่ละครอบครัวคงจะมีบทเรียนที่พ่อต้องให้ความยุติธรรมและก็ไม่ลำเอียงต่อลูกๆนะคะท่านผู้ฟังคะในกรณีการดุลูกๆก็เช่นกันค่ะพ่อก็ไม่พึงใช้พฤติกรรมการดุด่าลูกหรือตะโกนใส่หน้าลูกด้วยอารมณ์โมโหโทโสเพียงแต่พ่อแสดงท่าทีขึงขังใช้ความหนักแน่นในน้ำเสียงไม่ยิ้มไม่ทำท่าเกลี้ยกล่อมใส่ลูกแต่รักษาท่าทีที่สงบนิ่งและนิ่งมองลูกอย่างตำหนิและน้ำเสียงโดยรวมนั้นจะทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อกำลังไม่พอใจการที่พ่อดุลูกด้วยท่าทีอันจริงจังต่างหากที่จะทำให้ลูกยำเกรงพ่อดีกว่าการใช้วิธีการเอตตโลโวยวายพฤติกรรมของพ่อจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกชายที่จะไม่ใช้พฤติกรรมความรุนแรงต่อผู้อื่นได้ค่ะอีกวิธีการที่พ่อควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีก็คือการเป็นตัวอย่างในความมีจิตใจเอื้ออาทรต่อคนรอบข้างเสมอลูกชายก็จะเป็นเช่นนั้นตามพ่อไปด้วยการที่พ่อจะสอนให้ลูกชายเป็นเด็กที่มีน้ำใจนั้นไม่ยากเลยค่ะเพียงพ่อเป็นต้นแบบให้ลูกชายเห็นตัวอย่างอยู่เสมอมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลภรรยาและสมาชิกในครอบครัวมีความเมตตาอารีและช่วยเหลือคนอื่นๆนอกบ้านมีความเป็นมิตรให้คนอื่นมองโลกในแง่ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้จะตะล่ำกล่อมกล่าวจิตใจลูกชายให้อ่อนโยนมีน้ำใจการอบรมจะซึมซับความมีน้ำใจแต่อย่าใช้วิธีบังคับให้ลูกชายแบ่งปันให้คนอื่นควรค่อยๆปลูกฝังให้ลูกแสดงนิสัยการมีน้ำใจออกมาเองให้ลูกรู้สึกเต็มใจความมีน้ำใจก็เป็นคุณสมบัติที่จะทำใหเด็กชายเป็นคนดีและมีความสุขกับการใช้ชีวิตคนที่มีจิตใจดีคนใจดีก็ไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยวิธีรุนแรงค่ะนับเป็นคุณสมบัติของผู้ชายที่จะเติบโตเป็นสุภาพบุรุษของภรรยาและลูกในครอบครัวของตนเองในอนาคตนะคะคุณลักษณะชีวิตอีกประการหนึ่งที่พ่อควรปลูกฝังให้แก่ลูกชายก็คือความสุภาพค่ะเราคงจะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าคนเรามักประทับใจกับเด็กที่มีความนอบน้อมผู้จาไพเราะมีความสุภาพพ่อจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอบรมบ่มเพาะให้ลูกชายมีความสุภาพอ่อนน้อมให้เป็นเด็กที่น่ารักและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนสุภาพอ่อนน้อมมีกาลเทศะพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อที่มีความสุภาพและมีมารยาทกับคนอื่นรอบข้างโดยเฉพาะต่อภรรยาย่อมทำให้ลูกชายได้เรียนรู้และซึมซับได้เองความสุภาพเป็นพฤติกรรมตรงข้ามกับพฤติกรรมที่กระทำความรุนแรงกับผู้อื่นค่ะท่านผู้ฟังการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี มาจากสาเหตุพฤติกรรมความก้าวร้าวการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลขาดความมีเมตตาไม่มีน้ำใจไมตรีต่อกันขาดความเอื้อเฟื้อของผู้ชายที่เป็นพ่อเป็นพี่ชายหรือผู้ชายในครอบครัวดังนั้นหากพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีปลูกฝังพฤติกรรมในแนวตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการกระทำความรุนแรงด้วยการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์การมีน้ำใจดีมีเมตตาต่อผู้อื่นการมีความสุภาพอ่อนโยนนี่ก็เป็นคุณสมบัติของคนใจดีมีความสุขย่อมไม่ทำพฤติกรรมที่โหดร้ายกระทำความรุนแรงต่อผู้อื่นพ่อจึงเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดให้แก่ลูกชายค่ะไม่ให้ใช้พฤติกรรมกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะได้เป็นสุภาพบุรุษของครอบครัวและสังคมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
2: อยากรู้กันไหมครับว่าโขนมูลนิธิปีนี้จะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์เล่ากันครับ
3: สำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนาถีนาถพระบรมราชชนนีทันทีหลวงในปีนี้นะครับท่านจะได้พบกับตอนสีดานะครับซึ่งปีนี้เป็นตอนพิเศษมากเพราะว่าเราจะนำบทบาทของนางสีดานะครับมานำเสนอซึ่งหลายท่านยังไม่ได้ทราบบทบาทนางสีดาเพราะส่วนใหญ่เราไปเน้นยักษ์เน้นลิงหรือเน้นตัวละครอื่นๆนะครับครั้งนี้เราจะพบกับการกำเนิดของสีดานะครับสีดามีความเป็นมาอย่างไรสีดามีบทบาทพิเศษอย่างไรและสีดาพิเศษกับพระรามได้อย่างไรนะครับได้เป็นฉากพิเศษเลยคือตอนพระรามพิเศษกับสีดานะครับมีตอนทศกัณฐ์ถูกหนุมานล่อลวงเอากล่องดวงใจแล้วหนุมานชูกล่องดวงใจเยาะเย้ยทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ฉากสำคัญเลยก็คือฉากสีดาลุยไฟนะครับซึ่งเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ตะการตามากครับตัวละครไม่น้อยกว่า100ตัวในบนเวทีนะครับและอีกประการหนึ่งในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยท่านจะได้ทราบว่านางสีดากับพระรามมีราชโอรส2องค์นะครับคือพระลกพระมงกุฎมีการตอนไวม้าอุปการด้วยมีความน่ารักของม้าอุปการกับ2กุมารด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายของตอนจบเนี่ยจะเป็นการอภิเษกพระรามและนางสีดาอีกครั้งหนึ่งครับการซื้อบัตรนะครับไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับจะเริ่มขายบัตรในวันที่12สิงหาคมในวันที่วาระขายวันประสูติเด็ดพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับจะเป็นการเริ่มต้นขายบัตรโผล่มาที่ส่งเสริมศิลปินทุกปีครับผมไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารีบจองนะครับ
0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของน้องๆนักศึกษาวิชาทหารกันหน่อยนะครับว่าช่วงนี้ส่วนฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางทหารของน้องๆนักศึกษาวิชาทหารนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาทางด้านของพลตรีธรรมรงศักดิ์บุญทักษ์ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่33นะครับท่านเดินทางตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการแข่งขันทักษะทางทหารของน้องนักศึกษาวิชาทหารหรือว่าชื่อที่เราคุ้นกันก็คือ Unity Team Challenge 2026นะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่3ซึ่งเขาจะมีการจัดการแข่งขันขึ้นในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนะครับก็คือเสาร์อาทิตย์นี้นั่นแหละเขาแบ่งออกเป็น5สถานีนะครับน้องๆสถานีแรกก็คือสถานีทดสอบกำลังกายแล้วก็ความสามัคคีนะครับก็จะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะในทีมแล้วก็ทดสอบความแข็งแกร่งทางด้านของร่างกายนะครับต่อมาคือสถานีที่2สถานีการปฏิบัติการทางทหารนะครับก็จะมีทักษะต่างๆมาให้น้องๆได้มีการฝ่าฟันในฐานอุปสรรคครั้งนี้นะครับส่วนสถานีที่3ต่อมาคือการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและการปฐมพยาบาลนะครับส่วนสถานีที่4คือสถานีการแก้ไขปัญหาและการส่งกำลังบำรุงภาคสนามสถานีสุดท้ายสถานีที่5คือการทดสอบความรู้ทางทหารนั่นเองนะฮะซึ่งทั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่33ท่านก็ได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับพร้อมกำชับให้ทุกส่วนดำเนินการในการปฏิบัติอย่างเต็มขีดความสามารถณศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑนทหารบกที่33อยู่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยได้รับการหล่อหลอมให้มีความพร้อมนะครับในการเป็นกำลังพลสำรองในการป้องกันประเทศมีจิตอาสาในการช่วยเหลือส่วนรวมซึ่งก็ องค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยมันทำให้สังคมไทยเนี่ยมีความน่าอยู่มากๆเลยทีเดียวเป็นกำลังใจให้กับน้องๆในพื้นที่กองทัพที่3นะครับที่เข้าร่วมกันแข่งขันในครั้งนี้ภาพบรรยากาศต่างๆนะฮะมูฟเมนต์ความเคลื่อนไหวรวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลเดี๋ยวเรานำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปเตือนกันสักหน่อยคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันผิดกฎหมายนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการล่อลวงนะครับแล้วก็ทำให้ลูกหลานของเราเด็กๆเยาวชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้ากันจำนวนมากเลยทีเดียวล่าสุดเนี่ยคุณผู้ฟังครับสถานีตำรวจนครบาลพระพราชัย1เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับแล้วก็มีการร่วมกับทางด้านของคุณสุวมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะมีการดูแลนะครับแล้วก็ในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเขามีการจับกลุ่มก่อนหน้านี้นะฮะบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาซึ่งก็ในส่วนของสคบเขาบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจค้นพื้นที่ก็เจอจริงคุณผู้ฟังครับเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากนะครับซึ่งก็สามารถที่จะยึดของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหัวบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 20,000 กว่าชิ้นน่ะนะครับมูลค่ารวมกว่า8ล้านบาทนะครับก็เก็บของไว้เป็นพยานหลักฐานแล้วก็มีการดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะฮะซึ่งตรงนี้มีโทษจำคุกมีโทษปรับตามกฎหมายนะฮะซึ่งใครที่มีการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าบรากูนะฮะรวมถึงสินค้าที่เป็นในลักษณะเดียวกันเนี่ยนะครับมีโทษตามมาตรา 56/4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช 2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับเพื่อระงับคดีได้นะครับในส่วนของคุณสุภมาศเนี่ยท่านกล่าวบอกว่ารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็เน้นย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้ากำลังทำลายลูกหลานของเราซึ่งหมายถึงน้องๆเด็กๆเยาวชนในส่วนของสคบเองเนี่ยนะครับก็ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องมีการดูกดำเนินการตามกฎหมายนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยห้ามขายห้ามซื้อใดๆเด็ดขาดเนี่ยนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบก็พิสูจน์แล้วว่าเอาจริงแล้วก็ไม่รอให้มีเรื่องร้องเรียนค่อยตามแก้นะครับแต่ว่ามีการตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางก็คือการลงพื้นที่ไปยังแหล่งต่างๆนะฮะที่มีการขายหรือว่าลักลอบขายเนี่ยนะครับแล้วก็ไปดำเนินคดีซึ่งนอกเหนือจากพื้นที่ที่มีการขายแล้วเขายังมีการดำเนินคดีทางในส่วนของออนไลน์ด้วยเนี่ยนะครับซึ่งรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ผลประโยชน์ของผู้ลักลอบค้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมาทำลายสุขภาพแล้วก็มาทำลายอนาคตของเด็กเยาวชนไทยลูกหลานของเราซึ่งเป้าหมายของสคบเองเนี่ยก็คือไม่ใช่จำนวนของกลางหรือว่าจำนวนคดีแต่เป้าหมายจริงๆของเขาก็คือการทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กแล้วก็เยาวชนให้ได้ยากมากที่สุดนะครับแล้วก็หมดไปในสังคมไทยในที่สุดหากพบเห็นนะคุณผู้ฟังในการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าก็ขอให้แจ้งเบาะแสเข้าไปที่สคบนะครับสายด่วนก็คือ1166ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าจะเป็นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้นะฮะสายด่วน1599นะครับก็ช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานเยาวชนของเรานะครับแล้วก็เรื่องจากนี้นะครับคุณผู้ฟังรัฐบาลเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องดีนะครับเขามีการยกระดับทักษะชุมชนนะครับเป็นทักษะช่างชุมชนดัน1ดันโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าอัพสกิลติดตั้ง EV โซล่าเซลล์พร้อมสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนนะฮะซึ่งที่ผ่านมามีการประเมินความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าโดยในปี2560ถึง2568เนี่ยได้ร่วมกันดำเนินโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเพื่ออบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟประจำชุมชนแล้วก็ยกระดับการสร้างทักษะสร้างอาชีพสำเร็จไปแล้วนะถึง 8,385 คนแล้วก็ในปีนี้นะครับจะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้นด้วยการยกระดับสู่โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้ารัฐบาลมี แผนในการอนุมัตินะครับโครงการดังกล่าวเนี่ยครอบคลุม 75,668 หมู่บ้านทั่วประเทศซึ่งก็จะขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสร้างความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในชุมชนแล้วก็เป็นการสร้างช่างชุมชนมืออาชีพอีกด้วยนะฮะเขามีใบรับรองมาตรฐานให้ด้วยสำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่มีเป้าหมายพัฒนากำลังคนรวม 3,700 คนในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนี้นะครับสำหรับหลักสูตรการอบรมโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าครั้งนี้ก็ประกอบด้วย1ช่างไฟฟ้าภายในชุมชนนะครับพัฒนาทักษะด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย2คือหลักสูตรการติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์ส่งเสริมความรู้แล้วก็ทักษะให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและความปลอดภัยและก็3นะครับก็คือหลักสูตรการติดตั้ง EV Chargingโฮมนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการติดตั้งเครื่องประจุไฟสำหรับยานยนต์ภายในอาคารที่อยู่อาศัยตามมาตรฐานการติดตั้งความปลอดภัยเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศเรานั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
4: ไบลิงโกลบุ๊กคลับ
5: นิทานเรื่องร่า
6: Little dinosaur is not rowdy.
7: เรื่องไดโนเสาร์น้อยไม่เอะอะโวยวาย

0: sun is going down and the air is fresh. The songbird tweets happily. Little dinosaur looks around. A swaying bird nest is on the neighbor's roof.
1: ตะวันคล้อยๆอากาศดีๆเสียงนกดนตรีร้องเพลงสดใสไดโนเสาร์น้อยค่อยๆมองหาหลังคาข้างบ้านมีรังนกแกว่งไกว
0: Mummy tells little dinosaur to hush, to talk softly and not scare the mother bird. If he makes a lot of noise, the little birds will take their nest to some other place.
1: แม่จุปากบอกไดโนเสาร์น้อยพูดค่อยๆเดี๋ยวแม่นกตกใจถ้าลูกส่งเสียงดังโวกเวกเดี๋ยวนกตัวเล็กๆจะย้ายรังหนีไป

0: Mummy and Daddy and Little Dinosaur softly walk past their new friend's house.
1: พ่อแม่พาไดโนเสาร์น้อยเดินค่อยๆผ่านหน้าบ้านเพื่อนใหม
0: ่ The neighbor's children are making quite a lot of noise. They are crying because they want a big doll.
1: ลูกเพื่อนบ้านส่งเสียงดังไม่เบาร้องไห้จะเอาตุ๊กตาตัวใหญ
0: ่ Mummy smiles as she tells little dinosaur, A lot of noise can be bothersome.
1: แม่ยิ้มพลางบอกไดโนเสาร์น้อยได้ยินบ่อยๆหนวกหูรู้ไหม
0: Daddy asks whether it's okay to cry loudly. Little dinosaur says that it is not.
1: พ่อถามร้องไห้เสียงดังดีไหมลูกจ๋าไดโนเสาร์น้อยว่ามันจะดีได้ไง
0: Mummy asks the little dinosaur what he would do if he wants a toy robot
1: แม่ถามไดโนเสาร์น้อยว่าถ้าลูกอยากได้หุ่นยนต์จะทำอย่างไร
0: Little dinosaur says he would just ask nicely orSave up and buy it himself.
1: ไดโนเสาร์น้อยบอกก็ขอแม่ดีๆหรือบางทีก็เก็บตังค์ซื้อเองได้

0: Daddy and Mummy take little dinosaur and walk towards the big playground, where his friends are making a lot of noise. They are shouting frantically, loudly and noisily.
1: พ่อแม่พาไดโนเสาร์น้อยเดินต้อยๆสู่สนามเด็กเล่นกว้างใหญ่เจอเพื่อนๆส่งเสียงดังลุ้งเล้งบ้างตะแบงเจี๊ยวจ้าวโวยวาย
0: Little dinosaur looks at Daddy and Mummy. It is so noisy and bothersome.
1: ไดโนเสาร์น้อยมองหน้าพ่อแม่หนวกหูแท้ๆช่างน่าเบื่อหน่าย
0: If they can play quietly, it would be a lot more fun.Other people would not be annoyed if everyone was considerate.
1: ถ้าเล่นเบาๆเราจะได้สำราญคนอื่นไม่รำคาญถ้ารู้จักเกรงใจ
0: An ice cream truck rolls by, fully cries wanting a big ice cream pop.
1: มีรถไอศกรีมวิ่งผ่านมาอิ่มแปร่ร้องจ้าอยากกินไอติมแท่งใหญ
0: ่ His mummy says he cannot have ice cream because he is sick. Fully is now screaming because he wants ice cream.
1: คุณแม่บอกเป็นหวัดห้ามรับประทานอิ่มแปร่ร้องลั่นหนูจะเอาให้ได้
0: Outcry wants to play on the merry-go-round, but his mummy says it is time to go home.
1: เอ๊ะอยากจะเล่นม้าหมุนแต่คุณแม่บอกได้เวลากลับบ้านไป
0: Outcry now shouts, making even more noise than before. It is so distressing for parents with badly behaved children.
1: เอ๊ะโวยวายเสียงดังยิ่งกว่าเก่าน่าสงสารพ่อแม่ที่ลูกเอาแต่ใจ

0: playtime is over, we must not waste time. We must get home and shower, clean ourselves up, both body and mind.
1: แม่บอกเราต้องมีกฎกติกาถ้าหมดเวลาเล่นแล้วอย่ามัวเฉยใช้ต้องกลับบ้านอาบน้ำถูตัวสะอาดท่วนทั่วทั้งตัวทั้งใจ
0: Daddy says we must talk nicely to one another and never with anger
1: พ่อบอกเราต้องพูดกันดีๆไม่ควรมีอารมณ์โกรธรู้ไหม
0: If you are sick you must not eat ice cream or your throat will get sore and your nose will be runny
1: ถ้าเป็นหวัดไม่ควรกินไอติมนะเดี๋ยวจะเจ็บคอน้ำมูกก็จะไหล
0: Remember that if you do not get your own way, don't scream and shout or be rowdy.
1: จำไว้ว่าถ้าไม่ได้ดั่งใจตนอย่าร้องตะโกนเอะอะโวยวาย

0: Little dinosaur is not rowdy. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Rowdy. R O W D Y. R O W D. Rowdy.
1: A A.
0: Hush. H U S H. Ha.
1: ความเงียบ
0: noise n o i s e n o i s noise
1: เสียงดัง
0: loudly l o u d l y l o u d l y loudly
1: a a
0: Considerate. C O N S I D E R A T E. Considerate. Considerate.
1: เห็นอกเห็นใจ
0: Annoyed. A N N O Y E D. Annoyed.
1: รำคาญ
0: Scream. S C R E A M. Scream. Scream.
1: กรีดร้องร้องลั่น
0: Quietly. Q U I E T L Y.Quietly, quietly.
1: เงียบเงียบ
0: Bothersome. B O T H E R S O M E. Bothersome.
1: น่ารำคาญน่าเบื่อ

0: Little Dinosaur is not rowdy. Story by Good G. Illustrated by Eggy Egg Egg. English by Alexa. And published by Best for Kids. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยพี่กุจีภาพโดยพี่เอกอีเอกเอกแปลโดยอเล็กซ่าสำนักพิมพ์ Best for Kids เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: คำศัพท์น่ารู
1: ้ Rowdy R-O-W-D-Y R-O-W-D-Y Rowdy
0: A-R
1: Hush H-U-S-H Hush
0: ความเงียบ
1: Noise N O I S E N O I S Noise
0: เสียงดัง
1: Loudly L O U D L Y L O U D L Y Loudly
0: เอะอะ
1: ConsiderateConsiderate Considerate Considerate
0: เห็นอกเห็นใจ
1: Annoyed A-N-N-O-Y-E-D AnnoyedAnnoyed
0: รำคาญ
1: Scream S-C-R-E-A-M S-C-R-E-M Scream
0: กรีดร้องร้องลั่น
1: Quietly Q-U-I-E-T-L-Y Q-I-Quietly, quietly.
0: เงียบเงียบ
1: Bothersome, B O T H E R S O M E, bothersome, bothersome.
0: น่ารำคาญน่าเบื่อ
2: ปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
5: ้คิดถึงยัง
2: บอกก็ได้คิดถึง
5: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
5: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
6: ฮะ
5: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
7: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
8: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
1: นายกขับเครื่องบินส่วนตัวมี F-16 บินอารักขาตรวจเยี่ยมกองบิน1โคราชพร้อมมอบนโยบาย5ด้านเพิ่มขีดความสามารถกองทัพอากาศติดตามสถานการณ์ชายแดนย้ำความพร้อมภารกิจด้านความมั่นคงชื่นชมกำลังพลปกป้องอธิปไตยปัดสหรัฐตั้งฐานผลิตโดรนในไทยโตใช้ปมทหารเจรจาภาษียันไม่เลิกคอปเปอร์โกกดดันภาษีสหรัฐนายกยืนยันทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มีเส้นสายปปง.และปปช.ตำรวจผนึกกำลังสอบสวนพร้อมเบรกการแจกปืนรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านเดินหน้าออกกฎหมายใหม่ไม่เว้นสมาคมยิงปืนยันต้องอุดช่องโหว่เพื่อความปลอดภัยอบต.นนทบุรีเคาะเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่อาทิตย์ที่20กันยายนนี้หลังพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐถูกยิงเสียชีวิตประชาชนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ให้แจ้งเหตุในช่วง 13-19 กันยายนและ 21-27 กันยายนเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ทางการเมืองโรงเรียนดังจังหวัดเลยประจวบคีรีขันธ์สั่งหยุดเรียนด่วนวันนี้หลังพบแชทขู่เรียนแบบเหตุการณ์ในจังหวัดนนทบุรีสั่งปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ขณะที่ตำรวจเร่งหาตัวคนที่ส่งข้อความข่มขู่ในไลน์กลุ่มเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้านกรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ปมความรุนแรงบูรี่ผลึกกำลังโซเซฟเข้าทัฟฟี่ทองดูพร้อมดัน1โรงเรียน1ครูแนะแนวตำรวจออกหมายเรียกป้าดาและพวกข้อหาบุกรุกหลังนำกลุ่มคนเทปูนปิดทางเข้าออกวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นขณะคนขับรถผสมปูนสารภาพได้รับคำสั่งจากผู้จัดการร้านให้เข้ามาเทปูนบริเวณดังกล่าวเข้าใจว่าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนำโฉนดที่ดินจริงเซ็นหนังสือขอรับโอนเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดแต่ยังโอนไม่ได้เนื่องจากต้องดำเนินการตามมาตรา84ให้ครบถ้วนฝากถึงป้าดาให้รักษาอารมณ์รักษาคำพูดไม่พูดโดยใช้อารมณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณด้านหลังโกโบนเฮาตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้สะพานได้รับความเสียหายประชาชนไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ตามปกติส่วนที่จังหวัดบึงกาฬระดับน้ำโขงลดลงแล้วแต่เจอมวลน้ำไหลย้อนกลับเข้ามาตามลำห้วยส่งผลให้มวลน้ำท่วมพื้นที่เกษตรเกือบ 1,000 ไร่กรมเจ้าท่าประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพยาและคลองบางกอกน้อยเพื่อความปลอดภัยในการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีวันที่17 20และ27สิงหาคม2569รองโฆษกรัฐบาลแจ้งไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบพายุถล่มจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นหนักสุดในประวัติศาสตร์หลายพื้นที่น้ำท่วมมิดหลังคารถ มีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ10คนบ้านเรือนประชาชนกว่า 23,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้เส้นทางเข้าออกสนามบินนาริตะถูกตัดขาดเที่ยวบินถูกยกเลิกผู้โดยสารตกค้างเกือบ 7,000 คนทางการท้องถิ่นเร่งประเมินสถานการณ์ขณะที่รถไฟรถบัสโดยสารงดให้บริการชั่วคราว
6: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากสุขภา
9: พแพงเพราะซ่อนกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลูกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่0812901691เพื่อความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081290 1691
1: 081290 1691
0: 081290 1691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คั้นพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เนี่ยก็มีงานเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วก็เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาบอกต่อกันด้วยนะคะเรียกว่าในช่วงของรายการเนี่ยอิ๋วก็นำเคล็ดลับต่างๆดีๆที่เป็นประโยชน์เนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำแบบนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะและผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งรายการนะคะผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ค่ะท่านที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่ามีเสียงดังกรอบแกรบนะที่หัวเข่าเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้สำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะและยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะยายาบริงเนี่ยเขาก็รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์และมีความจำเป็นไว้หลักหลายชนิดกันเลยทีเดียวค่ะค่ะและดูแลสุขภาพร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่นำมาบอกต่อกันในช่วงนี้ค่ะค่ะและกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราได้ตลอดทั้งวันค่ะและใครที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไม่เป็นปกตินะคะสามารถแทนใส่เลี่ยมจอยได้เลยตัวนี้ช่วยขับของเน่าของเสียช่วยทำให้ระบบขับถ่ายเนี่ยดีขึ้นด้วยใส่เลี่ยมจอยค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้การหลายท่านใช้แล้วประทับใจมีบอกต่อกันด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการบอกต่อกันนะคะก็เป็นบุญเป็นกุศลเนาะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะใครมีสิ่งดีๆมีเคล็ดลับดีๆก็บอกต่อกันแบบนี้นะคะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์หากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยด้านใดเนี่ยก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะและในช่วงของรายการอิ๋วๆก็จะนำเรื่องของสรรพคุณและราคาเนี่ยโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยมาบอกต่อกันนะคะแล้วก็งานเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยนะรวมถึงสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมามอบให้กับแฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกๆท่านค่ะถ้าหากสนใจนะคะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะได้ที่ทีมงานลุงช้างที่หมายเลข0812901691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ค่ะถ้าคุณผู้ฟังต้องการจะดูแลสุขภาพนะคะหรืออยากจะดูเด็กอ่อนเยาว์อยู่เสมอเนี่ยต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะถ้าโปรมิกซ์ออยล์ได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณค่ะค่ะสำหรับคนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยนะคะแล้วก็ท่านไหนที่มีกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคไตจะต้องดูแลเรื่องของอาหารให้ดีเนี่ยนะคะบางครั้งบางทีอยากจะทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดเนี่ยหากอดไม่ได้ก็สามารถที่จะสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานดูได้เลยนะคะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะถ้าหากผู้ฟังสนใจโปรมิกซ์ออย2กระปุกราคา650บาทเท่านั้นหากซื้อ4กระปุกเราแถมให้ได้ฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยจ่ายเพียง 1,300 บาทค่ะหากผู้ฟังสนใจสั่งซื้อติดต่อทีมงานลุงช้างได้ที่081-290-1691ค่ะและอย่าลืมสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเรานะคะกาแฟคอลลาเจนที่เข้าใจคนรักสุขภาพนะคะดื่มง่ายใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวใครที่รู้สึกง่วงนอนหรือดื่มกาแฟกันเป็นประจำเนี่ยนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองดื่มกันค่ะกาแฟที่คนรักสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะด้วยสารสกัดเข้มข้นจากโสมทั้งเช่าเกากีเห็ดลิ้นจือและกระชายดำนั่นเองค่ะและยังมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดด้วยนะคะบำรุงร่างกายให้กระปี้กระเป๋าตลอดทั้งวันท่านที่เป็นเบาหวานเนี่ยทานได้สบายใจเลยค่ะ1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทค่ะโปรสุดคุ้ม4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นเราส่งให้ท่านฟรีสนใจโทรเลย081-290-1691081-290-1691ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามีสาระดีๆมาฝากกันด้วยนะคะเรื่องของสุขภาพอาหารการกินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักใช้รู้จักกินด้วยนะคะมาดูกันค่ะ5นิสัยการใช้น้ำมันทำอาหารแบบผิดๆเลิกทำก่อนสายเกินไปนะคะเพราะว่าอันตรายมากยิ่งทำต่อเนื่องเป็นเวลานานก็เหมือนวางยาพิษตัวเองค่ะข้อแรกเลยนะคะคือการปล่อยให้น้ำมันเดือดจนเกิดควันการทอดหรือผัดที่อุณหภูมิสูงจนทิ้งให้น้ำมันเกิดควันก่อนใส่อาหารเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องน้ำมันที่เดือดจนเกิดควันจะทำให้สารอาหารเสียหายและเกิดสารก่อมะเร็งเช่นเบนโซไพรีนและแอคริลามายด์แนะนำให้อุ่นกระทะก่อนจากนั้นเติมน้ำมันและรอจนเริ่มมีฟองเล็กๆรอบปลายตะเกียบไม้แสดงว่าสามารถใส่อาหารลงไปผัดได้ค่ะค่ะส่วนนิสัยที่2คือการใช้น้ำมันพืชมากเกินไปนะคะการใช้น้ำมันมากไปในแต่ละวันเนี่ยจะทำให้ร่างกายรับไขมันเกินความจำเป็นเพิ่มความเสี่ยงของโรคอ้วนและโรคหัวใจรวมถึงการย่อยอาหารที่ยากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ไขมันคิดเป็นร้อยละ 20-30% ของพลังงานในแต่ละวันโดยเฉลี่ยผู้ใหญ่ควรบริโภคน้ำมันพืชเพียง 25-30 กรัมต่อวันค่ะค่ะและไปดูนิสัยการใช้น้ำมันข้อที่3กันนะคะคือการใช้น้ำมันทอดซ้ำหลายครั้งนั่นเองค่ะการนำน้ำมันทอดที่ซ้ำกลับมาใช้อีกทำให้เกิดสารพิษที่ส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นอะโครลีนและอัลดีไฮด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อตับและระบบย่อยอาหารรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งแนะนำให้ใช้น้ำมันเพียงครั้งเดียวในการทอดหากต้องใช้ซ้ำควรกรองเศษอาหารออกและเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะค่ะและนิสัยที่4คือทำน้ำมันพืชเองหรือซื้อน้ำมันจากแหล่งผลิตที่ไม่ผ่านมาตรฐานนะคะน้ำมันที่ผลิตโดยวิธีพื้นบ้านหรือซื้อจากแหล่งผลิตรายย่อยอาจไม่สะอาดพอและมีสิ่งเจือปนที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย
หากเก็บไม่ดีน้ำมันยังสามารถออกซิไดซ์ทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตควรเลิกใช้น้ำมันจากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและผ่านการรับรองมาตรฐานค่ะและนิสัยที่5คือเก็บน้ำมันไว้นานเกินไปหรือใช้น้ำมันที่หมดอายุน้ำมันที่เก็บไว้นานเกินไปอาจเสื่อมสภาพและเกิดการออกซิเดชันเกิดสารพิษที่เป็นอันตรายหากน้ำมันเปิดแล้วควรใช้ภายใน3เดือนเพราะจะมีโอกาสเกิดเพอร์ออกไซด์และเชื้อราที่เป็นพิษเช่นอะฟาท็อกซินค่ะค่ะรู้อย่างนี้แล้วนะคะก็ควรที่จะเลิกทั้ง5นิสัยนี้อย่างเด็ดขาดเลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเองนะคะและหากเป็นไปได้เราทำอาหารรับประทานกินเองทานเองเนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ

0: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: ยาย่าบริ้ง
3: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
2: ยาย่าบริ้ง
0: สอบถามเพิ่มเติมที่081-290-1691
4: ถ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจและน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ค่ะค่ะยาย่าบริ้งนะคะได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าไว้มากมายนะคะมีส่วนผสมของบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเขียวนะคะค่ะฟังชื่อแล้วนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนมีประโยชน์และมีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาจริงๆค่ะคุณผู้ฟังสามารถทานได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุปลอดภัยมีอย.ลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าท่านมีอาการตาเสื่อมตาพร่ามัวตาแพ้แสงน้ำตาไหลมองไม่ชัดแสบตาปวดกระบอกตาตาล้าหรือเปล่านะคะก็อย่านิ่งนอนใจไปนะคะไปตรวจสุขภาพดวงตากันเป็นประจำไปพบจักษุแพทย์กันเป็นประจำก็จะเป็นการดีค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะและสิ่งดีๆที่อิ๋วแนะนำนั่นก็คือยาย่าบริ้งนะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะที่หลายท่านใช้แล้วประทับใจก็มีการสั่งซื้อกันอย่างต่อเนื่องค่ะยาย่าบริ้งราคากระปุกละ800บาทสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย081-290-1691ค่ะและสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% นะคะเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆค่ะช่วยลดความเครียดลดโรคกระดูกพรุนนะคะท่านที่มีปัญหาผมงอกเร็วปวดคอปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะค่ะสิ่งบอกเหตุต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็เป็นสัญญาณอันตรายใกล้ตัวค่ะที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็หันมาดูแลใส่ใจตัวเองกันเยอะๆนะคะค่ะและท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาเนี่ยนะคะก็ต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อข่าวนะอิ๋วอิ๋วก็แนะนำน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ค่ะทานได้ปลอดภัยมีอย.เป็นแบบซอฟเจลนะคะค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นปลอดภัยมีอย.เลขสารระบบอาหารที่302-027-65-0007ค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นราคากระปุกละ300บาทหากซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มมากๆสนใจโทรเลย081-290-1691ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามารู้จักเจ้าโรคต้อกระจกกันนะคะต้อกระจกเนี่ยเป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดการขุ่นของเลนตาปกติเลนตาจะมีลักษณะใสทำหน้าที่ช่วยในการรวมแสงให้ตกลงบนจอประสาทตาพอดีเมื่อเกิดต้อกระจกทำให้แสงไม่สามารถเข้าไปในตาได้ตามปกติทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนหรือมีอาการตามัวพบบ่อยในผู้สูงอายุค่ะส่วนสาเหตุของโรคต้อกระจกเกิดจากความเสื่อมของโปรตีนซึ่งเป็นองค์ประกอบของเลนตาทำให้เลนตาขุ่นและแข็งขึ้นมักพบมากในผู้ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปสาเหตุหลักคือเป็นความเสื่อมตามวัยโดยสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นแต่อาจพบได้กลุ่มอายุน้อยได้เช่นกันค่ะเช่นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดจากมารดาที่ติดเชื้อหัดเยอรมันขณะตั้ง
5: คันสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดต้อกระจกนะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะการได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตเป็นเวลานานๆมีโรคประจำตัวที่ส่งเสริมให้เกิดต้อกระจกได้เช่นเบาหวานต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติโรคทางตาเช่นม่านตาอักเสบตาติดเชื้อสายตาสั้นมากๆเคยผ่าตัดมาก่อนเช่นหลังผ่าตัดจอตาใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์เป็นเวลานานเคยมีอุบัติเหตุที่ดวงตาหรือดวงตาได้รับการกระทบกระเทือนบ่อยๆการใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์เคยโดนฉายรังสีในส่วนบนของร่างกายศีรษะค่ะทีนี้มาดูอาการต้อกระจกกันบ้างนะคะอาการที่เกิดขึ้นมองไม่ชัดอย่างช้าๆไม่มีการอักเสบหรือปวดมองเห็นมัวเหมือนมีฝ้าหรือหมอกบังมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับและตำแหน่งของความขุ่นในเนื้อเลนภาพซ้อนสายตาพร่าเกิดจากความขุ่นของเลนแก้วตาไม่เท่ากันการหักเหของแสงที่จอประสาทตาจึงไม่รวมเป็นจุดเดียวในผู้ป่วยบางรายจะมีสายตาสั้นมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ต้องเปลี่ยนแว่นตาบ่อยๆบางรายสายตาสั้นขึ้นจนกลับมาอ่านหนังสือได้โดยไม่ต้องใส่แว่นสู้แสงสว่างไม่ได้มองเห็นแสงไฟกระจายโดยเฉพาะขณะขับรถในตอนกลางคืนมองเห็นสีต่างๆผิดเพี้ยนไปจากเดิมต้องการแสงสว่างมากขึ้นในการมองเมื่อต้อกระจกสุกอาจสังเกตเห็นเป็นสีขาวตรงรูม่านตาซึ่งปกติเห็นเป็นสีดำหากละเลยทิ้งไว้จนต้อกระจกสุกเกินไปอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นโรคต้อหินการอักเสบภายในตาซึ่งทำให้เกิดอาการปวดตาตาแดงและอาจถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้ค่าส่วนการรักษาต้อกระจกนะคะช่วงแรกของการเป็นต้อกระจกการเปลี่ยนแว่นตาแก้ไขอาจทำให้มองเห็นชัดขึ้นได้บ้างยังไม่มียาหยอดตาหรือยารับประทานใดๆที่รักษาต้อกระจกได้เมื่อเป็นมากขึ้นมองไม่ชัดวิธีการรักษาคือการผ่าตัดเท่านั้นค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะการผ่าตัดต้อกระจกนะคะก็มีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะคะวิธีแรกคือวิธีสลายต้อกระจกด้วยเครื่องสลายต้อวิธีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันค่ะแผลที่กระจกตาเล็กเพียง3มิลลิเมตรแพทย์จะสอดเครื่องมือสลายต้อเข้าไปที่ตัวต้อกระจกใช้พลังงานความถี่สูงเท่าระดับอัลตราซาวด์เข้าสลายต้อกระจกจนหมดจึงใส่เลนแก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่แผลมีขนาดเล็กมากไม่ต้องเย็บแผลให้คนไข้ส่วนใหญ่ค่ะส่วนวิธีที่2คือวิธีผ่าตัดต้อกระจกแบบเปิดแผลกว้างนะคะเป็นวิธีผ่าตัดดั้งเดิมที่ใช้ในกรณีที่ต้อกระจกสุกและแข็งมากๆจนไม่เหมาะกับการสลายด้วยเครื่องจักษุแพทย์จะเปิดแผลบริเวณครึ่งบนของลูกตายาวประมาณ10มิลลิเมตรเพื่อเอาตัวเลนแก้วตาที่เป็นต้อกระจกออกแล้วใส่เลนแก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่แล้วจึงเย็บปิดแผลด้วยไหมเย็บแผลค่ะวิธีป้องกันการเกิดต้อกระจกก็ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่มีวิตามิน A, E และ C ช่วยบำรุงสายตาและแนะนำควรตรวจสายตาเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปค่ะ

0: 0267655 0209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
0: 0812901691
1: 0812901691

คุณผู้ฟังคะการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยนับว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของเราจริงๆนะคะโดยเฉพาะไฟเบอร์นะผักผลไม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทานกันเป็นประจำนะยิ่งถ้าทานได้ตามสัดส่วนในแต่ละวันเนี่ยนะคะก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดีด้วยนะคะและดื่มน้ำกันเยอะๆค่ะน้ำเปล่าน้ำสะอาดนี่แหละค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไซเลียมจอยค่ะค่ะไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยใช้ไซเลียมจอยได้เลยค่ะปลอดภัยนะคะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.และผ่านมาตรฐานการผลิต GMP มีเลขสารระบบอาหารที่161067655029ค่ะค่ะไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้นะคะและไซเลียมจอยทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีค่ะถ้าหากผู้ฟังสนใจไซเลียมจอยสั่งซื้อ2กระปุก700บาทเท่านั้นเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกคุ้มจริงๆสำหรับไซเลียมจอยสนใจโทรเลย0812901691 0812901691คุณผู้ฟังอยากจะดูแลสุขภาพด้านไหนอย่างไรรีบๆโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านแฟนรายการที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะขอบพระคุณมากๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่กับเราเป็นเพื่อนกันในรายการไปนานๆนะคะค่ะแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วอิ๋วๆต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยเนาะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยน้ำมันงาดำสกัดเย็นโปรมิกซ์ออยยายาบริงและกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะวันนี้อิ๋วๆลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อร่วงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสาย
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคม

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
6: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมฆคลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน

0: หาผัวดีๆมีไหมจบไปเป็นชื่อของเพลงหาผัวดีๆมีไหมจะหาวัยรุ่นเหรอมันก็ไม่เข้าท่าเข้าทางว่ากันมันใช้จ่ายอย่างเดียวแต่หาคนมีอายุก็เอาคนที่มีสตังค์นะลูกนะห้อยคอทีละ500พันหนึ่งก็ว่ากันไปครับหาผัวดีๆมีไหมจากบทประพันธ์ของอาจารย์กนกศรีเปล่งงามครับก็ต้องขอขอบคุณครับมอบเพลงนี้ให้นักร้องเราทำการขับร้องเข้าไปใน YouTube ช่องพันตระเรคคอร์ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามศิลปินของเราได้ทุกๆคนนะครับขอบคุณครับฟังเพลงจบแล้วก็ต้องมาเข้าข่าวกันนะเนาะให้รู้เลยว่าฟังเพลงจบก็ต้องเจอข่าวเราครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับติดตามรับฟังรายการก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผู้ผาวิทย์โปรอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านที่แขนขาอ่อนเรี่ยวแรงนอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวไม่มีพละกำลังเขามีโปรตีนที่เข้มข้นผ่านงานวิจัยกันมาแล้วมีอย.เรียบร้อยมั่นใจดื่มแล้วมีประสิทธิภาพของการเสริมสร้างพละกำลังให้กลับคืนมาได้แต่อย่างที่บอกสมุนไพรไม่ใช่ทำได้วันเดียวไม่ใช่แอสไพรินกิน2เม็ดหายปวดหัวมันต้องใช้เวลาในการปรับสภาพและฟื้นฟูครับ1ซองต่อ1แก้วครับเขาเป็นซองๆเหมือนกับฟองกาแฟครับแต่ก็อยากให้คุณดื่มวันละซองหรือวันละสองซองเช้าซองเย็นซองผสมกับน้ำอุ่นมันจะได้น้ำสีขาวๆเหมือนคุณดื่มนมครับก็ดื่มภูเผาไปโปรดช่วงนี้เขาสมนาคุณซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับอ้าวเป็นเรื่องของผู้สำเร็จการจะสั่งซื้อกับ0817805575081-780-5575พร้อมกับบริษัทรับเหมาไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับจะสร้างบ้านสร้างอาคารพาณิชย์สร้างคอนโดมิเนียมจะสร้างกุฏิพระหรือจะสร้างโบสถ์หรือจะสร้างศาลาการประเรียนบอกไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับมีวิศวกรที่มีประสบการณ์ครับมีช่างฝีไม้ฝีมือบอกได้เลยว่ามั่นใจได้สร้างตามกำลังทรัพย์ของท่านมีเท่าไหร่มาคุยกันจะรีโนเวทบ้านสวยๆใหม่ๆก็ได้ครับก็ติดต่อกัน081-780-5575พร้อมกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2กับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคสนใจก็สั่งซื้อบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดใน4ขวดแรกขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปคุณกินวันละเม็ดพอแล้วร่างกายคุณแข็งแรงไม่เป็นอะไรก็กินได้วันละเม็ดวันละเม็ดวันเว้นวันก็ได้ก็เป็นอย่างนั้นกับเรื่องของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอและที่ขายดิบขายดีอีกตัวนึงคือ AND รูทิน่าครับบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยเพราะเอาส่วนหนึ่งของเอนไซม์เข้ามาเป็นส่วนผสมกับสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบุปผลีสารสกัดจากแปะกล้วยที่มีอยู่ก็มาผสมกับเอนไซม์เข้าไปซะอย่างน้อยก็ได้ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยบำรุงสายตาด้วยจัดโปรไว้ให้ซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่ครับสนใจสั่งซื้อชุดเล็กชุดใหญ่ก็แล้วแต่คุณสะดวกครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อกระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกอย่าปล่อยท้องผูกเนิ่นนานครับปัญหาลำไส้มันอักเสบมันก็อาจจะกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใครจะรู้ล่ะครับเขาบอกมะเร็งนี่น่ากลัวนะกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดคอปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับซื้อ5แถม2ซื้อ5แถม2สบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นดับกินตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวกระยุบฝ้ากระจางกับสบู่สมุนไพรดีเจครับผิวพรรณคุณจะผ่องใสใบหน้าคุณจะสดใสด้วยสบู่สมุนไพรดีเจครับกำจัดแล้วก็บรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันดีนักแลครับ แล้วก็ยังมีสบู่สระผมที่จะทำให้เส้นผมของคุณแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายๆรังแคก็จะหมดไปแล้วก็หนังศีรษะคุณจะปราศจากเชื้อรากับสบู่สระผมสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวครับจากแม่พิงกี้และตัวคุณพิงกี้เองแล้วก็พี่ชายศาลยกฟ้องครับติดคุกเฉพาะเจ้าของในการบริหารจัดการฟอเร็กซ์ 3D พิงกี้สวมกอดแม่ดีใจที่ถูกปล่อยตัวครับอิสระแรกในรอบ4ปีที่แม่ติดคุกภายหลังจากศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องนางสาวสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้นักแสดงสาวชื่อดังและแม่นางสริญญาชัยเดชและนายกิติเชษหรือสรายุทธชัยเดชพี่ชายในความผิดฐานกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนตามประบอบคอมพิวเตอร์ทันสถานหญิงกลางครับตอนเวลา 21:00 นได้ถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำคือคุณแม่ของพิงกี้คุณแม่สริญญาชัยเดชก่อนจะเดินทางออกมาด้านหน้าโดยมีญาติมารอรับสวมกอดกันอย่างดีใจคุณแม่บอกว่าคุณแม่ของพิงกี้บอกว่าขอบคุณศาลที่ความเมตตาต่อพวกเราหลายๆคนที่ได้ปล่อยตัวในวันนี้ก็ดีใจส่วนคนที่ยังไม่ได้ออกเราก็เสียใจเพราะอยากให้ลูกทุกคนได้ออกวันนี้ที่พิงกี้ไม่ได้มารับก็เนื่องจากติดงานโดยเมื่อช่วงกลางวันก็ได้เจอพิงกี้ที่ศาลหลังจากที่มีการอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นก็ดีใจโผเข้ากอดกันแล้วพิงกี้บอกกับแม่ว่าคิดถึงแม่ทุกวันยอมรับว่าตอนนี้มีความกังวลเนื่องจากอยู่ในเรือนจำนานต้องออกมาปรับตัวใหม่ในส่วนของ DSI จะมีอุทธรณ์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของวันข้างหน้าตอนนี้เราก็ถือว่าสู้เต็มที่ตามความสามารถของเราแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าถ้ามีการอุทธรณ์ขึ้นมาพร้อมจะต่อสู้อีกใช่ไหมนางสริญญาแม่ของพิงกี้ก็บอกมนุษย์เราเกิดมาก็ต้องต่อสู้อยู่แล้วชีวิตคือการเดินทางไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าแต่ก็หวังความยุติธรรมจากศาลที่จะเห็นแก่พวกเราบ้างส่วนที่ต้องเสียเวลาไป4ปีอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปวันนี้ได้รับอิสรภาพก็ถือว่าโชคดีแล้วครับก็ติดแต่เจ้าของอ่ะเนาะครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าดังมากนะเกี่ยวกับเรื่องของ Forex 3D เนี่ยนะครับนี่ก็หลอกเขาโดยที่ไม่ได้ไปตั้งฟอลงฟอเล็กอะไรหรอกเอาแต่สุดท้ายก็ธรรมชาติมันลงความยุติธรรมมันลงโทษเองนะครับเป็นถือว่าเป็นเรื่องของการทำธุรกิจแล้วหลอกลวงชาวบ้านเขาเนี่ยนะก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวอีกข่าวหนึ่งครับนี่เว็บการพนันครับรวบแล้ววินออโต้บิ๊กวินออโต้ครับนายณรินทร์สุภิรัตน์วัย36ชาวขอนแก่นแอดมินเว็บการพนันบิ๊กวินออโต้ในพื้นที่ซอยหนองขาม 3/3 ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นหลังจากสืบสวนพบว่านายณรินทร์กับพวกรวม8รายร่วมกันลักลอบเปิดให้บริการเล่นการพนันออนไลน์ในจังหวัดขอนแก่นมานานกว่า1ปีแล้วมีเงินหมุนเวียนเฉลี่ยมากกว่า10ล้านบาทต่อเดือนนู่นน่ะพร้อมจับผู้ร่วมเครือข่ายได้อีก4รายได้แก่นายจิรวัฒน์กลวยสวัสดิ์วัย25นางสาวสาวนีแก้วบับกาวัย28นางสาวศิริรัตน์พานนท์วัย21นางสาวจิรพรใจดีวัย35เจ้าหน้าที่คุมตัวนายนรินทร์กับพวกพร้อมของกลางส่งตำรวจนนทบุรีสอทดำเนินคดีและติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเหลืออีก3รายครับเนี่ยเว็บการพนันตามจับไม่ค่อยจะหมดนะตามจับไม่ค่อยจะหมดเยอะเหลือเกินครับนี่ก็คุ้มกันไหมเล่าได้ค่าจ้างมาขนยาเสพติดโอ้โหสุดท้ายสาวเจ้าก็เหมือนสาวถูกอะไรนะจ้างเดินเกี่ยวกับเรื่องของยาบ้ายาเสพติดได้ค่าจ้างอ่ะก็คิดว่าคุ้มมั้งที่ไหนได้โดนตำรวจรวบตัวครับสาวใหญ่วัย44ครับรับจ้างขนยาบ้า2ล้านเม็ดเกือบ2ล้านเม็ดแต่ไปไม่รอดครับพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ผู้บังคับสภ.ว่านใหญ่นางสิริธรโพธพลในอำเภอว่านใหญ่พร้อมหน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากชรบ.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านสองคอนว่าอาจมีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านพื้นที่ตำบลโป่งขำอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะเลยบูรณาการร่วมกันวางจุดเฝ้าตรวจและสกัดกั้นเส้นทางที่คาดว่าจะใช้ลำเลียงยาเสพติดและแล้วตำรวจก็มองเห็นรถเก๋งเชฟโรเลตสีบอลเงินทะเบียนอุบลราชธานีดองแดงดองแดงเข้ามาสังเกตต้องสงสัยวิ่งมาตามถนนสาธารณะบ้านสองคอนหมู่สองตำบลโป่งขามอำเภอว่านใหญ่เจ้าหน้าที่จึงเรียกหยุดหยุดขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับพบคนขับเป็นผู้หญิงวัยสัก44สมมุตินามตามท้องเรือเอาเป็นว่านามสมมุตินางสาวบอไม่ใช่บ้าบอนะบอเฉยๆพอแล้วพบกระสอบสีดํา5กระสอบอยู่ในรถเก๋งขออนุญาตตรวจค้นนะครับกระสอบอะไรครับขนไปไหนล่ะครับเนี่ยแกออกดูโอ้โหพระเจ้าบาคุณเอาไปโถเอาไปถังกระมังตั้งเดพุทโธธัมโมสังโฆบรรจุยาบ้าครับทั้งหมด1,924,000 เม็ดล้าน9เกือบ2ล้านจากการสอบถามนางสาวบ้าบอเอ้ยนางสาวบอคนขับรถเก๋งให้การว่าได้รับการว่าจ้างให้มารับยาดังกล่าวแล้วเอาไปส่งที่บ้านโพนทรายโดยได้รับค่าจ้าง 50,000 บาททำเป็นครั้งแรกโอ้โหโดนจับครั้งแรกนั้นถ้าโดนจับจะเลยครั้งแรกนั้นก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้บอกกันเนาะคุ้มกันมั้ยน่ะ 50,000 บาทได้คุ้มกันมั้ยเนี่ยโอ้โหพระเจ้าบอกคุณนะเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวหญิงดังกล่าวพร้อมตรวจยึดยาบ้ารถยนต์จำนวน1คันของกลางแจ้งข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐครับนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปลูกผัวตีอย่างลูกอะไรเงี้ยติดคุกไม่ไปเยี่ยมแล้วอีกข่าวนึงครับเป็นประเด็นข่าวอะไรเนี่ย4ขาโจมเมียนมากลางอีกแล้วซิ่งมอเตอร์ไซค์ไล่กวด3เยาวชนไทยใช้ปืนมีการยิงขู่โยนกุญแจรถทิ้งท่อระบายน้ำจับให้ได้นี่นาในงานนี้รู้จับได้แล้วเหมือนกับหญิงเขมรหรือพม่าที่ตบเด็กไทยอะนะติดคุกเลยนะติดคุกสถานพินิจต่างด้าวมาทำซ่าเนี่ยผู้ก่อเหตุรวม6คนนะครับกลุ่มผู้ก่อเหตุ6คนขี่มอเตอร์ไซค์มา3คันบึ้มๆๆๆๆใช้ปืนไล่ยิงกลุ่มเยาวชนชาย3รายวัย14 15ขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อน3ตรงพากันวิ่งบิดมอเตอร์ไซค์หนีเอาชีวิตรอดจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุยังหยิบโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่สำรองของผู้เสียหายคว้างลงกับพื้นส่งผลให้ทรัพย์สินและความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 18,000 ยังนำกุญแจรถทิ้งลงท่อระบายน้ำเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่เมืองภูเก็ตครับให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีล่าสุดเมื่อวานนี้ทางด้านตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตได้ตัวแล้วประกอบด้วยไอ้โด่งวัย21ปีสัญชาติเมียนมาเด็กชาย A วัย15สัญชาติเมียนมานั่นนายยาคิดวัยเมียนวัย21สัญชาติเมียนมานายไมโซอองวัย21สัญชาติเมียนมาจับได้ที่ตำบลเกาะแก้วอำเภอฉลองและตำบลป่าตองจังหวัดภูเก็ตครับอย่าเอาไว้ติดคุกและในประเทศออกไปจากการสอบถามผู้ต้องหาทั้ง4คนในการรับสารภาพว่าได้ขับรถมาเที่ยวในพื้นที่เมืองภูเก็ตระหว่างนั้นได้ขับรถมาเจอกลุ่มผู้เสียหาย3คนไทยและได้มีการมองหน้ากันอ้าวไม่ให้มองหน้าจะให้มองตูดไงเรามึงมองอะไรกูอ่ะแล้วกูไปมองอะไรมึงอ่ะแล้วมึงมองกูไงอ้าวกูไม่มองมึงแล้วมึงจะรู้มั้ยกูมองมึงแล้วมึงก็มองกูทำไมอ้าวก็เถียงกันดีครับกลุ่มตนได้ขับรถไล่คนไทยก่อนที่คนไทยได้ทิ้งรถวิ่งหนีเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วพวกตนก็ใช้ปืนบีบีกันข่มขู่และทำลายทรัพย์สินก่อนหลบหนีไปแล้วก็มาถูกจับได้ในที่สุดสมน้ำหน้าจนในตำรวจจึงได้บันทึกยึดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ใช้ก่อเหตุทั้ง3คันเสื้อผ้าอาวุธปืนบีบีกันแจ้งข้อหาร่วมกันข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความกลัวร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ครับยัดห้องขังสภ.เมืองภูเก็ตดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นแหละสมควรแล้วสมควรแล้วก็เหมือนมีเด็กใช่ไหมมีข่าวเมื่อ 2-3 วันเนี่ยเขายัดคุกเลยนะติดคุกเล็กไปเลยสำหรับเด็กผู้หญิงที่ไปตบเด็กไทยนะครับสั่งสอนอะไรกันอย่างขนาดนั้นมาเรียนด้วยทุนของ คนไทยยังจะรังแกเจ้าของประเทศอ่ะเออตามไส้ไว้นะครับคดีนี้ไปตามด้วยเรื่องของคดีดาบตำรวจเสพยาบ้าระหว่างอบรมออนไลน์เพื่อนรับไม่ได้อัดคลิปแฉเลยนั่นโอ้โหงามหน้าในวงการตำรวจสำนักงานตำรวจภูธรภาค9จัดอบรมข้าราชการตำรวจระดับบังคับหมู่ถึงรองผู้กับการประจำปีงบประมาณ2569ผ่านระบบออนไลน์ Zoom หรือ VTV เมื่อ10สิงหาคมที่ผ่านมามีตำรวจในสังกัดเข้าร่วมอบรมจำนวน259นายระหว่างที่วิทยากรกำลังบรรยายมีดาบตำรวจสังกัดสภ.ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงนั่งเสพยาเสพต่อหน้าต่อกล้องเลยนะไม่ได้เกรงกลัวเลยว่ากล้องกำลังออนไลน์อยู่สร้างความสะเทือนใจกับเพื่อนข้าราชการตำรวจที่ร่วมประชุมจนมีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานก่อนส่งร้องเรียนผู้บังคับบัญชาและสื่อมวลชนให้เข้ามาตรวจสอบจนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงได้ทราบเรื่องจากสื่อออนไลน์ได้สั่งการให้ผู้บังคับการสภ.ทะเลน้อยเร่งสอบสวนหาข้อเท็จจริงทันทีหากพบว่ามีมูลความผิดดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาดโดยไม่ละเว้นมันติดขนาดนั้นเหรอท่านมันติดขนาดอบรมยังต้องเสพอีกเหรอแม้แล้วเสพในห้องอบรมด้วยกันเนี่ยนึกก็พวกกันเป็นตำรวจด้วยกันคงไม่บอกไม่เป็นไรแล้วมั้งที่ไหนได้พวกถ่ายบันทึกเลยสอบประวัติผู้บัญชาการตำรวจนายเนี่ยเคยรับราชการในพื้นที่จังหวัดตรังมาก่อนแล้วย้ายมาประจำการที่สภ.ทะเลน้อยที่พัทลุงได้ประมาณสัก2ปีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาโดยตลอดทั้งยังเคยนำอาวุธปืนและรถยนต์ของทางราชการไปจำนำเท่าที่ผ่านมารับการช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาจนรอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีทางวินัยมาได้โอ้เที่ยวนี้ไม่รอดแล้วเที่ยวนี้ไม่รอดครับว่ากันไปครับเหมือนกับท่านชัยชนะอดีตนักการเมืองใช่ไหมครับตบหน้ารองผู้กับเนี่ยแหมมันก็หยามเกินไปเนาะขัดสัมภาษณ์เขาบอกคู่กรณีก็บอกว่ารู้จักการเล่นๆหยอกล้อครับแต่รองผู้กับบอกไม่หยอกอะทำแรงเหลือเกินตบไหล่ยังไม่ว่าตบบ่าพัวพัวเองนะตบหน้ารองผู้กำกับเขาเป็นตำรวจนะผบ.ตร.พลตำรวจเกตรัฐพันเพชรผู้จัดการตำรวจชาติก็สั่งการตรวจสอบและสืบสวนสอบสวนโดยมอบหมายให้พลตำรวจตรีพรชัยกระจรกลิ่นรองผู้จัดการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชครับตรวจสอบลงพื้นที่หาข้อมูลครับตำรวจภูธรภาค8นำชุดสืบสวนพนักงานสอบสวนมาร่วมตรวจสอบบอกวันที่8สิงหาคมที่บ้านหัวควนหมู่2ตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชกลับไปร่วมเพลงกุศลศพแม่ของนายกเทศบาลตำบลปริกหลังสวดพิธรรมเสร็จขณะประมาณสัก5ทุ่มครึ่งนั่งดื่มสุรากับนายชัยชนะเดชเดโชกินกันในวัดเนี่ยนะโอ้สวดพิธรรมเสร็จแล้วกินเหล้าเลยเหรอที่ร้านหรือข้างนอกหรือในวัดน่าจะวัดเนี่ยสวดพิธรรมเสร็จขณะเกิดเหตุเวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งได้นั่งดื่มเหล้ากับนายชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีปากมีเสียงจนทำร้ายกันหลังจากการสอบสวนพันตำรวจโทธนงศักดิ์เสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุและติดตามพยานบุคคลอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมรวบหลักฐานต่อไประบุการดำเนินการจะไม่มีปัญหาอุปสรรคตำรวจท้องจังหวัดนครศรีธรรมราชยังประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนที่มีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือพยานหลักฐานอื่นที่บันทึกไว้ตามวันเวลาส่งมอบกับทางด้านภูมิกับการสภ.ทุ่งใหญ่ระบุว่าจะรวบรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนและรักษาให้เป็นความลับไม่ให้ส่งผลกระทบกับผู้ที่ส่งภาพมาครับเอาก็เป็นเรื่องไม่ได้หยอกซะอย่างนี้ถ้าหยอกเขาจะไปแจ้งความทำไมใช่ไหมล่ะรองผู้กับโอ้ฉันเป็นตำรวจนะเนี่ยไม่ได้ให้เกียรติกันเลยตบพัวเนี่ยคุยอะไรกันถึงต้องตบขนาดนั้นเนี่ยในข่าวก็ไม่ได้บอกชัดเจนนะคุยอะไรกันเขาคุยกันสองคนเลยนะเอาเป็นอย่างนั้นไปครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของภูผาวิปโรครับสำหรับท่านที่อยากจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันครับตอนนี้ก็มีสมนาคุณครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2สนใจโทรเลย0817805575ครับพร้อมทั้งยาหอมดอกหอมมือลีครับนี่หอมชื่นใจเย็นชื่นจิตหอมชื่นใจน้ำร้อนน้ำอุ่นผสมเข้ากับชงกันเข้าครึ่งช้อนชาอาการต่างๆหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมานอนไม่หลับก็สายกระสับครับตื่นนอนมาจะได้เขาบอกช่วยแก้อาการลมกองละเอียดและหลับสบายแต่ถ้ามาฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องหาน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วอมไว้ใต้ลิ้น ตักสักครึ่งช้อนชาอมไปใต้ลิ้นแล้วก็ค่อยกลืนอาการมันก็จะทุเลาลงอย่างรวดเร็วครับยาหอมลิ้นเย็นยาหอมผสมดอกหอมมื่นลี้และดอกสมุนไพรอีกมากมายหอมชื่นจิตเย็นชื่นใจกับยาหอมดอกหอมมื่นลี้ครับสนใจเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรเบอร์เดียวกับบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ครับอยากให้สร้างบ้านอยากรีโนเวทบ้านเพื่อบ้านเก่าดูให้มันบ้านใหม่เอาไหมถ้าเอาก็ช่วยมาคุยกันหน่อยได้ไหมตะตุ้งตะตังท่านมีเท่าไหร่เราทำตามกำลังทรัพย์ของท่านได้ถ้าเป็นเรื่องของสำนักสงฆ์ครับวัดป่าอดุลจะทำสร้างอะไรก็แล้วแต่นะบอกทีมงานของไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งไปบริการสร้างให้ได้ครับจะขยายอีก5ไร่ก็ได้ยกไปเลยโตๆจะไปเอามาทำไมพระก็ได้21ไร่ไปแล้วเขาถวายอ่ะการถวายแบบนี้มันมีเจตนาของคนถวายไม่ต้องพอถวายเสร็จแล้วไม่ทันจะได้เสร็จสับเรียบร้อยจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นมันเปลี่ยนชื่อไม่ได้มันเป็นธรณีสงฆ์ตามภาษากฎหมายของไทยเราเนี่ยธรณีสงฆ์มันไม่ได้ชื่อใครไม่ได้ชื่อสำนักพุทธด้วยไม่ใช่เป็นของผอ.สำนักพุทธไม่ได้เป็นของเจ้าวาดมันเป็นที่ธรณีสงฆ์เพราะเขาถวายแล้วคำว่าถวายโฉนดเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามอบที่ดินให้แล้วเขาลงหลักฐานไว้เลยปีอะไรปี33มั้งแล้วน่าทึ่งนะน่าทึ่งมากพระต้องบอกว่าจะเอาวาดรุ่นไหนแล้วแต่กี่องค์แล้วแต่เขาเก็บรายรับรายจ่ายของทางวัดไว้ทุกกระเบียดนิ้ววัดไหนจะเอาอย่างนี้มั้งโอ้โหนี่เก็บมาตั้งปี33 41 4โอ้บริจาคตอนปี33นั้นมีลายมือของในเฮียงที่บริจาคที่ดินถวายเงินและถวายโฉนดที่ดินเป็นเงิน 3,000 กว่าบาท 3,600 สมัยนั้นไม่ใช่น้อยๆนะสมัยนั้นมา30กว่าปีไม่ใช่น้อยๆเลยนะ 3,000 กว่าบาทเนี่ยสูงมากถือเป็นหลักถ้าจะเป็นหลักแสนกี่แสนจนทุกวันเนี้ยนะทุกวันนี้เด็กไทยไม่รู้จักคุณค่าของเงินแล้วสมัยก่อนโอ้โหกินข้าวกระจายละ2บาทถือว่าแพงแล้วเดี๋ยวนี้50 60บาทได้ถ้าก็หยิบมือนึงเพราะงั้นมันผันผวนกันไปเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของโลกเราเนี่ยนะอ้าวก็เป็นอะไรที่อยากจะสร้างกุฏิพระศาลาการประเด็นวัดไหนก็ได้นะเรียกใช้ไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งครับ0817805575 0817805575ครับมาอีกข่าวหนึ่งครับเรื่องของที่บางปะอินอยุธยาครับมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บริมถนนโรจนะหน้าเต็นท์รถมือสองตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยาพบร่างนายบัลลังก์บัวทองวัย43แกทำงานโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะถูกยิงที่หน้าผากเลยโอ้โหไม่ต้องดูผลเลยหน้าผากบาดเจ็บสาหัสนอนจมกองเลือดโอ้โหนางสารนะยิงแม่นเหลือเกินไปเห็นเขาแกนอนหายใจรัวรินอยู่ดิครับก็กู้ภัยช่วยปฐมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลราชธานีแม่นั่งผากชนะเสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบสวนสวากรเกิดเหตุผู้ตายนั่งดื่มเหล้ากับนายจันดีอาสาชนาเป็นเพื่อนรุ่นพี่อายุ45คนตายนี่33โรงงานเดียวกันเนี่ยบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านห่างไปประมาณสัก200เมตรจนมาได้ที่ก็มีปากมีเสียงกันเนี่ยกินเหล้าแล้วทะเลาะกันอย่างเงี้ยก็เหมือนข่าวที่แล้วอ่ะเป็นเพื่อนกันครับนั่งกินเหล้าไอ้คนนึงก็ร้องเพลงมีวิทยุเปิดเพลงเบาๆแล้วกินเหล้าใส่โซบาบ้างบักมึงร้องไม่ดีไม่เพราะมึงไม่ต้องร้องหรอวะโมโหสิก็กูเมากูก็อยากร้องเพลงมั่งระบายอารมณ์คนดูไทยด้วยกันด้วยหล่อจะได้คอนมึงอยากว่ากูร้องเพลงไม่เพราะตายเลยเนี่ยกินเหล้าด้วยกันแล้วจำหน้ากันไม่ได้แล้วเป็นเพื่อนกันเออนี่ก็เหมือนกันครับนั่งกินเหล้าด้วยกันจันดีอาสาชนาวัย15เป็นเพื่อนรุ่นพี่เมาได้ทีมีเสียงทะเลาะกันแล้วมีปากมีจมูกกันแล้วผู้ตายก็โทรตามหาเพื่อนอีกคนขี่มอเตอร์ไซค์มารับกลับที่พัก ในจันดีก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาถึงที่เกิดเหตุเรียกให้จอดรถก่อนชักปืนออกมาจ่อยิงเลยเอาคาดว่าสาเหตุจากโกรธแค้นที่มีเรื่องวิวาทกันในวงเล่าตำรวจขอศาลออกหมายจับครับดูสิดูที่ยังตามมายิงเขาจนตายอุตส่าห์ให้เพื่อนมารับแล้วเอาเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นที่บางปะอินอยุธยาครับเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็คุยกันที่ทำไมต้องยิงยิงกันด้วยไอ้แค่ทะเลาะกันก็เพราะขี้เมาเนี่ยนะผมคนหนึ่งละเข้าวงเล่าไอ้พวกเอาปืนมาวางไว้บนโต๊ะเลยนั่งกินเหล้าเอ้าไปแล้วกลับก่อนละไปไหนล่ะเด็กกูไม่อยู่กับพวกมึงหรอกกูไม่ได้กินเหล้ากูนั่งมาเป็นเพื่อนมึงกูจะกินกลับคุยกันด้านเอาปืนมาวางบนโต๊ะแม่กลับเลยนี่แหละที่นายกเขาบอกว่าใครมีปืนจับแล้วขังคุกเลยไม่ให้ประกันตัววะผมว่ามันเด็ดขาดดีนะแต่ถ้าโจรขึ้นบ้านยิงได้ครับเราป้องกันตัวนายกท่านพูดไม่ชัดท่านทำไมไม่ได้ขยายความเขามาเอาทรัพย์สินเราจะรอให้ขโมยยิงเราทำไมก่อนเรามาเอาของเราเราก็ยิงป้องกันตัวไงผมว่ายิงโจรตายไม่ติดคุกแล้วเพราะว่าเราป้องกันตัวเราต้องป้องกันสินทรัพย์เราเนาะเอาไปเรื่องอื่นกันบ้างครับกับเรื่องราวของข่าวไปอีกเรื่องนึงกับเรื่องของข่าวนี้ก็หลังจากเพื่อนยิงเพื่อนตายคือนายกอบจ.นนทบุรีทางด้านปลัดอบจ.นนทบุรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบจ.นนทบุรีเปิดรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.นนทบุรีในระหว่าง 17-21 สิงหาคมนี้ครับเพราะตามกฎหมายแล้วต้องเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันปลัดอบจ.นนทบุรีก็กำหนดวันที่17สิงหาถึง21สิงหาเป็นวันรับสมัคร 8:30-16:30 ณห้องประชุมสภาอบจ.นนทบุรีชั้น2จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสมัครเลือกตั้งในวันที่28สิงหาคมกำหนดเลือกตั้งนายกอบจคนใหม่ในวันที่20กันยายนการเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยประมาณ 1,500,000 คนทั้งนี้นายกอบจนนทบุรีคนใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาจะมีเวลาการดำรงตำแหน่ง4ปีตามกฎหมายจะต่างจากสมาชิกอบจกรณีที่ไม่ครบวาระจะอยู่ในตำแหน่งแค่วาระที่เหลือครับแต่คนใหม่เข้ามานี่จะดำรงตำแหน่งครบ4ปีตามกฎหมายครับก็เชื่อว่า 17-21 สิงหาก็คงจะแต่งเนื้อแต่งตัวกันเลยละสำหรับผู้ที่จะลงสมัครนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งคนเก่าที่ถูกเพื่อนกันเฉลียงฉลองเร็วแรงยินตายนี่ก็ต้องบอกว่าท่านเป็นนายกอบจ.มาถึง5สมัยไม่ดีจริงชาวบ้านนนทบุรีคงไม่เลือกถึง5สมัยผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับเพราะคนดีเนี่ยไม่ต้องอะไรกันมากมายก็รู้อยู่ครับเอาเป็นว่าดูแลประชาชนสารทุกข์สุขดิบไม่ใช่มายกมือไหว้เอาเฉพาะตอนหาเสียงพอเลิกหาเสียงแล้วเป็นนายกอบจแล้วก็ต้องยกมือไหว้ชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างพอเวลาหาเสียงเนี่ยไหว้ตั้งแต่เสาไฟหน้าบ้านเลยเวลาจะให้เขาเลือกก็อ่อนออดสารพัดแต่พอได้แล้วนี่อย่าให้ชาวบ้านต้องยกมือไหว้ก่อนเราเข้าบ้านไหนก็ต้องยกมือไหว้ไม่ได้สอนนะเพราะผมสอนลูกศิษย์อย่างนั้นอ่ะเพราะลูกศิษย์ผมมีทั้งนายกอบจอะไรเนี่ยมาเรียนกันมาแถวหมดเราก็ต้องสอนว่าอย่าคิดว่าเราตำแหน่งมันเพียงหัวโขนจะมาใหญ่กว่าประชาชนไม่ได้เพราะประชาชนเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงประชาชนคือนายเราเพราะนั้นทำไมเห็นหัวประชาชนยังมาเป็นนักการเมืองไม่ได้หรอกผมบอกได้อย่างนั้นนะครับผมพูดตรงๆอย่างเงี้ยวันนั้นเวลาสอนลูกศิษย์ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องบอกว่าเราต้องให้เกียรติคนเราให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะเป็นมนุษย์เหมือนกันมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันเข้าคูหากาได้1เบอร์เหมือนกันหมดมีสิทธิ์มีเสียงบัตรประชาชนใบเดียวไม่ใช่ว่าไอ้คนนี้เป็นคนรวยจะต้องเลือกได้2เสียงไม่ใช่1สิทธิ์1เสียงเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นคนทุกคนก็ต้องมีเกียรติซึ่งกันและกันตอนจะลงเลือกตั้งฝากไว้แล้วกันเพราะนนบุรีฟังผมเยอะใครจะลงแล้วแกนะครับฝากเอาไว้แหมพอกพวกกันเป็นนายกตายซะแล้วก็ที่ สีจันแก้วคุณธงชัยโอ้เป็นอะไรที่สนิทสนมกันมาเมื่อก่อนเดินสายกับยุยยัดเยอะครับผมมีรั้วคอนเสิร์ตมีเก้าอี้เดินทางกันไปกับธงชัยสีจันแก้วจำได้เลยก็เป็นกันเองกับประชาชนแต่ก็เป็นอะไรที่อายุสั้นครับก็เหมือนกันครับไม่ว่าใครที่ไหนได้รับตำแหน่งแล้วผมอยากให้มองเห็นคนในจังหวัดเพราะอบจนี่มันทั้งจังหวัดอะมันเลือกทั้งจังหวัดใช่ไหมมันไม่ได้เลือกเฉพาะแบบส.ส.เขตใดเขตหนึ่งเลือกทั้งจังหวัดเพราะนั้นคนทั้งจังหวัดคือนายเราเป็นเสียงที่เราเขาให้เราถึงแม้เขาไม่ได้เลือกหรือเขาเลือกอะไรก็แล้วแต่เราก็ให้เกียรติอ่ะมันก็จะต้องอยู่กันอีกนานแสนนาน4ปีมันก็4สมัยถ้ายกมือไหว้มือไม้อ่อนสมัยหน้าไม่ต้องหาเสียงมากโอ้ยนายกคนนี้แจ๋วนายกอเนกเป็นกันเองกับชาวบ้านผมไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตเลยผมไปไหนผมก็ยกมือไหว้ผมว่าประเพณีคนไทยยกมือไหว้มือไม้อ่อนไว้เนี่ยมันดูน่ารักครับมันดูมีมารยาทเขาจะอายุน้อยกว่าอะไรกว่าไหว้ไว้ก่อนแต่ไหว้ด้วยความจริงใจไม่ใช่ไหว้แบบไม่เรียบร้อยไหว้ให้สวยๆครับเราจริงใจมาเป็นมิตรเพราะเราให้เกียรติคนทุกคนผมนี่ไปทั่วประเทศคนรู้จักบางคนก็โอ้ยฟังอาจารย์มานานแล้วตั้งกี่ปีมาแล้วจะ50ปีแล้วนะ40กว่าปีนั่งอยู่หน้าไมโครโฟนเนี่ยเพราะนั้นถึงบอกว่าถัดลงเล่นการเมืองยกมือไหว้เกือบได้เป็นแล้วเกือบ ไม่อยากเล่าถ้าเล่าแล้วจะกระทบกระเทือนกกต.เขาเอาเป็นว่าก็ใครจะลงสมัครรับเลือกตั้งอนายกอบจ.นนทบุรี17ถึง20 21หรือ28กี่อันใช่ไหมเขารับวันรับสมัคร27 17 17 18 19 20 21 5วันเองนะ17ถึง21วันนี้ก็14 15เข้าไปแล้วนะครับ17ถึง21อ้าวรีบไปถ่ายลงถ่ายรูปอะไรกันซะเตรียมสตุ้งสตังค่าสมัครไปนะครับห้องประชุมสภาอบจ.นนทบุรีแล้วก็เลือกตั้งลงคะแนนเสียงนะครับพี่น้องชาวนนทบุรี20กันยายนเลือกนายกอบจ.แทนตำแหน่งที่ว่างครับอ้าวเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับผู้ฟังครับขอบคุณกับวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแขวงโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะมีเมนูอาหารให้คุณได้เลือกอย่างจุใจในราคาเริ่มต้นโต๊ะละพันต้นๆ 1,000-2,000 โดยประมาณโทรเลยครับจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้าน0819465036 0819465036ครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมไม่ใช่ยารักษาโรคแต่รับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายกันในทุกๆโรคครับผมพูดมาอย่างนี้29ปีปีนี้ปีที่30ก็ยังพูดอยู่ปีหน้าปีที่31ก็ยังขายกันอยู่ครับขอบพระคุณที่ยังให้เกียรติยังดูแลสุขภาพร่างกายไม่ต้องโฆษณากันมากตอนนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2สำหรับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับฝาขวดมีรูปดร.อเนกนะครับผมไม่ได้วางขายตามร้านค้าทั่วไปวางแต่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองเพียงร้านเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ของแท้อย่างที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกมีร้านเดียวร้านอื่นผมไม่มีถ้ามีก็ไม่ใช่ของผมแน่นอนครับเพราะฉะนั้นอย่ามาต่อว่าต่อขานผมเลยบอกไหนจะบอกก็แถมไงก็แถมดิแต่คุณไปซื้อใครอ่ะฝาขวดมีรูปดร.อเนกไหมเราถ่ายรูปมีหูข้างซ้ายข้างเดียวมีไหมไม่มีก็ไม่ใช่ของผมไงผมก็บอกแล้วจะคุณมาเอาของแถมอะไรผมแล้วคุณไม่ได้ซื้อผมนี่เพื่อต่อว่าต่อขานโทรมาถูกคนแต่ไม่ได้ถูกของเพราะคุณไม่ได้ซื้อผมต้องเข้าใจตรงนี้นะครับต้องขออภัยต้องขออภัยนะครับผมพูดเรื่องจริงก็ต้องเข้าใจกันนะผมไม่รู้ว่าใครขายบ้างแล้วเพราะว่าในท้องตลาดสมัยก่อนเอนไซม์ไม่มีเดี๋ยวนี้เอนไซม์เยอะไปหมดเลยเอาก็เป็นเรื่องของดูแลสุขภาพร่างกายกันแล้วกันนะครับAND Lutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อนี่ก็อยากจะได้ดูแลดวงตาด้วยดูแลพละกำลังด้วยมันมีส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาด้วยก็จัดโปรไว้ให้ซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3 7ขวดชุดใหญ่ครับ AND Lutina ครับแล้วก็กาแฟ DJ กาแฟเพื่อระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามา ปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้าดื่มเป็นประจำกับกาแฟบำรุงร่างกาย AND ซื้อ5แถม2ครับสนใจก็สั่งซื้อสบู่สมุนไพร DJ หอมสดชื่น5สี5กลิ่นฮากอนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่นฮากอนต่อ1แพ็คเกจครับสั่งซื้อเราก็ส่งให้5ก้อน1แพ็คเกจแต่ถ้าเป็นสบู่สระผมก็ดูแลเรื่องเส้นผมให้แข็งแรงดูแลเรื่องรังแคดูแลเรื่องเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมนะครับเคยเห็นแต่แชมพูสระผมใช่ไหมต้องเอาสบู่ของเราสระผมดูบ้างครับสนใจสั่งซื้อ0817577474 0817577474ครับไปด้วยเรื่องราวของข่าวอีกประมาณสัก 2-3 ข่าวนะครับเรื่องของประเด็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์นะครับมีเรื่องของเขาบอกหนุ่มเป็นทาสยานรกขี่มอเตอร์ไซค์ป่วนโรงเรียนอ้างแวะรณรงค์ลดโลกร้อนคนเราก็เนาะมันเสพเข้าไปแล้วมันอารวาสมันคุ้มครั่งโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งที่บางบัวทองนนทบุรีเขาก็แตกตื่นกันดิขี่มอเตอร์ไซค์สวนกับเจ้าหน้าที่ครับซึ่งตำรวจบางปูทองก็จับตัวได้แล้วในยุทธจับได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งบริเวณแยกบางปูนอำเภอเมืองปทุมธานีพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ Honda Wave แล้วก็พร้อมเสื้อผ้าในวันสวมใส่ในวันเกิดเหตุและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่1แล้วไปป่วนโรงเรียนเขานะครับตำรวจสภ.บางปูทองรับแจ้งว่าชายวัย33มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องยาเสพติดขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่บางบัวทองสร้างความตื่นตระหนกตกใจเขาจะกลัวแบบเทพศิรินทร์นั่นเองตะโกนโวกเวกโวยวายกว่าจะจับมันได้โอ้ยมันขับรถหนีนี่สุดยอดเลยเอ้าเป็นเรื่องของเสพยาเสพติดก็เป็นอย่างเงี้ยครับป่วนเอายัดเข้าคุกสักแป๊บนึงเดียวมันก็คงจะหายป่วนได้ครับเอาไปอีกข่าวหนึ่งครับเรื่องราวของข่าวไปที่ข่าวรวบขบวนการแก๊งคอนเซอร์เตอร์อีกแล้วครับท่านเป็นอ้างว่าเป็นตำรวจสภ.ระนองตุนนักศึกษาอ้างมีเอี่ยวคดีฟอกเงินเว็บการพนันสูญเงินไปกว่า12ล้านไอ้หนูเอ้ยเรียนแล้วไม่ค่อยมีความรู้รอบตัวแลเรียนจริงๆไม่ดูอะไรเขาบ้างเลยไอ้ประเภทเงินเองอยู่ในธนาคารเอาข้อหาฟอกเงินนะทำไมส่งมาให้ตรวจสอบและระวังไอ้นู่นไอ้นี่สารพัดพูดให้กลัวตำรวจสน.บางรักครับโดยการนำของท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตรวจนครบาลพร้อมด้วยท่านพลตำรวจตรีพันลบอแหลมร่ารองผบชน.ก็เมื่อก่อนท่านอยู่ลพบุรีผมถามนักข่าวน้องหน่อยว่าอ่านว่าแอลแลมล่าใช่ไหมบอกใช่ๆครับอาจารย์แอลแลมล่าไม่ใช่แอล่มล่านะแอลแลมล่าขอโทษเพราะว่าผมอ่านชื่อไม่ผิดท่านแต่ครั้งแรกตอนสมัยท่านอยู่ลพบุรีแอลแลมล่าครับท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับและนี่ก็เคยอยู่ลพบุรีเนี่ยพลตำรวจตรีชดจิวัตรเหลืองวิไลเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนาะครับก็รวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่

0: แต่อย่างกรุงเทพใต้ข้อหาร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นผู้อื่นพร้อมของกลางเงินสดกว่า1ล้านบาทคอมพิวเตอร์1เครื่องบัตรกดเงินสดบัญชีธนาคารตรวจยึดจากในตังชาวจีนสมุดบัญชีธนาคารจำนวนมากโทรศัพท์มือถือ2เครื่องกดเงินสดจำนวนหนึ่งของนางโซมูโทนางโซมูโมโมทูมันร่วมกันคนไทยชาวทั้งชาติเต็มไปหมดตำรวจบางรักลุยบอกเรื่องมันเมื่อ6สิงหาคมตอน5ทุ่มเศษได้รับแจ้งจากในอุ้มนามสมมุติวัย22ผู้เสียหายซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านอังรีดูนังอ๋ออังรีดูนังก็มีมหาวิทยาลัยเดียวเนาะน้องเรียนแล้วน้องไม่ค่อยศึกษาไอ้เรื่องโลกภายนอกเขาบ้างเลยของหน้าตัวตาเรียนอย่างเดียวเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากมิจฉาชีพติดต่อหาผู้เสียหายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ AS แจ้งมาว่ามีการเปิดเบอร์โทรศัพท์ในชื่อของผู้เสียหายโดยเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวใช้ในการชักชวนเล่นเว็บการพนันออนไลน์จึงได้ต่อสายให้คุยกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นตำรวจสภ.ระนองจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนดังกล่าวก็บอกกับผู้เสียหายว่าบัญชีธนาคารของคุณมีความเกี่ยวข้องการฟอกเงินนะต้องทำการโอนเงินมาตรวจสอบแล้วตรวจสอบเสร็จแล้วจะส่งให้แล้วไปตรวจสอบกับตำรวจปปง.ด้วยตำรวจปปง.ผู้เสียหายตกใจดิโอ้โหบัญชีเองไปฟอกเงินเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอนเงินไปให้เขาเลยสิไปตรวจสอบจำนวน10ครั้งโอ้โหหวานหมูเลยแก๊งคอนเซอร์เตอร์นำเงินสดให้คนร้ายสวมเขาบอกไปให้คนร้ายสวมหมวกปิดบังใบหน้าจำนวน3ครั้งโอ้ไม่ให้กับมือด้วยในวันที่3สิงหาคมตอนเวลา4โมงเย็น5โมงเย็นประมาณวันที่4อีกตอนบ่ายโมงถึงบ่าย2วันที่5อีกบ่ายโมงถึงบ่าย2ครั้งละจำนวน1ล้านโอ้โห1ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งหมด12ล้าน356,609เฮ้ยเด็กมันรวยขนาดนี้ใช่เหรอเงินพ่อแม่มันมั้งเนี่ยคนร้ายได้ให้ผู้แจ้งรบแซดการสนทนารูปภาพที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและให้ผู้เสียหายเดินทางไปที่สถานที่ระบบใกล้เคียงเพื่อขอรับเช็คคืนตำรวจเป็นจำนวนเงิน18,790,000เมื่อผู้เสียหายไปที่ตำรวจสน.ยานนาจึงทราบว่าตำรวจบอกมาเอาเงินคืนอะไรเอาเช็คคืนอะไรเขาคืนเช็คให้18ล้านอ่ะผมโอนมา12ล้านอ่ะถูกหลอกแล้วตำรวจที่ไหนแล้วมาเอาเก็บเงินเข้ามาแล้วมาตรวจเช็คเงินแล้วก็จะคืนให้เนี่ยโดนหลอกถึงได้รู้ว่าโดนหลอกจบข่าวเลยเออจริงๆเลยนะครับอ้าวแหมจริงแล้วดีนะมาจับได้แต่เงินเราจะเอาไปไหนล่ะครับเงินไม่อยู่แล้วอ่ะ12ล้านครับ12ล้านนะครับคุณผู้ฟังเอาละไปละหมดเวลาขอบพระคุณครับแต่เราอยู่กัน2ช่วงนะครับฟังครับเดี๋ยวกลับมากับเรื่องราวของข่าวกันต่อครับ
1: ล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดัน ันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: 7474มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: 2เพลงนี้แตกต่างกันตรงที่ว่าเพลงแรกสถานะใหม่ของคนใจช้ำนั้นพูดถึงผู้ชายหักอกทิ้งให้ผู้หญิงอยู่เดียวดายพอเพลงที่2ฆ่าฉันให้ตายคุณวุฒิวรชัยครับก็เป็นลักษณะของผู้หญิงใจร้ายเบื่อแล้วก็ทิ้งครับเบื่อแล้วก็ทิ้ง
1: มีปัญหาสุขภาพ
0: ไม่มีความหมายสำหรับตัวเขาเลยตัวเขาก็อุตส่าห์เวลารักก็ดูแลทนุถนอมอย่างดีแล้วผู้หญิงก็มาทิ้งไปครับสองเพลงแตกต่างกันตรงที่ว่าเพลงที่หนึ่งผู้ชายทิ้งเพลงที่สองผู้หญิงทิ้งครับความสุขจากเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังทั้งอดีตทั้งสองเพลงนี้อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนมันค่อนข้างจะนาน40 50ปีก็ว่าได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็นานเช่นเดียวกันนะครับอยากให้ฟังแล้วก็เป็นเพลงฮิตที่คนขอกันมาประจำเลยครับพ่อตาเรียกพี่ครับเวอร์ชั่นของพันธุรัตน์เรคคอร์ดนะครับ

0: จากไหนแม่
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทโปร
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
4: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้เป็นมดไปห้อง
5: รู้สึกว่าถูกคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
4: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได้
6: ไปซื้อตัวผาพี่ปอไปให้คุณแม่กินนะครับสิบห่อเลยครับ
2: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575081-780-5575
7: ภูผาวิทโปรจัดโปรแกรมพิเศษเนื่องในเดือนของวันแม่ครับก็สมนาคุณให้แม่ได้แข็งแรงครับด้วยการดื่มภูผาวิทโปรตอนนี้จัดโปรโมชั่นแล้วก็รีบซื้อกันเลยนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่081-780-5575 081-780-5575ครับไปอีกสักหนึ่งและสองบทเพลงครับบทเพลงเพราะๆจากทางด้านของ

0: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: กลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับผู้ฟังครับเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตเรื่องนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงยามนี้นะครับต้องบอกว่ายามเย็นหรือยามค่ำครับ6โมงถึงทุ่มรึ่งที่เราอยู่กันที่คลื่นจอทร 1.97 ทุกวันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการครับเราคงส่งท้ายด้วยงานเพลงนี้ครับเป็นบทเพลงสนุกในอดีตครับสาวอีสานรอรักครับส่งท้ายกันตรงนี้และร่ำลากันเลยครับผมอเนกพัชรรัตน์ผู้ดำเนินรายการ

0: จากไหนแม่
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด

0: เอทขอข่าวค่ำด้วยแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้ทางพอดคาสต์นะคะวันนี้มีประเด็นข่าวที่ต้องติดตามหลายเหตุการณ์เลยมาตรการอาวุธปืนตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบแล้วโดยเฉพาะกับกลุ่มนักกีฬายิงปืนหลายคนยังสับสนนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบด้านตำรวจก็ออกมาชี้แจงหลักเกณฑ์เรื่องการพกปืนของตำรวจด้วยขณะที่แชทขู่ก่อเหตุยังถูกแชร์ว่อนโซเชียลกระทรวงศึกษาธิการกำชับให้สถานศึกษาตรวจเข้มแยกให้ชัดว่าเป็นภัยจริงหรือก่อกวนเรื่องของวัดป่าอดุญญารามค่ะวันนี้เจ้าอาวาสเอาโฉนดที่ดินฉบับจริงมาโชว์ให้สื่อดูนะคะแล้วก็ยื่นการออกใบแทนโฉนดที่ดินเดิมด้วยค่ะส่วนป้าดาวันนี้ก็ดุเดือดมากเลยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาติดตามข่าวกันเต็มๆนะคะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เก็บไปธนาคทามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สุด

0: ใกล้ๆทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: กลับมาข้อข่าวค่ำกันนะคะวันนี้เราเริ่มกันด้วยเหตุการณ์กราดยิงนะคะหลังจากที่เยาวชนอายุ14ปีไปก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะหลายคนก็ยังรู้สึกสลดใจกับเหตุการณ์นี้อยู่เลยค่ะโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็ยังปิดการเรียนการสอนอยู่ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะจะเป็นการสอนแบบออนไลน์เพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถกลับมามีความเชื่อมั่นแล้วก็เหมือนกับได้อยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะซึ่งพอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เราก็สังเกตเห็นว่ามันเริ่มมีแชททำนองการขู่ก่อเหตุจะกราดยิงบ้างอะไรบ้างนะคะไปโพสต์ในเหมือนกับเป็นกลุ่มไลน์ Open Chat ในหลายโรงเรียนเลยคือตอนนี้เท่าที่เฟิร์นดูนะมีโรงเรียนดังที่เชียงใหม่มีที่จังหวัดเลยแล้วก็ล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้เลยนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งตำรวจกำลังตามตัวอยู่ว่าใครเป็นคนปล่อยแชทอาจจะเป็นการคึกขนองของเด็กหรือเปล่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากโฆษกกระทรวงศึกษาธิการคุณตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์นะคะบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความนี้มาจากนักเรียนในสถานศึกษาที่สังกัดจริงๆหรือไม่หรือเป็นการสนทนาที่มีตัวตนของคนที่กระทำจริงหรือไม่แต่ละสถานศึกษาก็จะมีมาตรการรองรับแล้วก็ให้พิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับแต่ละเหตุการณ์เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญค่ะส่วนประเด็นที่ว่าแล้วพฤติกรรมในลักษณะนี้จะเข้าข่ายเป็นการเรียนแบบหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นหลายที่ใช่ไหมคะทางกระทรวงศึกษาบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีมาตรการตรวจสอบสาเหตุก่อนว่าส่วนหนึ่งเป็นพฤติกรรมเลียนแบบจริงไหมหรืออาจจะเป็นเพียงการก่อกวนค่ะโฆษกศึกษาธิการยอมรับนะคะว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ในลักษณะการขู่ก่อเหตุในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นหลายกรณีจริงๆก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ก็ขอให้พิจารณาข้อมูลข่าวสารในลักษณะดังกล่าวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนดูความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวด้วยแล้วก็ให้ติดตามคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลเท็จหรือว่าการหลอกลวงถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเหตุการณ์ใดที่มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นจริงหรือมีตัวบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานก็พร้อมที่จะเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีนะคะซึ่งคือคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยพอไปเห็น Open Chat แบบเนี้ยก็ผวาค่ะเพราะมันมีข่าวตั้งแต่เทพศิรินทร์ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็พยายามช่วยกันเฝ้าระวังติดตามตำรวจก็ต้องพยายามตามตัวให้ได้ด้วยส่วนเรื่องมาตรการควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลค่ะตอนนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายเลยนะคะบางฝ่ายเขาก็มองว่ารัฐบาลแก้ปัญหาไม่ตรงจุดหรือเปล่าคือการจะไปคุมปืนถูกกฎหมายแต่ปืนเถื่อนมันก็ยังมีอยู่หรือกติกาที่บอกว่าห้ามทุกคนพกปืนไม่มีการออกใบป.3 ป.4 แล้วคำถามคือคนที่ยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับปืนอยู่หรือจำเป็นต้องใช้ปืนจริงๆเขาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรโดยเฉพาะกับกลุ่มนักกีฬายิงปืนค่ะเมื่อวานนี้3สมาคมกีฬายิงปืนเนี่ยถึงขั้นต้องไปยื่นเรื่องเพื่อที่จะขอให้รัฐบาลช่วยปลดล็อกการควบคุมปืนด้วยเพราะว่านักกีฬาเขาจะต้องไปแข่งขันกันเนี่ยวันนี้ฝนมีโอกาสคุยกับเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยนะท่านบอกเลยว่านักกีฬาหลายคนไม่กล้าไปซ้อมยิงปืนกันแล้วเพราะไม่รู้ว่าจะเอาปืนออกจากบ้านไปที่สนามซ้อมยิงกันยังไงเอาวันนี้ลองฟังนายกนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยแล้วก็ยังพูดถึงย้อนกลับไปเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็คือประเด็นที่มีการแจกปืนในงานครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เขาแจกปืนลูกซองกันที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีเอาเรื่องแจกปืนกำนันก่อนนายกอนุทินค่ะวันนี้ให้สัมภาษณ์เรื่องการแจกปืนบอกว่าให้นโยบายช่วงนี้ไปแล้วนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายควบคุมอาวุธปืนก็ต้องขอให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลไปเลยทางอธิบดีกรมการปกครองท่านก็เห็นด้วยนะคะซึ่งท่านก็บอกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าก็ จะเปลี่ยนอาจจะเป็นอะไรก็ได้อะที่มันมีมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่าของปืนลูกซองซึ่งคนที่เขาเป็นสปอนเซอร์เนี่ยเขาให้ประมาณ 20,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ปืนนะคะก็จะได้ไม่ต้องมีการใช้ปืนกันในช่วงเวลาที่ยังมีข้อห้ามอยู่นะคะส่วนสมาคมกีฬายิงปืนค่ะออกมาโต้แย้งหนักเลยบอกว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดเกินไปตอนนี้ส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬายิงปืนแล้วคือทุกคนต้องเข้าใจแบบนี้คือวันนี้เฟิร์นมีโอกาสคุยกับทางสมาคมกีฬายิงปืนใช่ไหมเขาเล่าให้ฟังว่านักกีฬายิงปืนเนี่ยเขาจะมีปืนส่วนบุคคลอยู่ซึ่งกระบอกหนึ่งมันแพงมากประมาณสัก 5-6 แสนบาทอ่ะคือมันเป็นปืนเฉพาะการแข่งโดยเฉพาะอะค่ะแต่นักกีฬาแต่ละท่านเนี่ยจะต้องมีอาวุธปืนที่เขามีความคุ้นเคยทั้งเรื่องของน้ำหนักเรื่องของรุ่นต่างๆการที่จะให้ไปยืมตามสนามซ้อมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วยิ่งเอาไปฝากยิ่งเป็นไปไม่ได้หนักเพราะว่ามันผิดกฎหมายด้วยทีนี้หลังจากที่เขาสะท้อนไปยังรัฐบาลนะคะนายกก็บอกว่าตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากำลังประสานพูดคุยกันอยู่จะมีการออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนแต่เดี๋ยวจะมีรายละเอียดออกมาอีกอย่างเช่นถ้าจะต้องฝึกยิงปืนจะทำอย่างไรได้บ้างนายกบอกว่าจะเปิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมแสดงความเห็นด้วยแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยไม่ให้มีช่องโหว่ไปใช้อาวุธปืนทำร้ายคนอื่นได้นอกจากกลุ่มนักกีฬายิงปืนนะคะอีกอาชีพที่ต้องใช้ปืนก็คือตำรวจค่ะนักข่าวถามท่านนายกนะคะคือตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มออกมาบ่นกันใหญ่เลยว่าโหทำงานยากมากเลยอ่ะนายกบอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องทำยุทธศาสตร์แผนงานวิธีการปฏิบัติคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน้าที่อยู่แล้วนายกบอกมันไม่ยากหรอกเรื่องนี้แล้วท่านก็ย้อนถามกลับนะบอกว่าคนที่บ่นเนี่ยเป็นใครถ้าเป็นเรื่องในหน้าที่ราชการให้ไปคุยกับผู้บังคับบัญชาผู้บริหารก็จะนำเรื่องมาหารือกันในที่ประชุมของผู้บริหารนะคะส่วนงานราชการเรื่องแบบนี้นายกบอกว่ามันก็มีทางออกอยู่แล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ชี้แจงหลักเกณฑ์เรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องของการใช้ปืนปฏิบัติหน้าที่พลตำรวจเอกทัชชัยปีตานีระบุตรรองผบ.ตร.บอกว่าหลักเกณฑ์การห้ามข้าราชการตำรวจพกพาอาวุธปืนไปใช้ในยามวิกาลดื่มสุราหรือนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ก็จะถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปเลยส่วนการพิจารณาว่าการพกปืนของตำรวจจะผิดกฎหมายไหมท่านบอกไม่สามารถตัดสินใจจากปัจจัยหนึ่งเพียงลำพังได้คือมันจะต้องดูบริบทดูข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไปต้องนำองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบมาพิจารณาร่วมด้วยทั้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการความจำเป็นเหตุอันสมควรพฤติการแห่งกรณีต่างๆได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเขียนเอาไว้ว่าอย่างไรก็จะต้องไปดูนะคะแต่โดยหลักการแล้วตำรวจถ้าเป็นสายตรวจที่แต่งเครื่องแบบในขณะหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่ก็พกพาอาวุธปืนได้รวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ในบางภารกิจที่มีความจำเป็นต้องพกปืนอย่างเช่นไปปฏิบัติภารกิจนอกเครื่องแบบการสืบสวนนอกเวลาราชการแบบนี้ก็พกได้เจ้าหน้าที่เข้าไปในร้านอาหารหรือสถานที่สาธารณะเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นนะคะไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการพกอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายอัตโนมัติท่านก็บอกว่ามันก็จะต้องดูเป็นรายกรณีไปส่วนข้อสรุปก็คือสรุปง่ายๆข้าราชการตำรวจก็ต้องเป็นตำรวจตลอด24ชั่วโมงค่ะตามอำนาจและหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเมื่อพบการกระทำความผิดซึ่งหน้าย่อมสามารถเข้าระงับเหตุจับกุมหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ทันทีเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินของประชาชนส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในที่สาธารณะนะคะอย่างเช่นสถานบริการหรือร้านอาหารก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องพกพาอาวุธปืนต้องกระทำอย่างมิดชิดเหมาะสมกับภารกิจเพื่อไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนด้วยเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้าใครรอเรื่องของวัดป่ากับป้าดานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราติดตามกันเต็มๆค่ะ
2: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะวะเริศ
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจะวะเริศ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจะวะเริศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะวะเริศ
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: กลับมาข้อข่าวค่ำช่วงนี้นะคะอ่ะเรื่องของป้าดาข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นนะคะอุ้ยวันนี้ก็หลายคนน่าจะได้ดูรายการโหนกระแสกันไปป้าดาแกก็ไปออกรายการใช่ไหมก็ยังยืนยันในจุดยืนเดิมนะป้าดาบอกว่ามันติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกแล้วก็จะเดินหน้าฟ้องร้องทวงสิทธิ์ของทายาทกลับคืนมาให้ได้นะคะส่วนทางฝั่งของวัดป่าวันนี้ค่ะก็ไปทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วแล้วก็ไปคัดค้านการออกใบแทนโฉนดด้วยค่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปนะคะหลายท่านบอกว่าโคปดาแกสู้ตายมากเอาเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อนของทางเจ้าอาวาสวันนี้ที่ขอนแก่นนะคะสำนักงานที่ดินค่ะคุณกฤษกรสนิทศักดิ์ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนานะคะพร้อมด้วยดร.ประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิกองทัพธรรมหรือว่ามหาหมีซึ่งท่านก็เป็นนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านพระไตรปิฎกค่ะวันนี้พาท่านพระครูอดุลสารนิเทศนะคะเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลเข้าไปพบเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็คือคุณพงษ์สุวัฒน์ชัยต้นเทือกไปหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดป่าอดุลนะคะจากข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละทางผู้ตรวจราชการสำนักพุทธค่ะบอกว่าการดำเนินการวันนี้จะแบ่งเป็น2กรณีก็คือเรื่องใบแทนโฉนดที่ฝ่ายป้าดานำมาอ้างโดยให้ทางเจ้าอาวาสท่านยื่นคัดค้านเพราะว่าทางทายาทเนี่ยเขาไปขอออกใบแทนโฉนดจริงโดยบอกว่าโฉนดจริงเนี่ยมันหายไปแต่โฉนดจริงเนี่ยอยู่กับหลวงพ่ออยู่กับเจ้าอาวาสนี่แหละ2ก็คือการแก้ไขชื่อในโฉนดที่ดินจากชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีก็คือคุณตาเฮียงให้มาเป็นชื่อวัดป่าอดุลแทนนะคะซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นกับวัดป่าอดุลทางผู้ตรวจสำนักพุทธบอกว่าเป็นเรื่องที่สำนักพุทธให้ความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็ยกเป็นกรณีตัวอย่างกรณีเร่งด่วนด้วยนะคะซึ่งจะให้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาประสานกับวัดทุกแห่งเลยที่มีกรณีพิพาทคล้ายๆกันก็คือสมมติว่ามีญาติโยมใช่ไหมที่เขายกที่ดินให้เป็นที่ตั้งวัดให้เอาไปสร้างวัดแล้วก็เกิดกรณีคล้ายๆกันแบบนี้จะต้องเร่งเปลี่ยนชื่อโฉนดจากผู้บริจาคให้เป็นชื่อวัดให้ถูกต้องครบถ้วนป้องกันไม่ให้มีข้อพิพาทในลักษณะเดียวกันอีกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเอาทายาทมารู้ทีหลังว่าพันธบุรุษบริจาคให้วัดไปแล้วอยากจะทวงคืนขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็บอกด้วยว่าในทางกฎหมายเมื่อผู้บริจาคยกที่ดินให้กับวัดแล้วที่ดินนี้ถือเป็นสมบัติแผ่นดินแม้ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อในโฉนดก็ตามทายาทไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนส่วนวัดป่าอดุลค่ะในอดีตก็เคยมีการฟ้องร้องวัดมาแล้วแล้วก็วัดเป็นฝ่ายชนะคือฟ้องแต่ศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์คือวัดชนะทั้งสองศาลเลยแล้วฎีกาศาลไม่รับด้วยแล้วในอดีตเนี่ยมันก็มีปัญหาแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องฝ่ายทายาทก็ยังยื่นเรื่องดำเนินการต่อก็ไปขอออกใบแทนโฉนดที่ดินนะคะยื่นไว้เมื่อ27กรกฎาคม2569ดังนั้นวันนี้จึงต้องให้หลวงพ่อเจ้าอาวาสนี่แหละค่ะมายื่นคัดค้านเพื่อเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็ดำเนินการเปลี่ยนชื่อในโฉนดให้เรียบร้อย มหาหมีนะคะบอกว่าที่ผ่านมาทางวัดยังไม่เคยมีการโอนเปลี่ยนชื่อในโฉนดเลยวันนี้จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะยื่นเอกสารทั้งหมดแต่ว่ากระบวนการอาจต้องใช้เวลาเพราะว่ามีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องกรณีของวัดป่าถ้าจบลงได้ด้วยดีจริงๆเรื่องนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะสร้างบรรทัดฐานความมั่นคงให้แก่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการดูแล

ว่าโฉนดเก่าเนี่ยมันหายไปแล้วก็พาพยานบุคคลมาให้ถ้อยคำรับรองด้วยท่านเจ้าอาวาสนะคะท่านก็ยื่นคัดค้านไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าโฉนดไม่ได้หายจริงแล้วที่สำคัญนะคะวันนี้ท่านเอาโฉนดตัวจริงมาให้นักข่าวดูเลยเอามาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนี้แต่ว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นยังต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนถึงจะดำเนินการต่อไปได้กระบวนการส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายทายาทหรือว่าครอบครัวของคุณตาเฮียงนะคะเนื่องจากขั้นตอนต่างๆที่เป็นข้อพิพาทจบลงไปแล้วในกระบวนการทางกฎหมายสำนักงานที่ดินของจังหวัดขอนแก่นก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะวันนี้ท่านเจ้าอาวาสก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยนะคะบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะมีญาติโยมเป็นห่วงสุขภาพแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดเลยเป็นห่วงหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อก็เลยฝากญาติโยมนะคะว่าไม่ต้องห่วงนะตอนนี้สุขภาพยังดีอยู่ไม่มีอะไรผิดปกติเลยเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดไปแล้วก็ดับไปแล้วท่านก็เป็นพระด้วยไม่คิดจะต่อสู้กับใครแรกๆเนี่ยท่านก็บอกว่ายอมรับว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้สบายใจขึ้นมาบ้างแล้วนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นมาคอยดูแลความสงบเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงค่ะก็บอกว่าญาติโยมหายห่วงได้ส่วนป้าดาป้าดาหรือว่าป้าชมมณีนะคะให้สัมภาษณ์โหนกระแสไปวันนี้ป้าก็เปิดใจนะคือมันก็เดือดมากแหละแต่สุดท้ายป้าก็เปิดใจบอกว่าวันนี้รู้สึกสบายใจแล้วเพราะว่ามีการตรวจสอบการสร้างวัดว่าที่มาของวัดถูกต้องไหมแต่ป้าก็ยังเชื่อนะว่าที่มาของวัดเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะยืนยันจะต้องพิสูจน์ทราบกันต่อไปแล้วก็กรณีที่ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าท่านจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่มาของวัดป่าด้วยตัวเองเลยนะคือเหมือนตอนแรกป้าดาพูดในรายการนะว่าเออท่านจะไปวันไหนนะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะแต่สุดท้ายนักข่าวมาย้อนถามอีกรอบนึงตอนที่จบรายการแล้วป้าก็ไม่ตอบคำถามก็ขึ้นรถไปเลยบอกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้สบายใจแล้วขออภัยรีบค่ะก็ต้องเดินทางต่อแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคุ้นๆไหมคะประโยคนี้อ่ะนี่ก็เป็นมุมมองของทางป้าดานะคะส่วนเรื่องของคดีความก็ว่ากันไปตามกระบวนการค่ะสลับไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยวันนี้มีภาพฮือฮามากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเห็นภาพกันบ้างแล้วหรือยังนายกทั้งท่านขับเครื่องบินส่วนตัวใช่ไหมแล้วก็มี F-16 เนี่ยขนาบข้างไปเป็นการอารักขาให้กับบุคคลสำคัญนะคะวันนี้นายกในฐานะประธานสภาความมั่นคงค่ะเดินทางไปที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาขับเครื่องบินส่วนตัวด้วยตัวเองเลยพอเข้าเขตโคราชก็จะมีเครื่องบิน F-16 เนี่ยบินประกบรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญตามธรรมเนียมนะคะนายกยังได้ชมการสาธิตภารกิจทางอากาศโดยเครื่องบิน F-16 4เครื่องและโอกาสนี้ก็มอบหมายนโยบายสำคัญในด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศผลักดันการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงในอากาศและอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือว่าโดรนโจมตีนะคะควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมและบุคลากรไทยยกระดับกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ชาติทางอากาศและอวกาศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนเชื่อมโยงกำลังรบสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพไทยให้3เหล่าทัพปฏิบัติร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนผลักดันการวิจัยของไทยโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับพัฒนาไปสู่การผลิตและการใช้งานจริงได้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ค่ะนายกได้ขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวรักชาติและความเสียสละด้วยนะคะแต่ก็เนี่ยแหละค่ะมีหลายคนก็ติดตามนะบอกโอ้ฮือฮามากเลยคล้ายๆกับการอารักขาผู้นำสหรัฐเลยนะคะสลับมาดูเรื่องที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสกันหน่อยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีใครไปแข่งไฮร็อกบ้างหรือมีใครไปดูการแข่งขันบ้างไหมคะคือวันนี้มีเพจนึงเนี่ยเขาแชร์ว่ามีผู้เข้าแข่งขันไฮร็อกรายนึงกำลังถูกปั๊มหัวใจและต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะเลยมีคำเตือนจากคุณหมอออกมานะคะสำหรับคนที่จะลงแข่งไฮร็อกในโอกาสต่อไปคือมันเป็นภาพของเพจพลอยขอเล่าเขาเขียนข้อความบรรยายเขาบอกว่าเนี่ยมีผู้เข้าแข่งขันไฮร็อกนะกำลังถูกปั๊มหัวใจสุดท้ายคือต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
คุณหมอแอร์ค่ะ

0: นายแพทย์อักนิตศรีสุขวัฒนาอายุรแพทย์โรคหัวใจและผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์หัวใจกีฬาได้โพสต์ข้อความนะคะบอกว่าถึงคนแข่งขันไฮร็อกการเกิดหัวใจวายขณะแข่งขันกีฬาสถิติเนี่ยอยู่ที่1ต่อแสนเลยนะสำหรับประชากรทั้งหมดแต่สำหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปหรือคนที่มีโรคประจำตัวสถิติอาจจะอยู่ที่1ต่อ 5,000 ได้เลยค่ะเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่บอกว่าไฮร็อกมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่ากีฬาวิ่งหรือว่า endurance อื่นๆแต่ว่าไฮร็อกเป็นกีฬาที่ผสมคือเขาจะผสมการวิ่งใช่ไหมแล้วก็ power endurance ก็ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจความดันจะสูงขึ้นมากเป็นช่วงๆแล้วมันก็จะหนักกว่าการวิ่งธรรมดาหรือว่าการเล่นเวทธรรมดาเพราะว่ามันจะเป็นฐานๆใช่ไหมคะแล้วก็ต้องใช้แรงเยอะอย่างเช่นสเลดพุทสเลดพูลแล้วก็เป็นเบอร์พีบอร์ดจัมดังนั้นคุณหมอเขาก็แนะนำว่าถ้าจะแข่งนะต้องแข่งให้สอดคล้องกับสิ่งที่ซ้อมมาอย่าฝืนทำเวลาหรือว่ากดดันตัวเองให้หนักเกินขีดความสามารถของร่างกายในวันนั้นโดยเฉพาะคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะอย่างเช่นไขมันในเลือดสูงความดันสูงเบาหวานสูบบุหรี่มีประวัติเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดพวกนี้จะทำให้คราบไขมันหลุดและเกิดหัวใจวายฉับพลันได้โอ้อันตรายมากๆเลยดังนั้นระหว่างการแข่งขันไม่ควรต้องกดเต็มทุกฐานแต่ให้มีจังหวะผ่อนแล้วก็ควบคุมลมหายใจโดยเฉพาะฐานหนักๆนะคะเพื่อให้หัวใจลดภาระลงก่อนแล้วค่อยกลับไปวิ่งต่อส่วนคนที่มีความเสี่ยงควบคุมความเหนื่อยส่วนใหญ่คุณหมอก็แนะนำว่าให้อยู่ในเรท7ต่อ10คือให้เหนื่อยแต่ยังควบคุมได้แล้วก็พูดเป็นประโยคสั้นๆได้ให้สังเกตร่างกายดูส่วนช่วงที่หนักระดับ8ถึง9หรือ10อันนี้คือเหนื่อยจนแทบจะพูดไม่ได้แล้วซึ่งมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในการแข่งขันแต่คุณหมอบอกว่าก็ไม่ควรจะแช่นานนะคะดังนั้นถ้าหากมีอาการเหล่านี้ให้หยุดทันทีและแจ้งทีมแพทย์ในงานว่าเรามีอาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกหอบผิดปกติเมื่อเทียบกับความหนักเวียนศีรษะหน้ามืดเป็นลมใจสั่นผิดปกติเหงื่อแตกเย็นจะเป็นลมถ้ามีอาการแบบนี้ก็คือให้เราหยุดทันทีอย่าฝืนต่อมีเช่นนั้นก็อาจจะเกิดอาการหัวใจวายได้ค่ะเราปิดท้ายกันที่สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานว่าเจสสิก้าเบงนักกอล์ฟหญิงดาวรุ่งออสเตรเลียวัยเพียง18ปีเสียชีวิตแล้วนะคะเมื่อวันที่1สิงหาคมค่ะเจสสิก้าเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วเกิดอาการหมดสติระหว่างทำการฝึกซ้อมเตรียมลงแข่งขันกีฬากอล์ฟรายการชิงตั๋วควอลิฟายในศึก KLPG ทัวร์วันที่11ถึง14สิงหาคมนี้ที่สนามกอล์ฟย่านหนองจอกนะคะปรากฏว่าตัวเธอเนี่ยถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อทันทีโดยทีมแพทย์รักษาบอกว่าเจสสิก้ามีภาวะเลือดออกในสมองก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาเมื่อช่วงค่ำวันพฤหัสที่ผ่านมาขณะที่ทาง WPGA Tour of Australia ค่ะเขาได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตนะคะพร้อมกับแสดงความเสียใจต่อครอบครัวแล้วก็เพื่อนของเจสสิก้าด้วยค่ะส่วนเจสสิก้าเนี่ยก็ถือเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในวงการกอล์ฟของออสเตรเลียนะคะเพราะว่าเธอก็คว้าแชมป์เป็นแชมป์แรกของตัวเองไปได้สำเร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองจากการลงแข่งเพียงแค่5รายการเท่านั้นนะคะก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยอนาคตกำลังรุ่งเลยนะคะดังนั้นใครที่ต้องจำเป็นต้องเล่นกีฬาหนักๆเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วกับข้อข่าวค่ำนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้ติดตามรายการย้อนหลังเนี่ยเข้าไปกดไลค์ที่เพจของเราได้แล้วก็สามารถฟังย้อนหลังผ่านทางพอดแคสต์ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ 2B No. 1ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เวลา 19:42 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนถาวรานุกูลอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ 2B No. 1ที่จังหวัดสมุทรสงครามในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1ของโรงเรียนถาวรานุกูลซึ่งได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิกกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องได้แสดงศักยภาพความสามารถตามความถนัดและสนใจเช่นสารรักสารสายลวดลายประทูแม่กองการจักสานไม้ไผ่ลายประทูแม่กองเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูษาอัตลักษณ์อ้อมกอดแม่กรองการออกแบบผ้าลายท้องถิ่นโดยนำเอาประทูแม่กรองมาผสมผสานกับลวดลายของผ้าไทยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสามารถผ่านเข้ารอบเข้าสู่12ทีมสุดท้ายเพื่อไปแข่งขันในระดับชาติของค่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาพหุปัญญาบูรณาการสู่การคิดสร้างสรรค์ครั้งที่4ในเดือนกันยายน2569นอกจากนี้มีกิจกรรมการทำพวงมาลัยจากผ้ารวมทั้งการแสดงโขนและ cover dance ซึ่งได้รับรางวัลหลากหลายรายการเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สำหรับศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1เป็นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกมีเพจ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและมีไลน์กลุ่มศูนย์เพื่อนใจซึ่งสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีพลังบวกตลอดระยะเวลา24ปีจังหวัดสมุทรสงครามได้ขับเคลื่อนโครงการ 2B No. 1มาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดได้กำหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดภายใต้อัตลักษณ์3 C ได้แก่Green, Calm และ Creative เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบปัจจุบันเป็นจังหวัด 2B No. 1ระดับทองปีที่2โดยปี2569มีชมรมผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศได้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและบริษัทบุญฟู้ดจำกัดในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ 2B No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ 2B No. 1จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีอนาคตที่สดใสมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก 2B No. 1จากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต 2B No. 1ซึ่งก่อนเริ่มการแสดงทรงร่วมกับสมาชิก 2B No. 1ยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับจังหวัดสมุทรสงครามมีชมรม 2B No. 1 331ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1 26แห่งมีสมาชิกจำนวน 3,789 คน
1: องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี
0: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน60ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณด่านศุลกากรบึงตะกวนตั้งอยู่บริเวณพื้นที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วพร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการนันทวงศ์อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจจำนวน60ชุดพร้อมกับประชุมรับฟังสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งนี้กองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12ได้ปรับปรุงและจัดตั้งฐานปฏิบัติการนันทวงศ์แห่งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติพลทหารธนพัฒน์นันทวงศ์สังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิบ้านหนองจานเมื่อวันที่23ธันวาคม2568ต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจหน้าฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตภัยรีรวม60ชุดเป็นฐานปฏิบัติการภายใต้ความรับผิดชอบของนาวิกโยธินกองทัพเรือตั้งอยู่พื้นที่บ้านสามหลังบ้านหนองรีตำบลชำรากอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดและที่ฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน60ชุดไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยฐานปฏิบัติการนี้เป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินงานโครงการสร้างรั้วชายแดนถนนตรวจการและการดูแลแนวชายแดนไทยกัมพูชา
1: องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์4รูปและวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปเวลา 11:00 นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาส4รูปและวัดสักเกต4รูปเวลา 17:00 นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาส4รูปและวัดสักเกต4รูปและเวลา 19:00 นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดพระพิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
0: วันนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4ในพื้นที่อำเภอชาติตระการได้แก่โรงเรียนบ้านร่มเกล้าและโรงเรียนวัดบ่อภาคซึ่งอยู่ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3 สำหรับโรงเรียนบ้านร่มเกล้าเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน24คนนักเรียนชายและหญิงรวม426คนส่วนโรงเรียนวัดบ่อภาคเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีครูและบุคลากรทางการศึกษา16คนนักเรียนชายและหญิงรวม153คนทั้งนี้ทุกโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษามุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านการพัฒนาตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมส่งเสริมการอ่านและการเขียนตลอดจนบูรณาการทักษะอาชีพเข้ากับการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพึ่งพาตนเองได้นอกจากนี้มุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยที่เน้นจิตสาธารณะความซื่อสัตย์และความมีวินัยเพื่อให้นักเรียนสามารถนำคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นองคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4ในพื้นที่อำเภอชาติตระการเพิ่มเติมอีก2โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านน้ำจวงและโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับซึ่งอยู่ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3สำหรับโรงเรียนบ้านน้ำจวงเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน30คนนักเรียนชายและหญิงรวม516คนส่วนโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีครูและบุคลากรทางการศึกษา19คนนักเรียนชายและหญิงรวม129คนทั้งนี้โรงเรียนบ้านน้ำจวงมุ่งเน้นส่งเสริมผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้นักเรียนมีผลการเรียนทางภาษาไทยดีขึ้นโดยเฉพาะการอ่านออกเสียงสูงซึ่งเป็นผลจากการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริม1ชั่วโมงหลังเลิกเรียนอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมเยาวชนต้นแบบทำให้นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรมนำอาชีพประจำปี2560ด้านโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับอำเภอชาติตระการโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาการเรียนรู้จัดกิจกรรมซ่อมเสริมและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเหมาะสมมีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และการเน้นหนักในการอ่านออกเขียนได้โดยใช้ Read Wall Model เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อ่านออกเขียนได้ร้อยละ100ทั้งนี้โครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีพระราชประสงค์ให้คณะองคมนตรีช่วยกันหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
1: กองทุนกำลังใจในพระดำริจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องสังคมไทยเท่าทันมหานครซ่อนฟอกเงินสนองพระปณิธานในการยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทยให้เข้มแข็ง
0: วันนี้ที่โรงแรมอวานีรัชดากรุงเทพมหานครกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องสังคมไทยเท่าทันมหานครซ่อนฟอกเงินเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทยให้เข้มแข็งตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมปนา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงยุติธรรมและศาลยุติธรรมจัดขึ้นเพื่อสนองพระปณิธานการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติซึ่งไม่ได้เป็นเพียงปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อนแต่เป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติการส่งเสริมให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้เท่าทันกลโกงและเทคโนโลยีใหม่ๆจึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทยสำหรับการสัมมนาครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.เข้าร่วมงานซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่สามารถปราบปรามขบวนการอาชญากรรมและทวงคืนความยุติธรรมได้อย่างตรงจุดแต่ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเข้มแข็ง
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์บริษัทบางกอกเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชชีเนอรี่จำกัดสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกพร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลมิชชั่นและสหกรณ์โบเบ้เฉลิมพระเกียรติจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤทธารามและวัดมกุฏกษัตริยารามรวมทั้งวัดบางตะไนและวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรธรรมโคสิตวัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาปรมภัททกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบริบูรณ์ด้วยปรมภัทธธรรมทั้ง4ประการได้แก่สัจจะคือความจริงความสัตย์ความซื่อตรงธรรมะคือคุณธรรมและปัญญาวิจารณญาณทิฏฐิคือความเพียรอันมุ่งมั่นและจาคะคือความเสียสละกล่าวคือทรงพระสัจจะจริงต่อพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทรงดำรงพระคุณธรรมและพระวิจารณญาณในพระราชกรณียกิจด้วยความเพียรอดทนลำบากพระวรกายพระราชฤทัยและทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อให้ชาวไทยผ่านพ้นอุปสรรคศัตรูอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขและสมบูรณ์พูนสุขมีความเจริญทุกสมัยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทจันวานิชซีเคียวริตี้พรินติ้งจำกัดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีครอบครัวโกศิยานุรักษ์บริษัทอีโนวาอินทิเกรชั่นจำกัดพร้อมด้วยบริษัทในเครือและคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าสัทธารวมจังหวัดนครราชสีมาวัดคฤหบดีวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดน้ำบ่อเหลืองจังหวัดลำพูนและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเตือนหมูแดง2012จำกัดบริษัทจุลกัณฑ์99จำกัดบริษัทสเกษตรพัฒน์ฟีดจำกัดบริษัท VL Sound and Light จำกัดและบริษัทโงเชียงตงทรานสปอร์ต2003จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสและวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดพระปฐมเจดีย์และวัดพระงามจังหวัดนครปฐมวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.จังหวัดน่านบริษัทจินเซ็งฮวดอะไหล่ยนต์จำกัดสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยบริษัทสยามเทคนิคคอนกรีตจำกัดมหาชนและบริษัทอาซาฮีทราเวลเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันอาทิศูนย์ทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนเบญจวรรณศึกษาโรงเรียนติ้ววิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ครูและนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันนี้จึงมีทั้งประชาชนทั่วไปคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงคณะนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพกันอย่างไม่ขาดสายอาทิคณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนจิตรดาบริษัทเอยาเทรดดิ้ง2020จำกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมศูนย์การทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชาโรงเรียนเบญจวรรณศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์กลุ่มฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานจังหวัดนครปฐมครูนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการและกลุ่มธุรกิจ TCP จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมย์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่อนวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแม่ใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับความเส้นกลางมาทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วเชียวนะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างนี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
1: ดีครับ

ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอหยิ่งซะด้วยนะพิลึกคนจริงๆ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575ภู
6: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะครอบครัวหลุนโซโล่เผยมรณบัตรจากจอร์เจียถึงสถานทูตแล้วแต่ยังไม่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของหลุนวิงวอนขอความจริงและความเป็นธรรมให้กับหลุนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
9: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: มอสพี่ชายของฮลุนโซโล่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงความคืบหน้าสาเหตุการเสียชีวิตของฮลุนโซโล่โดยระบุว่าทางสถานเอกอัครราชทูตไทยได้แจ้งข้อมูลตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2569ว่าทางการประเทศจอร์เจียได้ส่งเอกสารมรณบัตรมายังสถานทูตแล้วซึ่งมีเพียงข้อมูลการเสียชีวิตเบื้องต้นแต่ไม่มีการระบุสาเหตุที่แท้จริงทางสถานเอกอัครราชทูตไทยได้มีหนังสือทวงถามและติดตามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจอร์เจียแล้วขณะนี้ครอบครัวยังรอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนโดยยืนยันว่าสิ่งที่ครอบครัวคาดหวังมากที่สุดคือการได้รับความเป็นธรรมกระบวนการตรวจสอบที่เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและหวังว่าทุกขั้นตอนจะดำเนินไปอย่างถูกต้องและความจริงจะปรากฏในเร็ววันบรรยากาศงานสวดอภิธรรมเกียงกัปตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและนักการเมืองอาวุโสเมืองอุบลมี4นายกรัฐมนตรีทั้งอดีตและปัจจุบันบุคคลสำคัญจากหลายพรรคร่วมแสดงความอาลัยคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: บรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมศพนายเกียงกัปตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตส.อุบลราชธานีหลายสมัยที่วัดมงคลโกวิทารามตำบลปทุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อช่วงค่ำวันนี้เป็นไปอย่างคับคั่งโดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองจากหลายพรรคเดินทางร่วมแสดงความอาลัยซึ่งในวันนี้มี4นายกรัฐมนตรีทั้งอดีตและปัจจุบันได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายเกียงนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองและรัฐมนตรีหลายรายเข้าร่วมอาทินายประเสริฐจันทร์ดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายภูมิธรรมเวชยชัยนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชนางสาวกิลาพรสินธุภัยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชและนายณัฐวุฒิไสเกลือรวมถึงนักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนจำนวนมากสำหรับนายเกียงกันตินันถือเป็นนักการเมืองคนสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีเคยดำรงตำแหน่งส.ส.หลายสมัยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสำคัญในการเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นที่รู้จักในฐานะนักการเมืองอาวุโสที่มีความสัมพันธ์กับนักการเมืองหลายพรรคโดยการรวมตัวของบุคคลสำคัญจากหลายพรรคในงานครั้งนี้สะท้อนถึงความเคารพและความผูกพันที่มีต่อนายเกียงซึ่งอยู่บนเส้นทางการเมืองมายาวนานหลายทศวรรษก่อนเสียชีวิตในวัย73ปีนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: กรมทางหลวงเตรียมเปิดให้วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วตลอดเส้นทางเริ่ม28สิงหาคมนี้คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
11: กรมทางหลวงเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 ตลอดเส้นทางตั้งแต่บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง25กิโลเมตรในวันที่28สิงหาคมนี้โดยปัจจุบันงานก่อสร้างมีความคืบหน้ากว่า 98% โดยทางกรมจะเปิดให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีจนกว่างานระบบและบำรุงรักษาจะแล้วเสร็จโดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบ
12: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
13: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
14: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
15: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
16: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของยอดหลักสลักใจนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าขอแค่คำรักนะครับเพลงนี้ไพเราะพอเพลงมากๆเลยนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับยอดรักสลักใจแม้ว่าจะเสียชีวิตไปมากมายหลายปีแล้วก็ตามทีแต่ว่ารายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเนี่ยมาเปิดเสียงของยอดรักบ่อยๆเนี่ยทำให้รู้สึกว่ายอดรักยังอยู่กับพวกเราอยู่นะแล้วก็สัมผัสกับเพลงเพราะๆได้ตลอดเลยกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการยัดเพลงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะครับในยามค่ำคืนนี้ยัดเพลงยัดยาครับเขาบอกเขาส่งเสียงไปได้ไกลมากๆเลยล่ะนะครับครอบคลุมไปทั่วทั้งประเทศแต่ว่าสุภาษิตจะทักทายจังหวัดต่างๆเหมือนในภาคกลางวันนะครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการยัดเพียงยัดยาทุกสถานที่ทุกจังหวัดนะครับเหมือนกับจังหวัดที่สุภสิทธิ์เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามข้างต้นนะครับเรามีความสุขในค่ำคืนนี้3ชั่วโมงด้วยกันนะครับชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคล้าเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3หลากหลายสไตล์นะครับติดตามรับฟังสุภาษิตทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับและท่านก็ฟังภาคกลางวันมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นAM 1197แห่งนี้หรือจะไปฟังทางวสป711กิโลเฮิรตซ์ก็มีมากมายเลยท่านก็ตามไปฟังนะครับหลายท่านสะดวกช่วงไหนก็ฟังได้ช่วงนั้นหลายท่านบอกว่าสะดวกทุกช่วงเลยสุภาษิตน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเนาะที่ให้กำลังแรงใจซึ่งกันและกันเขาบอกนักจัดรายการเนี่ยเขาเรียกว่าดีเจต้องมีคนฟังนะมิฉะนั้นก็ไปนั่งเพ้อเจ้ออยู่คนเดียวสินะนั่งพูดคนเดียวเนี่ยก็ปรากฏว่าถ้าไม่มีคนฟังเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยไปพบจิตแพทย์ได้ไหมบอกว่าการจัดรายการวิทยุเนี่ยต้องมีจินตนาการก็คือว่ารู้ว่าญาติเพียงญาติยาฟังกันอยู่ทางวิทยุเครื่องรับต่างๆและสุภาษิตก็ทักทายไปได้พูดได้คุยกันเหมือนว่าได้พูดได้คุยโดยตรงกับญาติเพียงญาติยานั่นเองนะครับซึ่งสุภสิทธิ์จัดรายการมานานพอสมควรแล้วตรงนี้แล้วก็ชื่นอกชื่นใจทุกครั้งที่ญาติเพียงญาติยาโทรศัพท์เข้ามาบอกกล่าวว่าฟังสุภสิทธิ์มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นภาคกลางวันภาคกลางคืนภาคกลางคืนเนี่ยอนุญาตได้อาจจะหลับไปบ้างตื่นบ้างให้อภัยเพราะว่าญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์เนี่ยส่วนมากอยู่ในช่วงวัยรุ่นสวนะฮะคือสูงอายุอะส่วนมาก60 70 80 90เกือบ100ก็มียายเพียงยายาครับยายเพียงยายาของสุภสิทธิ์ล้วนแต่อายุยืนยาวกันทั้งนั้นเลยเพราะว่าฟังรายการครั้งแรกเนี่ยอาจจะนะเจ็บป่วยออดๆแอดร่างกายไม่แข็งแกร่งแข็งแรงบอกว่าคุณป้านะคุณลุงคุณตาคุณยายเนี่ยจะอยู่ได้นานสักเพียงใดพอนะฟังรายการสุภาษิตแล้วนะก็อยู่กันมาอีก5ปี10ปีนะฮะแล้วก็ยังมีแนวโน้มจะอยู่กันอีกหลาย10ปีเนาะอยู่ให้ครบ120ปีเนาะแล้วค่อยหยุดฟัง ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพที่ยะเพียงยะยาเอาไปทานแล้วสุขภาพดีชีวิตมีสุขนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองด้วยนะครับตัวท่านเองนี้ก็ถือว่ากำลังสำคัญของครอบครัวขาดตัวท่านไปครอบครัวอ้นละเวงครับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในการดูแลร่างกายยัดเพียงยัดยาและก็สร้างสรรค์รายการให้
สุภสิทธิ์ได้เจอมิตรรักรายการยอดเพลงยะยาทุกสถานที่ทุกจังหวัดก็คือยาบำรุงหน้ากาตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถแล้วก็วิสอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดิกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนะครับสุภสิทธิ์ผลิตมานะครับครั้งละประมาณ 10,000 กล่องแล้วก็จำหน่ายประมาณ3เดือนสูงสุดก็ประมาณ4เดือนน่ะ 3-4 เดือนแล้วก็ผลิตใหม่ล่าสุดนี้ผลิตออกมาอีกแล้วนะครับนั่นคือของจะสดใหม่อยู่เสมอนะครับเหมือนกับทุกผิดพันวิชภัณฑ์นั่นเองเขาเรียกว่ามีนะฮะอายุในการควบคุมดูแลแต่ไม่ได้หมายความว่าหมดอายุแล้วมันจะอันตรายไม่ใช่มันก็คือว่ายังสรรพคุณดีอยู่นะครับแต่ว่าในการจำหน่ายนั้นจะต้องไม่เป็นของหมดอายุนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นกำหนดกฎเกณฑ์มานะครับในการดูแลยาเพียงยาแล้วก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ได้ผลไวให้ผลจริงนะครับนั่นคือยาเพียงยามากมั่นใจได้ว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงคือผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาครับหลายท่านเคยทานมาแล้วหลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณในช่วงต่อไปนะครับมาฟังบทเพลงนี้กันก่อนกรรมกรก่อสร้างป้าบุญเหลือทับน้ำชอบมากเลยเพลงนี้ให้ญาติเพียงญาติญาติแล้วก็ป้าบุญเหลือทับน้ำด้วยนะครับจากเพชร7กรัตครับกรรมกรก่อสร้างและฟังสรรพคุณวิสอนดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายกาแฟแล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นแล้วก็ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถแล้วก็เตรียมปากกาดินสอกระดาษเข้าไว้พร้อมที่จดหมายเลขโทรศัพท์สุภสิทธิ์แล้วก็พร้อมที่จะโทรมาปรึกษาหารือสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อไปดูแลสุขภาพจะได้แข็งแกร่งแข็งแรงชีวีมีสุขอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
1: ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิสซอนดูแลดวงตานั้นทำให้ญาติเพียงญาติได้ประจักษ์พบกับความจริงเพราะสารสกัดระดับพรีเมียมอยู่ครบสูตรเต็มสูตรเต็มพลังดังนั้นจึงได้ผลไวให้ผลจริงกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่รสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยุนใจนะครับใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยุนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลด์ใช้สารสตีวีโอไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตัวนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใครที่เป็นเบาหวานความดันไขมันโลหิตใจทุกโรคนี้ดื่มได้นะครับให้มีเรี่ยวมีแรงมีพลังมีกำลังวังชามีได้ไปรักษาโรคใจมิสันไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามขาวตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปุ๋ยไม่ก็หายไปมีสลายตัวช่วยในการย่อยหันดีเท่าลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเบิกมันขับของเสียออกจากลำไส้ลำไส้สะอาดห ุ่นเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปลกวัสกัดส่งเสริมความจำนะหล่อสวยกันแล้วเลยและทุกท่านนะผิวพรรณดีมีร่าแล้วก็มีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านตังถังเช่าเนี่ยส่งเสริมตับไตหัวใจมาปอดเลือดกระดูกแล้วก็ใบแปลกวัสกัดเมื่อสักครู่จากประเทศจีนเนี่ยชนิดคนที่มีความจำนะอายุนำมากขึ้นเนี่ยลืมไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเงินทองเอาไปซ่อนไว้ปรากฏว่าหาไม่เจอเอาไปซ่อนที่ศาลพระภูมินะฮะก็ปรากฏว่าลืมแล้วก็ปรากฏว่าภรรยาเอาไปซ่อนสามีก็ไปไหว้แล้วก็ไปเจอได้ทำตาปิบๆจะบอกไปซ่อนก็ไม่ได้เนาะเป็นว่านะเป็นปรากฏการเนาะมันความจำไม่ดีบอกลาโรอัลไซเมอร์ฮะความจำกลับมาดีแน่นกลับมาดีแน่นอนแล้วก็มีเหตุลิ้นจือสกุลิปัญญาอายุวัฒนะเหมือนปีนะแล้วก็สารสกัดที่บอกกล่าวโลกหันไปแล้วนำมาชงกับน้ำร้อน120 ซีซีหรือถ้วยกาแฟทั่วไปแล้วจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขดื่มทุกวันดีทุกวันวันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านดื่มเธออร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยเป็นกาแฟเกรด A ฮะ A 3ตัว Triple A ระดับพรีเมียมกล่องละ250 บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับซื้อตามโปรไปเลยนะครับจะได้ประหยัดเงินแล้วก็พูดถึงวิสซอนพิพันธ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีแต่บอกกลางคืนได้เบ็ดเด็ดต้องทานวิสซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐานจริงพีมาตรฐานโลกทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลก็หายไป7วันสีผิวตอลอกทานเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นครับวิสซอนเข้าปีที่10ยัดเพียงยัดยานน้ำมือนับแสนไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านบริษัทเคนเยกูประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายนะครับยัดเพียงยัดยาครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสุดยอดสุนภัยบรุงการตราสุภาษิตไลฟ์วิชั่นหญิงชายเวทองวัยกลางคนต้องทานให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เปลี่ยนปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบผืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณเลยท่านมีเบาหวานความดันไขมันนะครับก็ไปหาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็สามารถทานควบคู่ไปด้วยข้อดีของสุนภัยคือไม่ทำลายตับไตหัวใจม้าปอดเลือดกระดูกไม่ทำลายตับนะไม่ทำลายกระเพาะอาหารนะครับท่านใช้ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งยังอื่นไม่ต้องพูดถึงท่านหญิงเข้าสู่เวทองวุบวับทางร่างกายและจิตใจโอกาสทั้งสองท่านชายท่านหญิงโอกาสกระดูกผูกระดูกพุนสูงมากบอกไปทานสูตร1สุภาษิตและวิชาเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตร1ครับและรู้จักกับสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนั่นคือยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยยาแก้กระสายทั้งปวง24ชนิดเป็นยาระบายอ่อนปวดเมื่อยตามร่างกายชาประมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดเข่าปวดทั่วสรวงกายกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินปรุงสมองวิวหัวพันสอเขาเป็นอัมพาตก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ก็ทานนอกกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตสุขนะครับจะได้มีปัญหาเรื่องราวของกระเพาะอาหารและลำไส้ขับถ่ายปกตินะครับไม่เหลวไปและไม่แข็งไปทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินนะครับหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหนักแล้วคือหลายท่านเป็นโรคเกาต์รุมาตอยหลายท่านติดเตียงป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นั่งอยู่กับที่สั่นเนาะบอกสั่นเหมือนเจ้าเข้าหรือเปล่าบอกเหมือนเจ้าเข้าก็ดีสิบอกว่าบอกว่าเหมือนผีเข้าอ่ะสินะไม่ดีแน่นอนนะสั่นไปทั้งตัวทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท ทานเลยเพื่อร่างกายที่ดีขึ้นไปแบบธาตุทั้งนะธาตุดินน้ำลมไฟให้ปกตินะครับกระปุกละ350บาทนะ2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีรวมกันมาก็ได้นะครับหรือจะอย่างสั่งอย่างเดียวก็ได้สูตร1สูตร2หรือรวมกันมา2สูตรก็ได้4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีคุณภาพสูงมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมาสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกับสุภาษิต0836931999จดไม่ทันไม่เป็นไรใน3ชั่วโมงนี้จดทันแน่นอนเตรียมปากกาดินสอกระดาษเข้าไว้เดี๋ยวสุภาษิตจะบอกซ้ำๆเพื่อญาติเพียงญาติญาติได้เอาของดีไปทานกันนะครับเจ็บจังๆที่กลางหัวใจสันติดวงสว่างและตามไปด้วยตะกั่วแตนชุดาแฟนเก็บครับ

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: จัง
1: ไรใครเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะจบจังได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยเพราะตังไม่อิดเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ้าบ้านต
0: ั้
1: งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะ
0: โอ้โห
1: ก็แบ่งกันกินมาเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คลายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วป่าก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกอ่ะก็สั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของมา700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20ฝักกระปุกนะ
2: นะโอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นเห็นฟังว่าเห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะก็จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: จะดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999

ุกวันร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองรับคนละครึ่งด้วยนะครับร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันเอ็นบอปหันร้านสุกิจเพศัตรพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศัตรท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านธงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศัตรโคกสำโรงร้านขังยาชุมชนโคกสำโรงบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีเฉพาะกาแฟเทนชัยกาแฟร้านจิ้งจันช่องแก่ตาครีนครสวรรค์มีเฉพาะวิสันใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกหัวใจเผลอจิ้มชวนชื่นนะครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเก

0: ชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
4: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว
5: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกกต.ไม่กังวลฝ่ายค้านเปิดหลักฐานหัวเลือกสว.อีกเสาร์อาทิตย์นี้และชาวบ้านผวาหลังพบรอยเท้าเสือโคร่งห้วยขาแข้งโผล่กลางไร่มันที่อุทัยธานีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ที่หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์หมู่ที่12ตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านตกอยู่ในความหวาดกลัวหลังพบรอยเท้าเสือโคร่งขนาดใหญ่โผล่กลางไร่มันสำปะหลังใกล้เขตป่ากันชนห้วยขาแข้งโดยนายเริงชัยฉิมมาลีผู้ใหญ่บ้านทรัพย์สมบูรณ์เผยตนเองพบรอยเท้าเสือขณะนำวัวและควายไปเลี้ยงเมื่อช่วงเช้าวันที่13สิงหาคมจากการประสานงานกับเจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและใช้ตลับเมตรวัดรอยเท้าเสืออย่างละเอียดพบว่าอุ้งเท้ามีความกว้างประมาณ9เซนติเมตรสันนิษฐานว่าเป็นเสือโคร่งวัยหนุ่มอายุประมาณ 3-5 ปีที่อาจจะแยกตัวออกมาจากฝูงเพื่อหาพื้นที่หากินใหม่จึงได้ประกาศห้ามชาวบ้านออกจากบ้านยามวิกาลเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้จัดชุดลาดตระเวนในช่วงค่ำเพื่อทำการผลักดันเสือให้กลับสู่ป่าลึกพร้อมใช้โดรนบินสำรวจพิกัดเพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนในชุมชนต่อไปกกต.ไม่กังวลฝ่ายค้านเปิดหลักฐานหัวเลือกสว.อีกเสาร์อาทิตย์นี้ย้ำทำงานตามสำนวนของคณะอนุที่26มั่นใจทุกมิติมีเหตุผลตรวจสอบได้คุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายสิทธิโชคอินทราวิเศษกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยถึงประเด็นคดีหัวสว.ที่ฝ่ายค้านเตรียมจะเปิดหลักฐานเพิ่มเติมในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้ทางกกต.มีความกังวลหรือมองเรื่องนี้อย่างไรว่าส่วนตัวไม่กังวลเพราะการพิจารณาเป็นไปตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนโดยสำนวนของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26ถือเป็นสำนวนหลักส่วนคณะอื่นๆเช่นคณะอนุวินิจฉัยที่36เป็นเพียงผู้มาให้ความคิดเห็นว่าจะเห็นด้วยกับคณะที่26หรือไม่สำนวนคดีมีเพียงสำนวนเดียวเท่านั้นดังนั้นจึงไม่กังวลหากพยานหลักฐานในสำนวนหลักของคณะที่26รวบรวมไว้อย่างไรกกต.ก็ต้องพิจารณาตามสำนวนหลักและนำความเห็นของคณะที่36มาประกอบพิจารณาว่าเหตุผลที่เห็นแย้งนั้นเป็นกันอย่างไรส่วนกระแสข่าวการโหวตลงมติคดีหัวสว.ที่มีข่าวลือว่าสว.อาจจะรอดเพราะกกต.ส่วนใหญ่ได้รับแต่งตั้งมาโดยสว.ชุดนี้และจะตอบคำถามกับสังคมอย่างไรหากมีการยกมติคำร้องหรือลงโทษบางคนนายสิทธิโชติกล่าวว่าไม่ว่ากกต.คนใดจะมีมติให้ส่งศาลฎีกาหรือยกคำร้องทุกอย่างจะต้องมีเหตุผลประกอบเสมอซึ่งจะมีช่องคำวินิจฉัยที่ระบุว่าตัดสินด้วยเหตุผลตามคณะที่26ตามคณะที่36หรือเหตุผลอื่นๆที่กกต.เห็นเพิ่มเติมซึ่งเปรียบเหมือนคำพิพากษาของศาลที่แม้อาจจะมีคนไม่เห็นด้วยแต่เมื่ออ่านแล้วจะรู้ว่ามีน้ำหนักมีเหตุผลหรือไม่จึงขออย่ากังวลเพราะการลงมติต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกกต.แต่ละคนและทุกคนต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองวินิจฉัยไปสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
3: หมูปากน้ำนักสเกอร์หนุ่มทะลุเข้ารอบรองชิงชนะเลิศในศึกไชน่าโอเพ่น2026ได
5: ้มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ในบทเพลงนะดนตรีมีฟ้าคำรามด้วยนะครับบอกว่าที่บ้านของญาติพิงญาติยารวมทั้งที่นะห้องออกอากาศของสุภาษิตก็มีฝนฟ้าเนาะเขาบอกว่านอกจากว่าเมืองหลวงฮะกรุงเทพมหานครนั้นจะมีฝนรินบางที่ก็ไม่ได้รินเลยนะ ตกมาอย่างแรงเลยแล้วก็ต่างจังหวัดก็ฝนตกนะหลายท้องที่หลายจังหวัดหลายท้องที่นี่ก็ตกบ่อยตกเยอะบางที่ก็บอกไม่ค่อยจะตกเขาเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าเนาะแต่น้ำในเขื่อนในคลองเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้มันยังน้อยมากเลยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หรือจะเขื่อนหลายๆเขื่อนนะครับก็ต้องการน้ำอยู่นะลำตะคองฮะแม้กระทั่งเขื่อนสิริกิติ์แต่เขื่อนเจ้าพระยานั้นจะมีข้อดีคือว่าแม่น้ำปิงวังยมหน้านะมารวมตัวกันที่ปากน้ำโพแล้วก็มารวมตัวเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นจะกั้นน้ำได้ตลอดจะเอาน้ำมากน้ำน้อยเนี่ยจะนะเก็บน้ำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็มีน้ำหนุนมาอีกนะแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยหนุนมาจากแม่น้ำทะเลดังนั้นจะไม่ค่อยขาดแคลนเท่าไหร่นะจะป้องกันน้ำท่วมซะมากกว่าเนาะแต่ว่าต่างจังหวัดหลายๆท้องที่นะครับก็ตกกันเพราะมันเป็นฤดูฝนนะแม้ว่าจะมีเอลนีโนอานิโยอะไรเนี่ยเรียกกันไม่รู้จะถูกเอลนีโยนะฮะคือมีโลกมันร้อนขึ้นนะครับทำให้ส่งผลต่ออุณหภูมิของโลกเพิ่มมากขึ้นทำให้ฝนฟ้านี่ปวนแปรเขาเรียกว่าเอลนีโยออกเล่นงานหนักนั่นคือว่าลานิญาเอลนีโยฮะนะคือการที่ผิวน้ำทะเลทางตะวันออกนะของแปซิฟิกเนี่ยร้อนอุ่นขึ้นแล้วก็แผ่ขยายวงกว้างไปได้ไกลนะครับก็ทำให้มีผลกระทบต่อพื้นแผ่นดินไทยเยอะมากนะครับเป็นว่าภาพรวมเนาะให้มันตกมาเถอะแต่อย่าให้ท่วมกันแล้วกันนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าฝนรินในเมืองหลวงไผ่พงศธรมอบให้ยัดเพลงยะยาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่ขมเนาะ มาคมในค่ำคืนนี้3ชั่วโมงด้วยกันเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วนะครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันช่วยกันกินช่วยกันใช้นะญาติเพียงญาติยาครับเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงมีทะเบียนยามยอมีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่โกหกไม่จกตาไม่แสลงอาหารการกินใดๆนะครับแล้วก็ไม่ทำร้ายตับแตกตับไตและกระเพาะอาหารไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนภัยบำรุงกาตาสุภสิทธิ์หรือวิชั่นหรือสุด1กระปุกสีแดงหรือจะเป็นสุด2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกระปุกสีน้ำเงินนะครับสุด1บรรเทาการปวดเมื่อยนะครับและแก้เรื่องราวของผู้มีปัญหาเรื่องราวของท่านชายท่านหญิงเข้าสู่เวททองมันวูบวับทั้งร่างกายและจิตใจและก็ปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเพิ่มพละกำลังให้แข็งแรงปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบผื่นหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับเนี่ยฐานสุด1บำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณให้สดใสโดยกวัยและท่านมีเบาหวานความดันไขมันนะครับก็ไปเป็นตัวช่วยในการทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันไปนะครับไปหาแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะครับไปตรวจรักษาโรคแล้วก็เอาสูตร1เนี่ยมาทานควบคู่ไปด้วยแล้วจะดีนะบอกเลยท่านบอกว่าโอ้เลือดลมดีมากเลยกินแล้วนอนหลับสบายทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนนะดีไปซะทุกสิ่งทุกอย่างเลยจริงๆนะแล้วก็กระปุกละ350บาทเองนะครับถ้าโปรนี่ถูกกว่านี้อีกเดี๋ยวฟังโปรนะครับส่วนยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนั้นบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยา
ระบายอ่อนๆกระดูกทับเส้นประสาทลุกโอยนั่งก่อนนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับผสมกระปิกกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันรับไซฮุสเซนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆและท่านท้องผูกเป็นพระดึกเนี่ยมาทานเลยและท่านท้องผูกมา5วัน7วัน10วันยังไม่ทานเนี่ยทานแบบเป็นขี้กระต่ายก็บอกเมือกมันรับไซสูงบอกว่าเราขับถ่ายดีกินข้าวได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยทำให้ผิวพรรณดีสมองดีแจ่มใสด้วยสอกเขาเป็นอัมพาตอัมพาตก็ทานสุด 2-3 แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทเมื่อสักครู่คงได้ยินฟ้าคำรามเนาะเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับส่วนกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นะครับกล่องละ250บาท2กล่อง500 4กล่องแถม1กล่อง5กล่อง 1,000 บาทนะครับแล้วก็วิสซอนผิดพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนวิสซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง1,800 บาททันได้ส่งเดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทันได้เป็น4เดือน120วันเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อแยกเพียงยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกเพันเวชภัณฑ์กันเข้ามาคุณประดิษฐ์อินสว่างโดยยองว่าสีประจันชลบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่2กล่องรุ่งฟ้าโอสด1กระปุก850บาทคุณพี่สังวนมุดประเสริฐตะวันแม่ลานครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณประสานแก้วเกตตะวันบ้านเปิกเพื่อท่าวงจันทบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณนัตยาพุนเกษมตวนชวายอำเภอชโยจังหวัดนางทองสูตร1สูตร2อย่างและกระปุกกาแฟ1กล่อง850บาทแล้วก็พี่ละอิทธิรันรุ่งตะวันเข้าเมาผิวไทยพระนครศรีอยุธยาสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุก 1,400 บาทคุณพรพาเงินพันตะวันห้วยหอมตาครีนครสวรรค์ซื้อให้คุณแม่นะครับกาแฟ5กล่องวิสซอน1กล่อง 1,900 บาทคุณบุญเสริมแปลงนาคตะวันหนองบัวบ้านหมอนครสวรรค์วิสซอน1กล่อง900บาทนะครับตลอดจนถึงพี่เวียงสังนกตะวันท่าชัยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณลุงเทียมอินยาศรีตำบลดอนตานอำเภอเมืองชลบุรีรุ่งฟ้าโอสด6กระปุก 1,400 บาทคุณดารินชื่นขำตำบลพนมลอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์วิสซอน1กล่องกาแฟ1กล่อง 1,150 บาทคุณบรรจบนินสกุลตำบลบ้านเบิกอำเภอท่าวงจันทบุรีกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับยัดเพียงยาครับเดี๋ยวมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่อีกมากมายจะมีข่าวมาเล่าให้ฟังซะหน่อยฝนฟ้าคำรามเนาะก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงเยอะๆมีบทสัมภาษณ์สลับสับเปลี่ยนถ้าฝนเบาลงไปจะมาเล่าข่าวให้ฟังถ้าไม่เบาก็ต้องฟังเพลงกันต่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับมวนไข่แก่นคุณริมฝั่งหนองหารนะครับแล้วฟังบทสัมภาษณ์แล้วก็มีสิริพรอภัยพงศ์โบรักษ์สีดำรอท่านอยู่แล้วก็มีใบพิรมพรดาวใจฟ้ารอท่านอยู่นะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: อ
0: ดสักการ์ดยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไรแ
1: ปดกล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้ว
1: ก็ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผมพี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะนะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแต่ลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วนะอ๋อ
1: เป็นต้อเนื้อจ
0: ้
1: ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ้ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้า
2: โคเพแล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โคเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดิ
3: ชี้บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เออ
2: จริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเฮ้ยหนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
2: ับ แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้โหสาธุขอบพระคุณ
2: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าอยากสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
4: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่5
4: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือแล้ว
5: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
5: ่อร่อยอร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้ะ พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
4: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
5: เพราะ
4: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
5: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
4: จริงด้วยจริงด้วย
5: ฟังทุกวัน
4: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรส

0: ไปกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: แต่ท่านถามว่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่จะหลับดีไหมหลับสบายฮะใจไม่สั่นไม่ปวดหัวสกัดคาเฟอีนมาอย่างเหมาะสมและสารสกัดโอ24ชนิดเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวนะครับเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีว่าคนทั่วโลกที่ต้องการอะไรมีครบถ้วนฮะและล้วนแต่ตัวแพงๆทั้งนั้นเขาเรียกว่ากาแฟคัดเกรดอย่างดีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ที่สำคัญอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยนะครับดื่มทุกวันดีทุกวันนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะมีข่าวเรื่องราวของเสือโคร่งป่าห้วยขาแข้งทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิตนะครับเศร้าเลยนะพบร่างบริเวณลำห้วยเมื่อวันนี้นะครับวันที่5สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายอัธพลเจริญชนสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรณีนายสกรินวิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เมื่อเช้าวันนี้นะครับนายสุชาติกล่าวว่าตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการสูญเสียเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเสียสละและอุทิศตนในการพิทักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติและเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่รวมทั้งติดตามข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าที่ในพื้นที่ที่เสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้เกิดซ้ำอีกเบื้องต้นรับรายงานว่าเจ้าที่ได้ออกติดตามนายสักรินหลังไม่ได้เดินทางมาตามจุดนัดหมายเพื่อปฏิบัติภารกิจค่ายเยาวชนเมื่อเข้าตรวจสอบบริเวณที่พักพบเพียงโทรศัพท์และทรัพย์สินส่วนตัวพร้อมร่องรอยคล้ายสัตว์ป่าลากเหยื่อก่อนค้นพบร่างผู้เสียชีวิตบริเวณลำห้วยทับเสลาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรโดยสภาพศพมีร่องรอยถูกสัตว์ป่ากัดกินแล้วก็พบรอยตีนเสือโคร่งใหม่อยู่เสือโคร่งใหญ่อยู่ระหว่างบริเวณใกล้เคียงนะครับเขาบอกขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรลานสักเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วพร้อมประสานญาติผู้เสียชีวิตและจะรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะครับและก็นายสุชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าที่พิทักษ์สัตว์ป่าทุกคนคือกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและพื้นป่าของประเทศการสูญเสียในครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนายสกลินและขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสียผู้เสียชีวิตรวมทั้งเพื่อนร่วมงานทุกคนกระทรวงจะดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการและความช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งยกระดับมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่

0: ด่านหน้าทุกคนได้รับการดูแลอย่างดียิ่งนี่คือข่าวมาอัปเดตให้ญาติพี่น้องญาติได้รับทราบรับฟังนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ
1: ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมบทเพลงก่อนหน้านี้ดาวใจฟ้าไม้พิรมพรนะครับหวังว่ายัดเพลงจะอยากจะประทับใจเนาะบอกว่าดาวใจฟ้าว่ายากแล้วดาวใจคนนั้นยากกว่านะครับยัดเพลงยาครับเขาบอกว่าคนเราถ้ากินไข่ลวกวันละ2ฟองและใส่พริกไทยดำตำเอง1ช้อนชาจะห่างไกลจากอัลไซเมอร์ไม่ต้องไปหาหมอนะครับนี่สุภสิทธิ์ก็ได้รับนะทางไลน์มาแบบนี้นะครับก็ทางการแพทย์เขาบอกว่าไข่เนี่ยมีประโยชน์เป็นไข่ลวกไข่ลวกหลายท่านก็ทานได้เนาะหลายท่านก็ทานไม่ได้นะครับสุภสิทธิ์นี่เมื่อก่อนเข้าพรรษาเดินทางไปประเทศลาวนะฮะสปป.ลาวไปที่เมืองเฟืองนะครับเมืองเฟืองห่างจากเวียงจันทน์ไปประมาณ100กิโลเมตรนะครับเป็นเขาเรียกว่าธรรมชาตินะสโลไลฟ์ใช้ชีวิตง่ายๆนะถนนเหมือนประเทศไทยย้อนไปสัก50ปี60ปีนู่นแหละนะก็ความเจริญมันก็นะไม่ถึงอ่ะนะคนแถบนั้นเขายังใช้วิธีการลงแขกนะดำนาลงแขกเกี่ยวข้าวกันอยู่เลยเขาบอกไม่มีเงินจ่ายค่าแรงหรอกต้องเอาแรงซึ่งกันและกันและเข้าไปอยู่ตรงนั้นเขาจะตัดสถานที่ท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นแพริมน้ำนะครับมีการลงทุนให้คนไปเที่ยวสวยสดงดงามนะสุภสิทธิ์ก็ไปพักแพริมน้ำซึ่งเขาสร้างใหม่มีอาหารการกินเนี่ยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น 3-4 วันนะสุภสิทธิ์นะครับแล้วก็ไปดื่มกาแฟด้วยกาแฟที่บริเวณภูเขาเขาจัดนะซึ่งคนก็ไปเที่ยวกันไม่มากนักหรอกนะครับ

ก็130บาทก็อร่อยดีนะฮะและสุภสิทธิ์ก็มาพักที่โรงแรมก่อนจะกลับนะฮะมาพักที่โรงแรมริมฝั่งโขงกรุงเวียงจันทน์นะครับก็ตอนเช้าเขามีบริการบอกว่าจะเอาไข่ลวกหรือเปล่าวันละ2สุภสิทธิ์ก็สั่ง2ฟองบางคนก็ต้องสั่งทั้ง 4-5 ฟองฮะสุภสิทธิ์พอได้เขาเอาไข่ลวกมาให้เสร็จก็บอกว่ามีแก้วไหมแก้วที่จะมาใส่ไข่ลวกเนี่ยเพราะว่าสุภสิทธิ์เคยกินก็กินไม่ค่อยจะได้นั่นแหละนะมันคาวเคยกินไข่ต้มฮะต้องเป็นไข่ต้มไปเลยแล้วมาปอกเปลือกกินแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าที่ประเทศลาวส่วนมากเขาจะใช้กระเทาะแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยตักใส่ปากเลยนะไม่ได้ใส่พริกไทยดำไม่ได้ใส่อะไรซอสเหมือนประเทศไทยหรอกนะครับใส่ปากไปเลยฮะสุภสิทธิ์ก็เลยโอ้ย ทานไม่ได้หรอกก็เลยเปรียบแก้วมาแล้วก็กระเทาะไข่ลวกสองฟองแล้วก็ใส่พริกไทยดำเข้าไปแล้วก็ทานเนาะก็อยากจะทานทุกๆวันเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยฮะ ไม่ถูกโฉลกหรืออย่างไรเขาบอกว่าทานได้แล้วมันจะดีนะก็ฝากยัดเพลงยัดยาเอาไปทานกันเนาะเผื่อจะดีนะครับดีแล้วก็บอกต่อเดี๋ยวสุภสิทธิ์มีโอกาสอย่างไรก็จะทานไข่ลวกวันละ2ฟองนะครับเคยกลับมาแล้วก็ทานได้วัน2วันเท่านั้นเองนะครับนี่เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนาะที่จะเอาไปทำตามก็ได้ไม่ทำตามก็ได้นะครับปิดเบรกในชั่วโมงที่2จบไม่จบอยู่ที่การเวลาเบียร์พร้อมพงสิงขนองลำไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์เก่าใหม่เวช้าเข้ากันไปอีก1ชั่วโมงนะครับ

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับ

0: ปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575ภู
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
4: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
5: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมือง ระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาจึงเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม
4: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส
6: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
1: .1330วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจ
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติลูกเพชรแหลมสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าฝนเดือน6นะครับนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศราครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3นี้ก็คือสุดยอดสุดภัยปรุงกายตราสุภสิทธิ์ลิวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์เดี๋ยวจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วก็โทรมาพรุ่งนี้7 โมงเช้าเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับลึกๆก็ชื่นใจนะญาติพี่น้องญาติติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจในค่ำคืนนี้และทุกๆคืนเนี่ยคืนละ3 ชั่วโมงหลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเดียวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาบางส่วนที่ติดตามรับฟังในยามค่ำคืนนี้นะครับพี่วันดีศรีประภัยหันตราพระนครสิทธิยาป้าเพลินป้าองค์ไกวตัดเอ็ดป้าประหันป้าจุกบ้านข้อป้าสมบงลุงสมหมายช่างทองบ้านโสธงป้าประหันพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลเพื่อรุบรีพี่ละอีธีรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนกโพทองอ่างทองนะครับพี่ลีอิทธิรันรุ่งนะครับตนเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาป้าชวีโพธิสุภาพวงศ์บางนาท่าวุ้งนะครับตลอดจนถึงป้าทวินนุมณีบุบ้านวราดาสองที่ข่มสร้างตนเองเพื่อมรุบรีฮะป้าเล็กบางขันมากด้วยนะครับแล้วก็คุณลุงพรมาธารักตะบนวัดอีดอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามไม่ครบไม่ถ้วนต้องขอประทานอภัยนะครับหรือจะไปซื้อตามร้านต่อไปนี้ก็ได้ครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวตันเอ็นป้าประหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระอุทบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลบบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีห้องอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงคังยาชุมชนโคกสำโรงนะครับมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุนภัยสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ไข่ดิบไข่ดีทุกร้านบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นหลักยิ่งวันจันทร์ช่วงแคตาครีนครสวรรค์มีวิซอนเป็นหลักให้กำลังใจครับทุกท่านไปวัดหน้าที่การงานในค่ำคืนวันนี้คุณหมอคุณพยาบาลตำรวจทหารนะพ่อค้าแม่ขายเวรยามต่างๆนะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับเวรยามทุกหน้าที่นะหลายท่านที่ไปบัดหน้าที่อยู่หลายท่านขับรถรายการของเราส่งกำลังแรงใจให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์นะครับจะส่งเพลงพระพอให้ญาติเพียงญาติยาได้ฟังกันหลากหลายเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับพี่ละเอียดธีรันรุ่งนะครับก็ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำแล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถซึ่งตอนนั้นเป็นชื่อคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2นะครับที่มาให้บทสัมภาษณ์จะได้เข้าใจตรงกันว่าคือสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นรุ่งฟ้าโอสถและป้าสำริดศรีสำราญฐานวิศน์แล้วก็มีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่มากมายหลายเพลงเลยให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจมีความสุขนะครับเพลิดเพลินเจริญใจในค่ำคืนนี้กับสุภสิทธิ์นะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เอาไปทานดีนะครับเอาไปดื่มดีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มดีแล้วบอกต่อด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งวิศน์เอาไปทานแล้วตาดีขึ้นบอกต่อด้วยสูตร1สูตร2เนี่ยโปรแรงทะลุองศาเนี่ยถ้าไปทานดีแล้วบอกต่อๆไปด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งครับมาถึงสายสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอมตายที่ตาภรรยาและตามไปด้วยขอใช้สิทธิ์ฝนธนาสุนทรและฟังบทสัมภาษณ์พี่ละเอียดธีรันรุ่งซึ่งฐานสูตร1สูตร2ของสุภสิทธิ์นะครับและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ป้าสำริดศรีสำราญนะครับฐานวิศน์และก็มีกาคาพริกชัยเมืองสิงห์นิตยาเปิดปัญญารักพี่ที่ใจรอท่านอยู่นะครับ

0: ุขภาพดีนะครับกาแฟชินชาคอฟฟี่พี่ใจเกียรติที่ระลุ่งดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยูล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยูล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ
1: ้
0: โหเนาะมาเลยจัดนิ้วล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเนาะ
1: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารเด็กคุณแผนนางพิมพ์เน
1: า
0: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ้
1: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเก้าก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เก้าก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เก้าสนุกเลยล่ะครับพี
1: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่ไอ้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบพระคุณที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
1: จังหวัด1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: ป้าสำลิดจ้า
3: ป้าสำลิดสีสำราญนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยเลยใช่ไหมครับ
2: ต้อเป็นต้อ
3: ต้อมองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: จูงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอนตำทางไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมอัศบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะกินของสุภสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช
3: ่เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนนะแม่ถ้าไม่ดีจริงอ่ะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: ป้า
2: คงไม่สั่ง
3: เนาะเพราะว่าดีขึ้นนะและมั่นใจในวิสซอนนะมั่นใจในวิสซอนเน
2: า
3: ะผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
2: จ้า
3: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อย
2: ู่สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ

0: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: แล้วเดี๋ยว
1: ทำไมอ
0: ่ะแกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
1: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
0: อ่ะ
2: ทำไม
1: เอ้าไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยอ
0: ่
1: ะ
0: ขโมยมีหัว
1: ขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมาลักต้องเป็นผู้ร้าย
2: มันต้องเป็นผู้ร้ายที่จะขึ้นมาลักได้อย่างนี
1: ้
2: เหรอ
1: เออเอ้าผู้ดีที่ไหนเขาจะไปลักของล่ะ
2: เอออย่าผู้ร้ายเป็นผู้ร้าย

0: ไม่เข้าใจเขาอีก
1: ตาเองอีกแล้วโย่งๆพอแล้ว
2: พอแล้ว
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
2: ้เพิ่งใช่เหร
1: อถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับคลิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
2: โอ้โห
0: จ่ายไปเลย
2: จ่าย
0: ละ

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเคยใส่กางเกงในไหม
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: อ
1: ้
0: าวเหรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: โอ้ใส่ทำไมแล้ว
0: อ้าวเหรอ
1: เวลาถอดแล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

สังทองสีใสนะครับนักร้องผู้ล่วงลับไปแล้วบอกเอ้ยหนุ่มหน้าผีฮะไม่ได้ไปบอกว่าสุภาษิตไปว่าเขานะเขาเป็นสัญญานามของเขาครับสมญานามของเขานะครับนั่นก็คือสังทองสีใสนะครับญาติพี่น้องเขายังอยู่นะครับเขาบอกยังมีเรือนเป็นเรือนเก่าของสังทองสีใสนะครับใครไปเยี่ยมไปเยือนเนี่ยพี่สาวเขาเนี่ยจะทำขนมถ้วยต้อนรับนะฮะอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ทราบว่าญาติเพียงญาติเคยไปหรือเปล่ามีโอกาสอย่างไรก็ไปแวะเนาะเดี๋ยวนี้คงอายุตามมากแล้วนะสำหรับพี่สาวของสังทองสีใสเพราะว่ามาออกทาง YouTube นะมามีบทสัมภาษณ์นะครับสังทองสีใสนี่เป็นพี่ชายของสุเทพสีใสรูปร่างหน้าตาละคล้ายกันละไม้คล้ายกันเนาะนะซึ่งมีเมียสวยนะทั้งสองคนเนี่ยสุเทพสีใสนี่ก็มีเมียสวยนะอิจฉากันหลายๆคนในอิจฉาสุเทพสีใสนะแม้หน้าตาจะนะมองภาษาคนเราเนี่ยคนไทยบอกว่าหน้าตาอยู่ในลำดับหน้าตาขี้เหร่เหมือนผีก็ตามทีแต่ว่าสาวชอบเนาะคารมคมคายนี่เป็นสุดยอดนะครับมีเพลงเก่าๆมากมายหลายเพลงและเพลงใหม่ๆก็มีบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงก่อนหน้านี้ไออีแต๋วทีมงานนายโยนพงษ์ณนงค์นะครับก็ฟังเพลงแล้วก็ทำให้สร้างรอยยิ้มให้มาเพื่อนบนเบญจยเพียงยะยานะครับยะเพียงยะยาครับฝากไว้ด้วยช่วยกินช่วยกันใช้นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็สามารถจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมนะของใกล้จะหมดอย่างไรหรือหลายท่านจะเอาไปทดลองหรือจะไปดูก่อนว่ามันดีแท้แล้วก็ทานถูกหรือเปล่าทานถูกก็คือว่าตอบโจทย์เรื่องราวเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเปล่านะครับก็โทรเข้ามานะครับ0836931999เดี๋ยวสุภาษิตจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้นะครับหวังว่ายาเพียงยาจะมีความสุขกายและสุขใจเพื่อเพลินเจริญใจกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพทั้ง3ชั่วโมงนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไร

0: ำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจ

0: เมนูที่จำเป็นต่อร่างกายสิบแปดชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายดื่มครบแล้วระบายท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ปีติดดวงอัมพาตเสื่อมสมรรถภาพไม่มีโรคฉลาดและโรคเสื่อมต่างๆถ้ามีโรคไตจะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายสูงเอ็นไซม์ช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้สบายจนไปรวมกันมีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีตัวอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายแทนจำนวนชนิดที่สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดซิดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสมใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: ไม่รู้ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิตโปร
2: ปีนี้กล้าเล่นปลาเข้าไป
1: รีบเลยภูผาวิตโปรโทรเลย
2: มันไม่ดีในชีวิตของคนที่ทำให้คนล้มเหลวคืออะไร
1: 7805
2: ไอ้แม่เสียใจแทบจะเดินไม่ได้เลยนะ
1: 81780
2: เท่าวันนี้หนูเล่น
1: 55
2: แล้วหนูแทงเป็นหมื่นเป็นแสนเฮ้ยเยอะๆมากขึ้นเลยแม่จะทำยังไง
3: ตัวน่ะวันๆเอาแต่เตะบอลกับจะเรียนก็ไม่เตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
4: ไม่เอา
3: ให้
4: เห็นไม่
3: ถึ
4: งเน
3: ี่
4: ย
3: เ
4: รา ให
3: ้
4: น
3: ะแต่ทำไมอ่ะคนเมาเราต้องขับมันชนลูกผมด้วย
5: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากส
6: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาโดยการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถ
3: ใช้ชีวิตได้กาแฟปรุงสำเร็จคั้นเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: โดยไม่สนิทกันหรอกจะถูกจับเสียค่าปรับ
7: หลายคนคง
5: ค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัด
7: ซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้
5: ค่าสับ
7: เปลือกดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมี
5: ไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆ
7: ไม่จะเป็นเหยื่อและไม่จะเป็นผู้ชายของวันนี้ทีมรวบรวมวิธีการ
5: ไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
7: พิจารณาการพาดหัวข่าวหลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนังและเครื่องหมายอัศจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้สารบางครั้งมันต้องบอกคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นที่อยู่ในเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com รวมวิธีการโอนสับข่าวปลอมถ้าเป็น .com .co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยพิจารณาการพาดหัวข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมพาดหัวที่สะดุดตาซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริงและไม่น่าเป็นไปได้สามบางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องกับเรื่องราวนั้นจริงขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและแหล่งชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีโลโก้ที่ตัวไอให้เราคลิกชื่อสำนักข่าวและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มาเรียนแบบแหล่งข่าวจริง4ตรวจสอบวันที่3อาจจะเป็นแหล่งข่าวหรือแหล่งที่ผ่านมาแล้วเขียนโดยสามารถใช้เครื่องมือที่แน่ใจว่าอย่าง Google News เขียนเป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดและสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไปเซิร์ชใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลยเป็นเว็บไซต์อะไร5ทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มาต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลที่ผ่านมาแล้วได้โดยสามารถใช้เช่น Google Image Search โดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Nesty ที่ให้เราใส่และบิดเบือนของวิดีโอบน YouTube ซึ่งและระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีก็จะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลอัปโหลดได้และซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่อยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้ไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นของวิดีโอข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

0: ทร081-924-4377
1: หลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลปิดบัตรทอง33รักษาทุกโรคจากเจ็บป่วยทั่วไป
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
3: ข้าวหอมมะลิทั้ง20ไร่และอีก
2: 20อัน20นี่คือทำข้าว
1: ไปจนถึงพื้น
3: ข้าวแบ่งก้าว
2: ค่ะเป็นข้าวจ้า
1: ให้คนไทยทุกคนทุเรียนกับรักษาอย่างเท่าเทียม
4: เห็นเขาบอกว่า
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพดิน
4: ทำให้ต้นสวยสวยก็เลยลองเอามาใช้
1: ดูแลสุขภาพคนไทย
5: ดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสีย
6: ระยะทางร้อยเมตรไม่ติดดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พา
6: ต่อมอสะพานลอยสองฝั่ง
2: สั่งมาเจ้าแรกไปยี่สามแล้วก็เมื่อวันซื้อสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดีผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
3: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
0: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
8: 081-290-1691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดำช้างกับหมู

0: แบบนี้3ล้อคือสิแหลกเน
1: า
0: ะครับ
1: เปล่ารถบัสน่ะเป็นฝ่ายแหลก
2: รถบัสโดยสารนี่ติครับ
1: ใช
3: ่ส้นกับรถ3ล้อธรรมดานี่ติ
1: ไม่ใช่3ล้อที่เขาขับบนถนนนั่นน่ะ
0: โอ้ยมันก็แม่นน่ะแม่

0: ันแม่นบ่ขาถลอกอย่างเดียวนี่สิตายอ่ะ
1: ใช่ไอ้คนที่ขาถลอกเนี่ยตายคาที่เลยรู้ไหมแต่อีกคนที่เอวขาดไปตายที่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
2: โอ้

0: เดี๋ยวเหนียวเหนียวลดความละย่างได้เมนบ่
1: ใช่
2: ไปฮอดบ้านกินข้าวบ่ได้ติคร
1: ับ ไม่ได
3: ้ข้าวสวยก็กินบ่ได้ติ
1: ไม่ได
0: ้ข้าวต้มก็กินบ่ได้บ่
1: ไม่ได
2: ้มันเป็นหยังล่ะครับ
1: ข้าวสารหมด

0: ีหรอกครับแต่ก่อนรถส้นกันนี่เห็นแต่โซเฟอร์นี่ไล่ย่อมให้จับโดยดีเมนหมอครับ
1: ใช่โชเฟอร์คนนี้แกเป็นคนที่มีศีลธรรมดี

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกกี้
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
1: ครับวันนี้วันศุกร์แห่งชาตินะฮะ
0: วันนี้วันศุกร
1: ์วันศุกร์แห่งชาติแล้วเนาะทีมงานไทยทิพย์โอสดสัญจรจะตลอดไปที่นู่น
0: ที่ไหนอ่ะ
1: เอาลืมซะแล้วนะ
0: ลืมอีกแล้ว
1: ดอนปูดอนปู
0: ศรีประจันสุพรรณบุรี
1: เออไม่ใช่เขื่อนป่าสักนะ
0: ไม่รู้
1: ไม่แน่ใจนะโทรถามกันแล้วนะเมื่อกี้เนี่ย
0: นาน
1: แป๊บเดียวลืมแล้วบอกอย่าส่งรูปโป้ให้ดู
0: อดอะไรคิดลืม
1: ส่งรูปดอกไม้สิชาววันศุกร์ก็ส่งสีฟ้าดิน ี่ส่งอะไรให้ก็ไม่ดูนี่เนี่ย
0: ทำให้ลืม
1: เหรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวถามก่อนใหม่สิสรุปแล้วดอนปู
0: ศรีประจันสุพรรณบุรี
1: เออเดินสะดุดหัวคิดแต่แป๊บเดียวลืมเลยดูที่นะ
0: ไม่น่าลืมเลย
1: ไม่น่าคิดในห้าวเลยสิวันศุกร์แล้ววางแผนการเดินทางกันดีนะฝนฟ้าทั่วประเทศนะครับมีหลายที่อย่างเขตภาคอีสานเนี่ยเขาจะไปอีสานต้องระวังให้ดีนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: โอ้โหฝนกระหน่ำเลยคุณผู้ฟัง
0: ฝนฟ้าคะนองไง
1: ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะแถวแถวริมน้ำริมแม่น้ำโขงเนี่ยแย่เลยนะล้นตลิ่งแล้วนะครับหลายจังหวัดนะฮะวันนี้เขามีจังหวัดอะไรบ้าง
0: เสี่ยงจังหวัดก้าจังหวัด
1: เสี่ยงกับดินถล่มน้ำไหลหลากหลังจากฝนตกหนักกันนะครับ
0: ฝนมันตกลงมาหนักเนี่ย
1: ครับผมก็ประกอบพื้นที่ที่คาดการนะว่าปริมาณน้ำฝนอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าโดยเฉพาะใน9จังหวัดได้แก่
0: จังหวัดตาก
1: เชียงราย
0: น่าน
1: พะเยา
0: เพชรบูรณ
1: ์กาญจนบุรี
0: ปราจีนบุรี
1: จันทบุรี
0: และจังหวัดตราด
1: นี่เป็นข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะที่พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1: ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบน
0: ประกอบกับมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต
1: ้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
0: มีกำลังค่อนข้างแรงด้วย
1: ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมนะครับ
0: อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
1: โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มต้องเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับ
0: 9จังหวัดนะ
1: เตรียมรับมือกับสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีสถานการณ์กรณีธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นในพื้นที
0: ่
1: เจ้าหน้าที่ต้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุอย่างท่วงทีเพื่อสร้างความมั่นใจ
0: และก็แนะนำในเบื้องต้นกับประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยนะ
1: ครับผม
0: ก็แนะนำกัน
1: ด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์ครับ
0: โปรมิกซ์ออยล
1: ์รวมไปถึง
0: ออยล
1: ์ดีแคร์ครับราคาเดียวกันคุณภาพเดียวกันเออไม่ใช่คนละคุณภาพสิดีแคร์เขาคุณภาพดีต่อตา
0: ราคาดีต่อใจเกี่ยวกับตา
1: ถ้าโปรมิกซ์ออยล์ก็เกี่ยวกับไต
0: ท่านที่มีปัญหากินเค็มมากเนี่ย
1: ครับเข็มหนักๆ ก็ระมัดระวังหน่อยอย่างที่เราบอกกันเป็นประจำนะครับ
0: เดี๋ยวไตจะพัง
1: นะโรคไตเนี่ยยิ่งตัวเลขน้อยนี่ยิ่งเสี่ยงเลยนะตัวเลขมากถึงจะเข้าทางนะผู้ป่วยควรคุมโซเดียมนะรับประทานอาหารที่ปลอดภัยจากธรรมชาติ 100% ต้องไม่มีผงชูรสไม่มีสารเคมีโซเดียมต่ำฟอสฟอรัสต่ำโพแทสเซียมต่ำนะครับจำกัดการทานอาหารขามความเค็มแต่ยังคงติดรสชาติอร่อยมีหลายอย่างที่ช่วยทำให้ท่านได้กับก็เรียกว่าได้สัมผัสกับรสชาติของอาหารนะครับยารักษาไตยังไม่มี มันดีที่สุดก็คือการไม่ต้องฟอกไตบำรุงไตฟื้นฟูไตวันนี้โปรมิกซ์ออยล์นะครับ
0: 2กระปุก650บาทนะ
1: ครับ
0: โปรมิกซ์ออยล์
1: โปรมิกซ์ออยล์ที่หลายท่านนะครับรู้กันอยู่แล้วนะว่าราคาไม่แพงเลยนะบางคนไปซื้อในแพลตฟอร์มต่างๆเขายืนยันว่า7วันเห็นผล สองกระปุกเห็นผลแล้วเป็นไงอ่ะไอ้สุก็ต้องกลับมาหาลุงช้างเหมือนเดิ
0: ม
1: เราก็ให้ท่านไปลองดูครับไปลองดูว่าเออเขามาแน่จริงขนาดไหนถ้าจะให้ดีจริงเนี่ยควรเลยนะงดอาหารประเภทที่ว่ารสเค็มจัด
0: เค็มจัดมันไม่ดีอยู่แล้ว
1: อาหารแปรรูปอาหารหมักดองรวมถึงเนื้อสัตว์ไขมันสูงไข่แดงผักใบเขียวเช่นอะไรมั่งอ่ะมีผักขมผักกะน้าอะไรเงี้ยนะ
0: เดี๋ยวก็ผักทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: ต้นไม้อย่างเงี้ย
1: โ
0: ดนหมดนะ
1: แล้วก็ผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงเนี่ยเราก็นึกว่ามันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะ
0: อ
1: ันนี้ไม่กินได้แต่คนกินไม่เยอะปริมาณอย่าเยอะอย่างกล้วยอย่างเงี้ยทุเรียนอย่างเงี้ยส้มอย่างเงี้ย
0: นาน
1: เวลานอนป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยแหมไม่รู้จะคว้าอะไรส้มก่อนเลย
0: ผลไม้มาให้คนไข้รับประทาน
1: ที่ไหนได้โพแทสเซียมสูงนะฟอสฟอรัสก็อยู่ในนมในถั่วนะครับเมล็ดพีชเมล็ดพืชแหมอ่านเมล็ดพีชกลัวจะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องดื่มสีเข้มน้ำอัดลมสีเข้มอะไรบ้างอ่ะสีดำๆอ่ะเนาะ
0: อ
1: าหารที่เป็นโซเดียมสูงก็ต้องควรเลี่ยงนะ
0: เลี่ยงการ
1: มีอะไรบ้างรู้ไห
0: ม
1: นี่ไงน้ำปลาอย่างเงี้ย
0: ของเค็มซีอิ๊วอย่างเงี้ย
1: ซอสปรุงรสเกลือเงี้ยนะ
0: เกลืออ
1: าหารแปรรูปไม่ว่าจะเป็นไส้กรอก
0: แฮม
1: หมูยอ
0: แล้วก็กุนเชียงอย่างเงี้ย
1: อาหารหมักดองและอาหารตากแห้งไม่ว่าจะเป็นปลาเค็
0: ม
1: ผักกาดดองอย่างเงี้ย
0: นาน
1: บะหมี่สำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปนะฮะ
0: โอ้โหโดนทางงาน
1: อาหารสำเร็จรูปทุกชนิดอาหารที่โพแทสเซียมสูงควรระมัดระวังก็คือผลไม
0: ้กล้วยทุเรียน
1: ลำไย
0: ขนุน
1: ส้ม
0: แล้วก็มะละกอสุกอ่ะเอ๊ะเป็นทางงาน
1: ทั้งนั้นเลยนะ
0: กินอะไรก็ลำบากอ่ะนะ
1: กินอะไรถึงสวยไงก็อย่ากินอาหารที่มันแสลงแต่โรคไตดิ
0: ลำบากเหมือนกัน
1: ก็กินผักเยอะๆนะแต่ผักที่ไม่ควรกินคนเป็นโรคไตก็คือผักใบเขียวคะน้าเนี่ยบรอกโคลีอย่างเงี้ยผักขมเงี้ยแครอท
0: มะเข
1: ือ
0: เทศ
1: อย่างเงี้ย
0: ทั้งนั้นเลย
1: แต่คนนี้มีปัญหาเรื่องเลือดนะกินมะเขือเทศดีนะกินเอนไซม์ไบโอก็ดีนะฮะ
0: ไบโอดีเนี่ยนะ
1: ครับอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงแล้วก็โปรตีนส่วนเกินก็ที่ควรหลีกเลี่ยงนะฮะนมเนยชีสโยเกิร์ตผลิตภัณฑ์จากนมวัวอย่างเงี้ยไข่แดงและเครื่องในสัตว์ทุกชนิด
0: เครื่องในสัตว์ก็ใบได้
1: ถั่วเมล็ดแห้งธัญพืชแล้วก็เบเกอรี่ที่ใส่ผงฟูเบเกอรี่อะไรที่ไม่ใส่ผงฟูมันใส่ทุกตัวนะ
0: นาน
1: เตเครื่องดื่มก็สีดำๆชาเงี้ยนะ
0: กาแฟแล้วเนี่ยนะ
1: แต่กาแฟลิซ่าเอ็มดื่มได้ไง
0: ของเราได
1: ้หากต้องการคำแนะนำก็ควรไปพบแพทย์พบหม
0: อ
1: ผู้ป่วยเป็นโรคไตระยะไหนที่คิดว่าสูงเท่าไหร่ต่ำเท่าไหร่เนี่ยจะบอกให้ว่ายิ่งสูงยิ่งดีนะกินไปแล้วค่าไตมันเพิ่มขึ้นนะดีนะครับจะได้ไม่ต้องฟอกถ้าค่าไตลดลงนี่ไม่ไหวนะครับ
0: ต้องระวังการ
1: ครับด้วยความปรารถนาดีจาก
0: โปรมิกออยนะ
1: ครับผม
0: ออยดูแลกัน
1: นะดูแลกันแต่วันนี้เลย อย่ารอช้านะครับนี่มีข่าวเรื่องนี้เข้ามา
0: เรื่องของ
1: โกดังบุหรี่ไฟฟ้านี่ก็ทำลายปอดนะ
0: ย่านคลองถมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ยึดของกลางโอ้โห
1: กวาดล้างของกลางกว่า 200,000 ชิ้นนะ
0: 200,000 20,000 กว่าชิ้นน่ะ
1: ทำไมถึง 200,000 แล้ว
0: ยัง
1: โอ้น่าจะ 200,000 มาปรับเป็นแสนนะ
0: 20,000 กว่าชิ้นเนี่ย
1: ครับ
0: ร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลทลายโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านคลองถมเมื่อวานเนี่ยนะ
0: 200กว่าชิ้นน่ะ
1: กวาดล้างยึดของกลางกว่า20,000 ชิ้น มูลค่าเท่าไหร่อ่ะนะ
0: 8ล้านกว่าบาทเนี
1: ่
0: ย
1: น่ะ
0: จับผู้ต้องหาผู้ค้าได้2ร
1: ายได้กี่คน2คนอ่ะ
0: 2ราย
1: ฝีมือตำรวจที่ไหนอ่ะ
0: นู่นน่ะสน.พระพาชัย1นู่นน่ะ
1: ก็มีนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผอ.ผบ.ตร.นะครับนะได้ไปทำการตรวจยึดไปบุหรี่ไฟฟ้า
0: แล้วก็ได้แถลงข่าวในการกวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย
1: นู่นนะแถวตลาดคลองถมพัฒนาเนี่ย
0: จับกลุ่มผู้ต้องหา2รายแล้วก็ยึดบุหรี่ไฟฟ้า
1: อุปกรณ์เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์ประกอบเนี่ยมูลค่าประมาณ8ล้านบาทครับ
0: 20,000 กว่าชิ้นเนี่ยนะ
1: ครับผู้ค้าบุหรี่ไฟฟ้า2รายนะจับได
0: ้
1: ก็แถลงการรวมไปถึงแหล่งจัดเก็บบุหรี่ไฟฟ้าด้วย
0: ค่ะไปตรวจค้นจับกลุ่มนายสิทธิศักดิ์อายุ44ปี
1: แล้วก็เยาวชนอายุ16ปีเป็นเยาวชนชาย
0: ทั้งสองคนได้จับได้ที่ห้องพักแฟตของถมนู่นน่ะ
1: แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายครับ
0: กรุงเทพมหานครนะ
1: เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าโดยการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้า
0: แล้วก็บริการที่24/2567
1: เรื่องห้ามผลิตขายห้ามขายห้ามให้บริการ มีอะไรบ้างอ่ะบัลลังกูบัลลังกูไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้
0: า
1: หรือตัวยาบัลลังกูน้ำยาสำหรับเติมบัลลังกูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าย ังช่วยซ่อนเร้นจำหน่ายเอาไปพกยังไม่ได้เลยลุงโชเล่
0: ไม่ได้เหมือนกัน
1: มีใส่กระเป๋าเสื้อดีโดนเหมือนกันนะ
0: โดนจับเหมือนกัน
1: ครับประเทศไทยเราห้ามนะครับ
0: บุหรี
1: ่ไม่สูบได้มันก็ดีบุหรี่เนี่ย
0: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย
1: ครับ
0: ของผิดกฎหมายทางนั้นเนี่ย
1: ผิดกฎหมายอย่างนี้อย่าไปยุ่งไปเกี่ยวไปข้องกับเขาเลยนะทำไว้ให้ดี นะเลิกได้ก็เลิกเถอะถ้าเลิกไม่ได้ทางบ้านโชเล่มีขาย
0: มีขายเลยที่บ้าน
1: อ่ะนะครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันติดก็2เม็ดเลยนะยาหญ้าบิ้ง
0: บำรุงสายตาและดวงตานะ
1: เป็นแคปซูลนะ
0: รับประทานยาหญ้าบิ้งกัน
1: ครับกระปุกละ800บาทมี60เม็ดทานได้1เดือนเลย
0: ทานได้นะ
1: ครับนี่รปภ.เนี่ยเป็นรองปลัดอำเภอเหรอ
0: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ย
1: อายุเพียง28ปีเท่านั้นเองครับ
0: เป็นยังไงล่ะคนเนี้ย
1: ขี่รถจักรยานยนต์มาเสียหลักล้มฮะรถเมย์ตามหลังมาเบรกไม่ทันครับ
0: พอเบรกไม่ทันเท่านั้นแหละ
1: ทับร่างเสียชีวิตหลังจากวันแม่ได้วันหนึ่งเนี่ย
0: น่าสงสารเนาะ
1: เนาะ
0: รปภ.ไง
1: เมื่อวานนี้นะครับตอนสัก10นาฬิกาตำรวจจากสน.บางคอแหลม
0: ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักเนี่ย
1: เฉียวชนกับรถประจำทางสาธารณะที่บริเวณปากซอยสุขสวัสดิ์4
0: แขวงและเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร
1: ไปตำรวจตรวจสอบหน่อยแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชก็ไป
0: อาสาสมัครที่ร่วมกตัญญูก็ไป
1: ครับที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อว่าน
0: ายปทุมพรอายุ28ปี
1: อาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
0: สภาพศพเป็นยังไง
1: นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นถนนมีบาดแผลชะกันบริเวณศีรษะและกลำคอใบหน้าได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
0: ท่ามกลางกองเลือดที่เต็มถนนหมดเลยนะ
1: ใช่การพบหมวกกันน็อกแบบเต็มใบเปิดหน้าสีเทา
0: ตกอยู่แตกกระจายเสียหาย
1: คิดดูสิขนาดหมวกกันน็อกยังแตกเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
1: รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
0: ทะเบียนกรุงเทพมหานครเลยนะจอดอยู่บริเวณริมทางเท้า
1: ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ20เมตรพบรถจักรยานสาธารณะสาย105สีฟ้า
0: ทะเบียนกรุงเทพมหานครจอดอยู่
1: โดยพนักงานขับรถยังอยู่ในที่เกิดเหตุครับและก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: พร้อมประสานบริษัทประกันภัยไปสำรวจตรวจสอบ
1: ก็ไม่ได้หลบหนีแต่อย่างใดถูกไล่น้อง
0: ตรวจสอบการ
1: วันนี้ผมไม่ได้เรียกนายกนะ
0: ไม่คิดถึงแล้วไง
1: ไม่คิดถึงแล้วทำถูกต้องไล่น้องเนี
0: ่
1: ยแหมท่านนะไอ้หนูท่านุ่งทุกทีเลยผมเนี่ยที่จากการตรวจสอบพนักงานขับรถประจำทางให้การว่า
0: ขณะขับรถมาตามเส้นทางตามปกติเนี่ยนะ
1: เห็นรถจอยอจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตขับตามทางมาก่อนจะเสียหลักล้มลง
0: พอล้มลงเท่านั้นแ
1: หละศีรษะของผู้ขับขี่พุ่งเข้ามาที่ล้อด้านหลังด้านขวาของรถนี่แหละ
0: แล้วก็เป็นจังหวะเดียวที่รถกำลังเคลื่อนตัวอยู่เนี่ยนะ
1: ก็ไม่สามารถหยุดรถได้ทันไงทำให้ล้อหลังทับร่างจนเสียชีวิต
0: น่าสงสารเนาะ
1: คนขับรถเมย์บอกรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ยืนยันว่า
1: ผมไม่ได้ขับรถเร็วนะไม่ได้ประมาทนะ
0: แล้วก็ไม่มีเจตนาให้เกิดขึ้นด้วย
1: พร้อมยืนยันว่าหลังเกิดเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหน
0: ก็ยังอยู่รอให้การก็ให้การช่วยเหลือ
1: แล้วผมก็ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุตลอดครับ
0: นั่นสิ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณรถประจำทางแล้ว
0: พบว่าภาพจากกล้องวงจรปิดรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มมานะ
1: ก่อนที่ศีรษะของผู้ขับเนี่ยจะพุ่งเข้าไปบริเวณล้อหลังของรถประจำทาง
0: แล้วก็ขณะเคลื่อนตัวอยู่เนี่ยนะ
1: ทำให้คนขับรถไม่สามารถหยุดรถได้ทัน
0: แล้วก็เกิดเหตุสลดดังกล่าว
1: จากนั้นนำตัวพนักงานขับรถประจำทางไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจนครบาลบางคอแหลม
0: พร้อมกับตรวจสอบพยานหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดเนี่ย
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
0: เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะ
1: แสดงความเสียใจด้วยนะแล้วก็อ้าวเห็นใจคนขับรถนะเลี้ยงครอบครัวนะเลี้ยงชีพตัวเองทำดีมาตลอดเนี่ยสักครั้งนี้ก็ถือว่าน้องเขาก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะ
0: ก็อยู่ในที่เกิดเหตุ
1: ก็คงไม่ได้ควบคุมตัวหรอกครับ
0: ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไป
1: ครับไม่ต้องใช้ลักทรัพย์หลักทรัพย์ประกันด้วยเนาะเอากาแฟกาแฟ
0: เ
1: อาสิเอาสิ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ยนะ
1: จบสิ
0: จบประชื่นใจนะ
1: เขาไม่ให้ผมกินนะดิ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ก็ผมกินไปแล้วอ่ะ
0: โอ้
1: นึกว่าจะเล่นอีกสักแก้วนึงบัดโท
0: หลายแก้วเลยหรือไง
1: ม
0: ัน
1: กินได้ทุกวันทั้งวันเนี่ยกินกี่แก้วก็ได้ถ้านึกอยากจะกินน่ะ
0: ดื่มแล้วกระจายไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานก็ไม่ขึ้นนี
1: ่สดชื่นตลอดทั้งวันนะ
0: จะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มก็ได้
1: กาแฟนี่ก็ไม่ได้ใส่คาเฟอีนเพิ่มนะไม่มีน้ำตาลนะไม่มีไขมันทรานนะเป็นเบาหวานก็ทานได้เป็นไขมันก็ทานได
0: ้ทั้งสองสูตร
1: เป็นโรคหัวใจก็ดื่มได
0: ้
1: กินยาโรงพยาบาลอยู่ก็ควบคู่กันเลยก็ได
0: ้
1: นะครับดื่มกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มหมดแก้วจู๊บตามด้วยมะระคินกของลุงช้างเขาก็ได้
0: เยี่ยมเลย
1: เออเนี่ยไทยทิพย์โอสถฉีกกฎคำสั่งคุณหมออยู่ๆจะไม่ให้เลิกก็ไปได้ไงล่ะกินมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันหันมากินกาแฟลูกช้างก็ดิลิต้าเอ็มถุงหนึ่งมี30แก้ว
0: ถุงละ490บาท
1: 2ถุง900ซื้อ5ถุงเนี่ย 2,000 นะ
0: ใช่
1: รับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: เขาให้2ก้อนเลย
0: แถมให้2ก้อนฟอกให้เย็นสบาย
1: เออถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกนี่ส่วนผสมเหมือนกันสมถังเช่าเก่ากี้เห็ดดินจือกับชายดำ
0: แล้วก็มีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดด้วยนะ
1: เพื่อเสริมกระดูกเสริมข้อเสริมรากผมรากฟันในเนี่ยนะ
0: ถุงหนึ่งก็380บาท
1: มี20ซองสองถุง700ซื้อ4ถุงไปเลย 1,000 บาท
0: แถมทันที
1: รับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้างเอาไป1ก้อน
1: เบาหวานไม่ต้องกลัวครับท้ายคนเป็นเบาหวานทั่วโลกดื่มได้เลย
0: รับประทานได้
1: เพราะความมั่นใจก็มะระคินกตามอีก2เม็ดจริงๆแล้วเนี่ยมะระคินกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ยาหรอกแต่สมัยก่อนสมัยเก่าเขาเรียกว่ายาใช่ไหมเออคนแก่คนเก่านี่พอรู้ตัวเป็นเบาหวานเขากินมะระดิบๆนี่แหละ
0: มะระคินก
1: เออบางคนก็ไปต้มบางคนเหมือนกินดิบมันก็ขมมาดิคนรุ่นใหม่ไม่เอาวะเขาเลยสกัดมาพอสกัดเสร็จปุ๊บสารสุขบอกเรียกยาไม่ได้นะ
0: ต้องเรียกว่า
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมะระคินกสกัดเย็น
0: กระปุกหนึ่งก็300บาท
1: 60เม็ดครับ
0: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะ
1: ซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกนะ
0: ใช่
1: มะระคินกมะรกคินะในจ้าม
0: ะระคินกนะ
1: อ้าวโทรหาลุงช้าง0812901691อ้าว
0: 0812901691
1: แย่งพูดเลย9ซะแล้วหรือโทรหาโชเล่ก็081924437
0: 081924437นะ
1: จะหาลิเกโทรหาลุงช้างจะซื้อผลิตภัณฑ์โทรหาโชเล่ก็ได้
0: โทรกันไปทั้งลิเกทั้งสินค้าในรายการของเราเนี่ยนะ
1: กลับ
0: โทรไป
1: แหมเมื่อวานโทรมาจากนู่น
0: ไหนอ่ะ
1: มหาโพธิ์ในลพบุรี
0: โ
1: อจะหาลิเกโชเล่สักหน่อยไปเล่นที่มหาโพธิ์แล้วชอบใจอ่ะดิน
0: ั่น
1: ดิตอนนั้นนางเอกก็มีเพลงร้องเพลงใหม่ๆใช่มั้ยเล่าโอ้โหขึ้นป้ายเลยจะดูให้ชื่นใจซะหน่อย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ชอบใจโอ้ยแต่จะหาวันที่8มกราคมผมบอกติดแล้ว
0: ติดแล้ว
1: เลื่อนไปวันที่9ได้มั้ยเล่าเดี๋ยวประชุมคณะกรรมการก่อนเหมือนกัน
0: ประชุมแล้วโทรมานะ
1: รีบโทรมานะ
0: อย่าโกงกัน
1: อย่าหลอกให้รอนะโทรมาปั๊บเดี๋ยวเราขับรถไปหาเลย
0: นาน
1: มันสะดวกไงเวลาไปงานเราจะได้ไม่ต้องไปถามทางเขาเราจะได้รู้เส้นทางเนาะ
0: ใช่
1: มหาโพธิ์สบดเลยไปหน่อยกับหนองมะค่าแล้วนะ
0: เ
1: ออนี่ตำรวจไซเบอร์บุกค้นบ้านเป้าหมาย2จังหวัด
0: ที่จังหวัดแพร่และก็ปทุมธานี
1: รวบเยาวชนแกะรอย IP ฉกข้อมูลขายดาร์กเว็บนี่มาแล้วดาร์กเว็บ
0: แบบไหนอยู่เน
1: ี่
0: ย
1: หนึ่งของคนรุ่นใหม่เขาเราเกิดไม่ทันนะ
0: ดักเว็บอะไรเนี่ยนะ
1: เมื่อวานนี้นะครับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ย
0: อีดี
1: อ
0: ดีอี
1: ท่านพัชระอนันตสินเนี่ยนะได้มอบหมายผู้แทนเดินทางมาร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอทเนี่ย
0: ดำเนินการสืบสวนติดตามหาตัว
1: ผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายหลังพบข้อมูลบุคคลรั่วไหลมีต้นทางมาจากระบบของกรมการขนส่งทางบกและก็กรมการปกครองครับ
0: รั่วไหลมาได้ยังไง
1: เออเห็นไหมมันเอาไปให้มิจฉาชีพไงรู้ได้ไงเราอยู่ตรงไหนเรา ไปโรงพยาบาลอะไรเป็นป่วยเป็นอะไรมีสมบัติพัฒนฐานอะไรบ้างรู้หมด
0: รู้หมดรู้กับเราอีก
1: เบื้องต้นตรวจ IP
0: เป็นไง
1: ก่อนรหัสนั่นแหละต้องสงสัยมีพฤติกรรมมาสืบค้นข้อมูลผิดปกติอ่ะจากสามแหล่งบัญชีผู้ใช้งานได้แก
0: ่เศรษฐกิจเศรษฐเขตบางกอกน้อย
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
0: แล้วก็กองกำลังสุรศรี
1: ก่อนที่กระทรวงคมนาคมได้สั่งระงับการใช้งานของสามหน่วยหยุดใช้ชั่วคราวก่อนประสานตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจสอบบัญชีที่ค้นหาข้อมูลของบุคคลสำคัญ
0: รวมถึงให้หน่วยงานเชื่อมโยง
1: เชื่อมต่อข้อมูลของบริษัท e-service ของกรมการขนส่งทางบกทำการรีเซ็ตรหัสใหม
0: ่ใหม่เลย
1: เพื่อป้องกันการความเสียหายแม้เวลาเราจะเข้าไปอะไรแต่แม่อะไรเนี่ยมันถามชื่อนามสกุล
0: เดี๋ยวเปลี่ยนได้นู่นเปลี่ยนได้นี
1: ่โอ้เอาถ้าเรางงอ่ะ
0: งงกันหมดละ
1: นะรายงานข่าวเปิดเผยว่าหลังรับเรื่องนะครับท่านพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจสอทเนี่ยนะ
0: ได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
1: ดูแลในคดีนี้โดยเฉพาะมอบหมายให้ทางด้านรองผู้บัญชาการคือพลตำรวจตรีธินกรรังมาศรับหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดสืบสวน
0: โดยชุดสืบสวนได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
1: และผู้รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของทั้งสองหน่วยงานเข้ามาสอบปากคำอย่างละเอียดครับ
0: เพื่อตรวจสอบที่ไปที่มา
1: ร่องรอยทางการเข้าถึงระบบมันเข้ามันได้ยังไงดูสิ
0: ต้องดูกัน
1: แล้วก็แกะรอยไงจนพบว่าคนร้ายไม่ได้เจาะระบบฐานข้อมูลโดยตรงนะแต่ไปแฮกบัญชีผู้ใช้งานหรือยูสเซอร์ก็เรียกยูสเซอร์นะมีสิทธิ์เข้าระบบแล้วก็ใช้บัญชีนั้นดึงข้อมูลออกมานะครับ
0: จะนำข้อมูลสำคัญไปแสดง
1: เพื่อยืนยันว่ามีข้อมูลจริง
0: แล้วก็นำไปซื้อขายผ่าน
1: ดักเว็บเทเลแกรมหรือว่า Discord นี่แหละรายงานข่าวเปิดเผยว่าขณะเดียวกันชุดทำงานได้ตรวจสอบต้นทางของ IP ที่เข้าระบบพบว่าต้นทางรูปมาจากจังหวัดแพร
0: ่แล้วก็จังหวัดปทุมธานี
1: จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นศาลอาญา
0: เข้าตรวจค้นบ้าน2จังหวัดดังกล่าว
1: พร้อมเชิญตัวผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนะ
0: แล้วก็เยาวชนมาทำการสอบถาม
1: ผู้เกี่ยวข้องนี่เป็นเยาวชนครับ
0: มีเยาวชนด้วย
1: ซึ่งเบื้องต้นได้ข้อมูลสำคัญตรวจค้นพบหลักฐานสำคัญของ IP บ่งชี้ว่ามีส่วนในการกระทำความผิดจะได้สาวไปสู่ผู้เกี่ยวข้อง
0: ต้องให้ถึงตัวใหญ่ด้วย
1: เขาให้หมดไอ้พวกนี้ไอ้พวกมิดเนี่ย
0: มิจฉาชีพเนี่ย
1: ไม่ใช่มิจฉาบัญชานะพวกนี้นะ
0: ตายไปนานแล้วนี
1: ่เอาซะให้เข็ดนะพวกนี้มาเวรแท้
0: ๆนั่นสิว่ากันไป
1: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถทั้งสองสูตรนะแม่นะแม่เป็นเก้าเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นปวดมากทานสูตรดั้งเดิมนะเขาขายเป็นกล่อง
0: กล่องละ200บาทเลยนะอ
1: ย่าไปซื้อกล่อง2กล่องนะไม่ทันรู้เรื่องมันหมดแล้วพอกินเช้า5เม็ดเย็น5เม็ดแต่กล่องนึงมี30เม็ดอ่ะ
0: นาน
1: ซื้อเลย3กล่อง
0: 3กล่อง
1: น่ะสั่งซื้อกับลุงช้างหรือว่าทีมงานเราเนี่ยไม่เสียค่าส่งไปซื้อกับตัวแทนทําไหนก็แหมขยันเดินกันไปฮะ
0: ใครที่ไหนซื้อที่นั่นน่ะ
1: กล่องนึงกินได้3วันน่ะ
0: ซื้อ5กล่องก็
1: 1,000แล้วก็แถมฟรีให้กล่องนึง
0: แถมให้1กล่องกันนะ
1: ครับแต่ไม่ได้ปวดมากขนาดนั้นมันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึง
0: อ
1: ันนี้ก็เอาแบบแคปซูลมารับประทานนะ
0: อันนี้แคปซูลก็กระปุกก็300บาท
1: หลังอาหารเช้า2แคปซูลเย็น2แคปซูลกระปุกนึงมี30แคปซูล2กระปุกเนี่ยไม่ต้องเสียค่าส่ง600บาท
0: ไม่ต้อง
1: แต่ถ้าซื้อ5กระปุก 1,500 เนี่ยนะเขาแถมฟรีให้กระปุกนึง
0: แถมให
1: ้ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายต้องดูนะ
0: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: และคำว่า
0: ลุงช้าง 100% นะ
1: ครับแต่มันปวดกระดูกปวดข้อล่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ต้องไทแคลพัดเด
1: ้เป็นแคลเซียมนะไปเสริมเพิ่มเติมกระดูกนะครับกินเพื่อบำรุงและฟื้นฟูกระดูกของท่าน
0: ไทแคลพัด
1: ใครที่กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมมักจะเจ็บมักจะปวดแล้วก
0: ็
1: ไทแคลพัดวันละครั้งเดียว2เม็ด
0: ครั้งละ2เม็ด
1: ซื้อ2กระปุก500บาทในทานได้เดือนหนึ่งครับ
0: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกกันนะ
1: ครับในกรณีกระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเหมือนกันนะแต่มันไม่ปวดไงมันรำคาญบางทีชามือชาเท้าอีกต่างหากเนี่ย
0: ลำบาก
1: แสดงว่าน้ำมันหล่อลื่นมันแห้งแล้วล่ะ
0: มันลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: ก่อนนอน2เม็ดเพื่อสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อนะแม่นะ
0: น้ำมันงาดำ
1: กระปุกนึง60เม็ด300บาทซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: ไม่ต้อง
1: ซื้อ4กระปุกแถมฟรีกระปุกนึง
0: อันนี้เขาแถมให้
1: เหมือนกันเลยกับ
0: มะระคีนกนี่แหละ
1: นั่นแหละ
0: 300เหมือนกัน
1: 300เหมือนกัน
0: โปรเหมือนกัน
1: ใช่
0: ซื้อกัน
1: 4แถม1เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ว่าราชการมักจะมีการแจกปืนให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะ ในวันผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยแจกปืนเลยเอ้ามีปืนลูกซองโบ๊ะบ้าในไปแม่คราวนี้เนาะ
0: เป็นไง
1: เขาไม่อยากให้มีปืนกันไง
0: ผู้ว่าราชการว่าไงกัน
1: ผู้ว่าราชการสุราษฎร์ธานีต้องมาบอกว่าเรื่องมันเป็นเรื่องรามาแจกปืนลูกซองงานผู้ใหญ่บ้านกำนันน่ะมันเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นแหละ
0: เป็นสัญลักษณ์เท่านั้น
1: เออเมื่อก่อนเขาแจกจริงทีนี้เขาไม่ได้แจกกันแล้วนี่
0: ไม่แจกแล้วไง
1: ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแจกรามาแจกรางวัลปืนลูกซองงานครบรอบ134 ปี
0: เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: ที่เกาะพะงันครับ
0: เป็นเพียง
1: สัญลักษณ์ไม่ใช่เด็ดส่งมอบไม่จริงหรอก
0: เออ
1: กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลไง
0: เออ
1: หลังจากภาพบรรยากาศงานเลี้ยงครบรอบ134 ปีเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะ
0: เป็นไง
1: ของอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับถูกเผยแพร่หรือมีการพูดถึงการจับฉลากมอบรางวัลระบุว่าเป็นปืนลูกซองยาวให้แก่ผู้โชคดีโดยจะมีการระบุว่าโควต้ารางวัลจากพื้นที่เกาะเต่าได้รางวัลถึง4 รางวัล
0: ขณะที่เกาะพะงันได้เพียง1 รางวัล
1: จนเกิดคำถามและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมเมื่อก่อนมีแจกรางวัลแหนบทองคำอะไรนึกออกไหม
0: ใช่เลย
1: มันมีให้ปืนด้วยอะไรเงี้ย
0: แหนบทองคำอะไรแบบนี้
1: ครับผ
0: ม
1: เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่างานดังกล่าวจัดขึ้นในค่ำของวันที่10ที่ผ่านมานี่แหละ
0: บริเวณสนามภายในศูนย์ราชการนู่น
1: หน้าที่ว่าการอำเภอเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงัน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: ต้องข้ามเรือจากดอนสักไปนั้นน่ะเกาะพะงันน่ะจะเดินไปไม่ถึงแล้ว
0: ม
1: ันอยู่กลางทะเลเนาะ
0: ต้องขึ้นโป๊ะขึ้นเรือไปใช่ไหม
1: เรือเฟอร์รารี
0: ่
1: กำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองจากเกาะพะงันแล้วก็เกาะเต่าร่วมกันจัดงานนะ
0: มีผู้แทนหน่วยราชการฝ่ายปกครองตำรวจด้วย
1: นักการเมืองท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มสตรีและก็แม่บ้าน
0: เอาไปจำนวนมากด้วย
1: โดยมีนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันเป็นประธานในพิธี
0: แล้วก็มีการแสดงดนตรี
1: อาจารย์ไข่มารีหัวหน้าเนี่ยที่เราเรือลากกระดาษเนี่ยนะสร้างความสนุกสนานในงานนะอาจารย์ไข่เน
0: า
1: ะอาจารย์ไข่มีเพลงมันหยุดเพลงเดียวอะเนี่ย
0: เพลงอะไรอะ
1: เพลงอะไรอ่ะเพลงที่สุรพลร้องมาก่อนเนี่ย
0: เพลงสุรพลไง
1: สุรพลก็ร้องไว้มาก่อนเนี่ยนะไอ้อะไรอะไรคือเมาเหล้าอะไรนะ จำชื่อไม่ได้แล้วไม่ถนัดจริง
0: ๆโ
1: อ้เขามีงานกันนะมีการก็ที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือรางวัลอาวุธปืนครับถูกนำมาเผยแพร่บนสังคมออนไลน์จนเกิดกระแสตั้งคำถามถึงการมอบอาวุธปืนในงานเลี้ยงของฝ่ายปกครองอ่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่าน
0: เปิดเผยบอกว่างานดังกล่าวเนี่ย
1: ท่านชื่อไหนนะท่านจุมพศวรรณฉัตรสิริเนาะท่านบอกว่างานดังกล่าวจัดขึ้นมาวันที่10ซึ่งตรงกับวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในช่วงเช้ามีการจัดกิจกรรมต่าง
0: ๆแล้วก็ช่วงค่ำก็เป็นงานเลี้ยง
1: เพื่อสร้างกำลังใจแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเน
0: ี่
1: ย
0: และผู้ปฏิบัติงาน
1: โดยให้ความช่วยเหลือราชการมาตลอดทั้งปีการจัดงานรวมถึงค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆเป็นการดำเนินการของชมรมนะ
0: กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันนะ
1: ผู้ว่าไม่ได้จ่ายนะทีนี้จากการสอบถามท่านนายอำเภอเกาะพะงันทราบว่า
0: ที่ผ่านมาเนี่ย
1: มีการมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับผู้ใหญ่บ้านกำนัน
0: โดยมีกำหนด
1: อาวุธปืนเป็นสัญลักษณ์ของรางวัลนะเป็นรูปปืนใส่กระดาษฟิวเจอร์บอร์ดนะแล้วก็มีจำนวนเงินไม่ได้ให้ปืน
0: อ๋อให้เป็นใบไอ้ดีแลนะสัญลักษณ์เน
1: ี่
0: ยนะ
1: ต่อไปก็จะไม่ให้มีปืนแล้วหรือเปล่าเขาไม่มีเฉพาะโจรผู้ร้ายเท่านั้นแหละถ้าผมมีโจรเข้ามาผมก็ยิงอ่ะ
0: ยิงใครอ่ะ
1: ยิงโจรเนี่ยไม่ได้ยิงคุณแต่จริงๆจะไม่ให้ยิงโจรยิงโจรก็ผิดถ้าโจรยิงเราเป็นไง
0: เราก็ตายอยู่ดิ
1: เราก็ตายจนไม่ผิดเพราะจนหนีไปแล้วด้วยความปรารถนาดีจาก
0: ทางด้านของ
1: นายกรัฐมนตรีอันนี้มันยังอยู่เพิ่งไปสรุปนะครับเพราะท่านกำลังให้ร่างพรบ.อาวุธปืนอยู
0: ่
1: นะครับแต่จำได้ว่าสมัยก่อนหลายปีมาแล้วคุณพ่อของท่านนายกก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
0: สมัยก่อนเนี่ย
1: ท่านก็เซ็นชื่อเปิดร้านขายปืนหลายร้านนะ
0: ป.3 ป.4 อะไรเนี่ยนะ
1: จะไปซื้อนะได้ต้องมีป.3 ประมาณนั้นนะครับ
0: ป.3 ป.4 เนี่ยนะ
1: คุณหนุ่มๆทั้งหลายฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเนี่ย
0: เอารับประทานโฟกัสกันนะ
1: ครับผม
0: โฟกัสกล่องสีเขียวเนี
1: ่ยใช
0: ่อันที่ฉี่สะดุดฉี่ไม่พุ่งก็รับประทานกัน
1: กล่องสีเขียวกล่องเดียว
0: เยี่ยวคล่องนะ
1: ซื้อทีละกล่องก็ได้390
0: 2 กล่องก็
1: 700ซื้อ3 กล่อง 1,000 บาทไม่ต้องกินทุกวันนะขอบอก
0: ใช่
1: โอ้โหมี10เม็ดยังแพงจังเลยนะ
0: เออ
1: โอ้ยกินเม็ดนึงอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะน่ะกินอาทิตย์ละครั้งมันต้องกินทุกวันด้วย
0: นาน
1: ไม่เหมือนไอ้ห้าวไอ้ห้าวต้องกินเมื่อต้องการถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องกินไอ้ห้าวก็ราคาเดียวกับโปรมิจอยมิกฟู้ดนะครับ
0: ราคาเดียวกัน
1: จอยมิกฟู้ดใส่เลี่ยมจอยเนี่ยพวกที่อึไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมเนี่ยนะ
0: รับประทานจ้ะ
1: 2กล่อง700แถมฟรีกล่องนึงยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของ
0: ไททิปโอสดนะ
1: กระปุกนึงอ่ะ60เม็ด
0: อันนี้ก็รับประทานกันเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
1: เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยาระบายอ่อนๆนะฮะใครที่เป็นฤทธิ์ดวงขั้นหนึ่งเนี่ยยังพอได้นะมีเลือดติดมาถ่ายออกมาเป็นกลีบเป็นปักมะขามอ่อนอะไรประมาณนั้นนะถ้าเป็นกลีบมะเฟืองมะไฟแล้วเอาไม่อยู่แล้วครับต้องไปโรงพยาบาลนะ
0: หนักแล้ว
1: ครับผ
0: ม
1: เฮียป้อมครับเจ้าของร้านซีฟู้ดดังที่โคราชไม่รู้ไปบนย่าโมยท่าไหนก็ไม่รู้สำเร็จแล้วเด้แจกทุเรียนฟรี2ตันครึ่งชาวบ้านมากันเพียบเลยถือว่าเป็นเรื่องฮือฮาประจำโคราชบ้านเองเลย
0: แจกทุเรียนตันครึ่งเนี่ยนะ
1: 2ตันครึ่ง
0: 2ตันครึ่ง
1: โอ้โห
0: กินกันเบาหวานขึ้นเลยล่ะ
1: เบาหวานก็ขึ้นไตก็ขึ้นด้วยนะ
0: งาน
1: โรคไตอย่าไปกินนะทุเรียนน่ะ
0: หวานมาก
1: ส่งมาให้ช้างกับหมูนี
0: ่แบ่งกันกิน
1: ผู้สื่อข่าวรายงานที่ร้านอนุสาวรีย์เท้าย่าโม
0: มีประชาชนจำนวนมากเดินทางรวมตัวกันมาร
1: อรับทุเรียนหมอนทองฟรีไง
0: จากไหนอะนะ
1: จากร้านอาหารทะเลป้อมกุ้งเป็นร้านอาหารทะเลชื่อดังเมืองโคราช
0: นำทุเรียนใส่รถกระบะมา2ตันครึ่งอะนะ
1: เพื่อแจกให้กับประชาชนชาวโคราชบ้านเองนี่แหละ
0: เอามาเข้าแถวรับทุเรียนกัน
1: แจกทุเรียนฟรีคนละ1ลูกแต่ละลูกน้ำหนักมากกว่า2กิโลอะ
0: มูลค่าก็300,000กว่าบาทนะ
1: ซึ่งงานนี้ทำเอาชาวโคราชได้ไปรอรับทุเรียนกับพวกพ่อเพลงแม่เพลงโคราชโอ้โอ้มแก้มปิเลยคราวนี้จะกินทุเรียนฟรีอีกแล้วนี่นะ
0: ดีใจกัน
1: ครับเอียป้อมหรือว่าเฮียอนุวัฒน์นามสกุลนรงค์เนี่ยนะเจ้าของร้านอาหารป้อมกุ้งเป็นเขาบอกว่าวันนี้ตั้งใจนำทุเรียน
0: มาแจกให้กับประชาชนเพื่อเป็นการถือกำไร
1: ให้กับลูกค้าที่มาอุดหนุนซื้ออาหารทะเลที่ร้านโดยมานำมาทั้งหมด2ตันครึ่ง
0: คิดเป็นเงินก็300,000กว่าบาท
1: คืนกำไรคืนกำไรเนาะเฮียป้อมคนโคราชแม่ข่าวหน้าจะสมัครส.ส.หรือเปล่าไม่รู้นะนอกจากจะเป็นการคืนกำไรให้ประชาชนแล้ว
0: เป็นยังไง
1: ตนยังถือว่าได้ทำบุญและเป็นการแก้บนกับย่าโมที่ตนเคยมาขอพรเอาไว้ว่าให้ทำธุรกิจราบรื่น
0: จะทำราบรื่นและสมความปรารถนานะ
1: เอาละนะที่นี่วันหยุดลุงช่างจะไปโคราชจะไปบนไหว้ย่าโมนะขอให้มีความสุขความเจริญขอให้พี่น้องบ้านเราร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรง
0: นาน
1: นะชาวไทยทิพย์โอสถเนี่ยขายได้เยอะๆจะได้เอาเงินเนี่ยมาทำบุญซื้อที่ดินถวายวัด
0: ที
1: ่ถ้ำจำปาเนี่ย
0: ถ้ำจำปาตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ทำบุญการ
1: ซื้อยาไทยทิพย์โอสถ1กระปุก300เราก็จะทำบุญไป5บาทอีก295บาทแล้วก็จะคืนให้กับบริษัทเข้าไป
0: นาน
1: ไปโคราชแป๊บเดียวพูดโคราชอีกแล้วเนี่ย
0: ใช่ไม่ใช่โคราชหรือจะไปสุพรรณ
1: สุพรรณก็ไม่พูดอย่างนี
0: ้พูดยังไงอ่ะ
1: สุพรรณเนี่ยชื่อถนอมถนอมเนี่ยแล้วก็เขียนไปถนอมไม่ใช่จนชื่อป้าน้
0: อม
1: เราก็ได้ยินเป็นถนอมเนี่ยนะบอกแม่บ้านอยู่ใกล้กรุงเทพพูดภาษากรุงเทพได้ไหมแล้วนะ
0: เขาว่าไงอ่ะ
1: ฉันเกิดมาฉันก็พูดอย่างนี
0: ้พูดอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะ
1: อ้าว0812901691
0: ห
1: รือโทรหาโชเล่ก็081924437วันนี้เขาอยู่ดอนปูโทรหาพี่บิดาเขานะ0890081595เราจะได้ส่งทีมงานไปใครอยากได้ปุ๋ยก็บอกให้มาน
0: าน
1: กระสอบ2กระสอบเนี่ยนะ
0: ก็จะได้ติดรถไป
1: ของลุงช้างนี่ซื้อ10กระสอบส่งถึงที่เลย
0: แล้วถ้าซื้อสัก2ก็2ตันเนี่ย
1: 2ตันแถมครึ่งตันให้จนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะ
0: แต่ถ้าซื้อ4ตัน
1: เอาแถมฟรี1ตันทุกๆ1ตันมีของแถมครับไม่ต้องห่วงนะครับเม็ดฟูกในท่านซื้อทีละเม็ดก็ได้250บาท
0: นาน
1: ซื้อกล่องนึงก็ 1,000 บาท
0: สองกล่องก็1,500
1: สองกล่อง1,500
0: สามกล่องก
1: ็2,000
0: เนี่ย
1: คุณเสียดายตังแทนจริงๆนะคนซื้อทีละกล่องนะก็คือ คือยังไงเขาก็ยอมเสียเนาะลองดูก่อนมันจะดีจริงหรือเปล่าน
0: ั่นสิ
1: อะไรกันเม็ดเดียวผสมน้ำตั้ง200ลิตร
0: ฉีดพ่นได้ตั้ง5ไร่อย่างเง
1: ี้
0: ยนะ
1: เนี่ยพี่นัทสั่งไปอีกแล้วเนี่ยบอกน่าฉันใส่ตุ่ม200ลิตรไปเลยแล้วก็ลดทุกวันไม้ที่วัดนะดอกไม้ดอกไม้ประดับอ่ะ
0: ดี
1: วัดมีมุตยารามอ่ะนะเดี๋ยววันนี้ถ้าลุงช้างมีเวลาเหลือเราจะแวะไปนมัสการท่านมหานะแล้วก็ไปหาพี่นุชด้วยแกบอกว่าเอาหมาแล้วเอาปุ๋ยมาสักลูกหนึ่งสิปุ๋ยไม่ได้อยู่บ้านผมมาสิบุญบ้านคุณปิดาดิ
0: อยู่ดูแลโคกตูม
1: เลยโคกตูมเนี่ยอยากได้แล้วก็ตอบต้องก็สอบกับวิ่งไปเถอะไปซื้อกันได้นะ
0: นาน
1: มาข่าวนี้ไข่ไก่เป็นไงไข่ไก
0: ่มันขึ้นมา
1: ขึ้นมาอีกแล้วนะ
0: แผงหนึ่งอ่ะ6 บาทนะ
1: เมื่อข่าวที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วขึ้นมา4 บาทขาดนี่ขึ้นเป็น6 บาทแล้ว
0: รวมเป็น10 บาทแล้ว
1: นะราคาขึ้นเท่ากับช่วงโควิดเลยนะเบอร์4ขาดตลาดนานนับเดือนแล้วคุณผู้ฟังเบอร์4นี่ก็มันได้อยู่พักไหนอ่ะ
0: พักไข่แผงนี่แหละ
1: ไข่เป็นแผงนี่แหละ
0: เพิ่มขึ้นมา
1: ครับผมหมูนี่แผงนึงเท่าไหร่อ่ะอันนี้10ฟอง42บาทคิดดูดิน่ะเป็นยังไงทั้งไข่เป็นไข่ไก่ด้วยนะลุงโจเล
0: ่แพงอ่ะสิ
1: การตำรวจแผงขายไข่ไก่ตลาดสดบางลำพูเขตเทศบาลนครขอนแก่น
0: พบว่าไข่ไก่เนี่ย
1: วางขายอยู่หน้าร้านหมดครับลูกค้าซื้อไข่ไก่ตลอดทั้งวัน
0: ส่วนมาก
1: ผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชนซื้อไว้ติดบ้านครับ
0: ซื้อไว้ติดบ้านเป็นอาหารสำเร็จอยู่แล้วอะไรก็ต้องนึกถึงไข่ก่อนละ
1: ไข่ก็ได้นะไปช่วยบูชาต่อจากพระอาจารย์เอกหน่อย
0: สำ
1: นักสงฆ์ผู้ประหังอ่ะโอ้ชาวบ้านเขาไปแก้บนด้วยไข่ไก่กันเพียบเลยนะน่ะนายเจตดาเจ้าของร้านพรสวัสดิ์ไข่ไก่เนี่ยบอกว่าไข่ไก่ขยับขึ้นมา3รอบแล้วนะ
0: 3รอบ
1: ปรับขึ้นแผงละ6บาทท
0: ีละฟองละ20 บาท 20 ตังค์
1: ขึ้นทีละฟองละ20 ตังค์ 20 ตังค์อ่ะ
0: แผงละ6บาท
1: เป็นราคาแพงเทียบเท่ากับช่วงโควิดเลยมันเป็นไข่ไก่เบอร์0ราคาแพงสั่งได้น้อยไข่ไก่เบอร์2ปีที่แล้วขาย130 บาทตอนนี้ปรับเป็นแผงละ140 บาทไข่ไก่เบอร์4ขาดตลาด
0: ไม่มีของ
1: มาเดือนกว่าแล้ว
0: โอ้มีขาดตลาดเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ช่วงนี้ราคาไข่สูงและขาดตลาดไก่มันไม่ค่อยออกไข่หรือไงวิ
0: อากาศมันร้อนไง
1: ร้านสั่งของไปก็ได้ไม่ครบครับได้มาประมาณ 50% สั่งไป100ยังได้มา50นะ
0: ก็คาดว่ามาจากสถานการณ์อะไรเนี่ย
1: น่าจะเป็นแบบนี้อีก 2-3 เดือนนะ
0: โอ้โห
1: ทั้งนี้สาเหตุมาจากฟาร์มระบุว่าแม่ไก่ออกไข่น้อยลงไม่ทันความต้องการของตลาดเพราะ
0: เป็นหน้าฝนไข
1: ่ไก่เป็นออกไข่น้อยลงนะครับเราก็อยากให้ฝนตกนะปุ๋ยจะได้ขายได้ชาวนาจะได้ทำนานะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาเจอกันอีกรอบนึง
0: ฟังกัน
1: อย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะจ๊ะแม่จ๋าฟังช้างกับหมูต่อนะจ๊ะ
0: นะ
1: เดี๋ยวมาจ้านะจ๊ะ
0: อ่
1: ะโปรมิกออยมาเลยสิรออะไรไม่ยอมเล่นทั้งนั้น
2: เยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
3: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
3: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610067

0: ย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคั้นเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจ
4: เพราะได้รับการ ผลิตมือสอง
3: ไม่มีน้ำตาล
4: ช่
3: วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจ
4: สู
3: บเดียวกันกับกาแฟดีเจ
4: คอฟฟี่กาแฟดีเจ
3: เพราะได้รับการผลิตมือสองถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มีมวลท้อง
4: ทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิด0887757สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
5: แต่ถ้ามี
4: สถานที่สาธารณะที
5: ่
4: ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นสถานที
5: ่
4: ออกกำล
5: ัง
4: กายสถานที
5: ่
4: ทำงาน
5: ผล
4: ิ
5: ตภัณฑ์อาหาร
4: สถานที่สาธารณะทั่วไป
5: และสาหร่ายสไปรูลินา
4: สาธารณะทุกประเภทในขณะให้บริการ
5: มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิด
4: สถานีขนส่งสาธารณะ
5: ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
4: ศาสนสถาน
5: ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูง

0: โรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคฉลาดและโรคเสื่อมโรคต่างถือเป็นสายจะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติและสมดุลสไปโรแคปซูลมีไซส์มากกว่า2สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817573747ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคหัวใจสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารเนื้อน้อยเนื้อง่ายไม่มีกำลังความดันโรคเกาต์ลิ้นสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคฉลาดและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสมใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081757474
1: ภาวิตโรโทรเลย
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจ
3: สั่งซื้อได้ที่0817ย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนนั้นและคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
4: จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็มีจุดอ่อนที่ต้องมีเนื่องจากทางออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกันกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าว
5: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
4: ชนดับ3ศพหรือถูกจับกล้ามกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครมีข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับสังคมไทย
6: มาเริ่มกันเลย
4: และข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟคนิวส์สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70%
7: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไง
4: จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่อ
8: กลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้าง
4: สารนิโคติน
8: ยังลิดทำลายสมอง
4: ดังนั้นการจัดการ
8: ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคประจำเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผล
4: จากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้ทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไประ
9: หว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิภาพในการหาอาหารลดลงเพราะนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบ
10: เขาชอบกินก้น
9: เซลล์สมองหดตัว
10: เขาชอบดมพุงนะฮะ
9: เนี่ย
10: เขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆ
9: ค
10: ไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆ
6: ม
10: ัน
6: เป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะ
7: จริงๆผมว่าการบูลลี่เนี่ยคือมันเกิดขึ้นในทุกที่ในสังคมแต่ว่าสิ่งที่ผมจะรู้สึกให้ความสำคัญแล้วก็แคร์มากคือจะเป็นคนที่แบบรอบตัวเราแล้วก็คนใกล้เราอย่างเพื่อนเราหรือแบบคนในครอบครัวอย่างนี้มากกว่า

0: ตรฐานการแสดงลิเกดังเมืองจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นด
1: ู
0: เพลินดูสนุกกับคนทุกวัยชาติใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานดูโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081
2: พูดถึงของหวานกันบ้าง
0: 924
2: แม้ว่าความหวานจะช่วยให้ไหนเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต
0: ่
2: ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆจะอาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้น
3: อิน
2: ซ
3: ู
2: ลินที่ผลิต
3: คุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเป็นสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถังเช่าเสียบลิขิตส่งเกากีกระชายดำกาแฟลิซซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซซ่าเอ็ม
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
2: ช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกาย
4: เพื่อบำรุงร่างกายผิดบันเสริมอาหารโฟกัส
2: ระยะยาวแล้วจะทำให้เกิดโรคเบาหวานได้
4: 1-0-1-0-3-7-5
2: ลดมันแล้วเราก็มาลดภูมิลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มท้องเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลง
4: ฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย081-290-1691
5: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
6: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
5: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
6: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
5: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
6: 081-290-1691
5: 081-290-1691

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับลุงโชเล่
1: ฟังกันฟังกัน
0: ยังอยู่กันครบทุกคลื่นไม่ว่าจะเป็นวสป .711 วสป .1449 ชุมพร
1: เสียงจากข้าจักรพงษ์จังหวัดปราจีนบุรี
0: จอสอ .1 กรุงเทพตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
1: 97.75
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: ฟังกัน
0: ครับผมก็มีมากันเป็นประจำแบบนี
1: ้
0: นะวันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยนะอย่างปราจีนบุรีก็2ชั่วโมงครึ่ง
1: ฟังกันได้
0: จอสอนหนึ่งก็วันละ4ชั่วโมงเดี๋ยวจบจากเราก็จะเป็นหน้าที่ของน้องอิ๋วอิ๋วเขาร
1: ับฟังกันต่อกันไป
0: ครับส่วนท่านที่ฟังอยู่ทางตชดนครศรีก็2ชั่วโมงปราจีนบุรี2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนจากกาญจนบุรีก็3ชั่วโมง
1: นั่นเจ้
0: เหมือน1449ชุมพรนี่แหละฟังกันแล้วก็บอกข้างบ้านมาฟังกันด้วยดิ
1: บอกกันบอกมาฟังนะทางกระบุก็จัดกันเนี่ย
0: วิทยุเหลืออีก3เครื่องนะ
1: ยังไม่หมดง่าย
0: ยังไม่หมดเดี๋ยวหมด3เครื่องนี้ก็เว้นไว้นู่นเลยนะเว้นไว้ออกพรรษาเลยทีเนี้ย
1: รอให้หลายๆเครื่องก็จึงจะสั่งมาอีกที
0: รอคุณผู้ฟังสั่งมาหลายๆเครื่องนะถ้าถามว่าแพงไหมก็ตอบคำตอบก็คือแพงอะแพงกว่าตลาด
1: ขายให้ก็600
0: ครับลองไปซื้อดูแถวบ้านท่านมีอาจจะถูกกว่านี้นะของผมเนี่ยไม่ได้ใช้แบบเสียบไฟนะ
1: ใช้
0: เสียบไฟแล้วก็บอกเดี๋ยวพังพอฟังเพลินไงฟังเพลินหลับแล้วก็ไม่ได้ถอดปลั๊กออกมันก็ไหม
1: ้
0: ลุงคดบอกซ่อมไม่ไหวเลย
1: ว่าแปลงมันร้อนเนี่ยไม่ได้
0: ใช่
1: ใช้ถ่านนี่มันประหยัด
0: สามก้อนเวลามันหมดก็เปลี่ยนทีละก้อนอย่าไปเปลี่ยนทีเดียวสามก้อนดิซื้อมาครั้งแรกเลยนะมันเป็นขายเป็นแพ็คใช่ไหมแพ็คละสองก้อน
1: สี่ก้อน
0: ก็ได้เขาใช้สามก้อนก็เหลือก้อนนึง
1: เหลือก้อนนึงเก็บเอาไว้
0: เดี๋ยวต่อไปปุ๊บพอมันชักดังเบาลงหลีลงถอดมาทิ้งไปเลยก้อนนึงแล้วเอาอีกก้อนใหม่ที่เหลือใส่เข้าไปปั๊บ
1: นาน
0: โอ้ดังฟังได้เป็นเดือนนึงแล้ว
1: ฟังได้อีกแล้ว
0: พอเสร็จแล้วจำไว้ด้วยนะก้อนไหนใส่ลังสุดอ่ะเอาปากกาขีดกันไว้
1: ไปซื้อใหม่
0: อีก2ก้อน
1: มันจะได้2ก้อน
0: ทีนี้ก็พออินหลีลงเอาอีกก้อนที่ใส่ล่าสุดเอาไว
1: ้
0: อีก2เก่า2ก้อนเก่าทิ้งไปซื้อใหม่2ก้อนใส่ไปวะฟัง2เดือน3เดือนนะ
1: ฟังก็ได้ยาวแล้วถ้าจะให้ถูกกว่าก็ได้นะซื้อสินค้าของเราดิ
0: สักอย่างนึงอะไรก็ได้
1: จะเป็นไทยชิปโอสดของเรา5กล่องก็แถม1กล่องนะวิทยุก็เหลือ500
0: ใช
1: ่เราต้องฉลาดดิ
0: ซื้ออะไรก็ได
1: ้
0: ซื้อปุ๋ยจนถึงสิ้นเดือนนี้นะฮะสิ้นเดือนสิงหาคมนี่ซื้อ4ตันแถม1ตัน
1: แถมให้
0: ซื้อ2ตันแถมครึ่งตันนะครับนี่เขาใช้ซ้ำกันเนี่ยที่สั่งมาลูกค้าเก่าทั้งนั้นเนี่ยพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วคุ้มไงหลายคนที่บอกคุ้มไปกว่านั้นไปซื้อเอาปุ๋ยยูเรียมาผสมอีกผสมไม่ได้ไหมได้นะครับคนใจร้อนนะเนาะเพราะว่าปุ๋ยลุงช้างเนี่ยมันชอบน้ำถ้าน้ำไม่มีมันก็ไม่ค่อยยันละลายนะถ้าน้ำมาปั๊บเนี่ยลงดินดีจังเลยดินร่วนซุยด้วยเป็นอาหารของต้นไม้ข้าวผักหรือจะเป็นกระโพดมันสำปะหลังอ้อยเนี่ย
1: งาน
0: ใช้ได้ดีใช้ได้ดีเนี่ยมันสำปะหลังนี่ดีมากเลยไปเร่งลากเร่งหัวนะ
1: หัวใหญ่เลยนะ
0: หัวใหญ่แล้วลงลึกยาวนะฮะบางคนของเก่ามาเนี่ยมันขยายกว้างอย่างเดียวมันไม่ลงลึกพอดินมันแข็งใช่ไหมล่ะมันแทงลากไม่ได้มันก็ขยายไปทั้งข้างไงที
1: นาน
0: วันนี้ทั้งล่างทั้งบนทั้งซ้ายทั้งขวาล้อมรอบหัวมันทั้งหลังเลยแหละ
1: ได้หมดเลย
0: ครับผมอ้าวสั่งการมาได้เลยที่
1: 0812901691
0: วันนี้ใครอยู่ดอนปูก็โทรหาพี่บิดาได้มาฝากหน่อยสักกระสอบ2กระสอบอะไรเงี้ยนะ
1: จะให้ปุ๋ยไปฝากก็โทรไป
0: ครับ
1: บอกกันซะหน่อยนึงจะได้เตรียมไป
0: ครับถ้าใครที่ใกล้จะเกี่ยวแล้วเนี่ยนะปังใกล้จะเกี่ยวแล้วบางที่ตั้งท้องแล้วเอาดึงรวงไปใช้จะได้ดึงรวงดึงเร็ว
1: แล้วเดี๋ยวจะได้ร่ำรวยกัน
0: เร่งแป้งเร่งน้ำตาลเร่งน้ำหนักนะครับให้กับเมล็ดพันธุ์เมล็ดข้าวที่มันออกมาจากต้นข้าวตอนนี้ตั้งท้องแล้วนี่เอาเลยใส่ไปได้เลยนะครับ
1: นาน
0: หรือต้องการอยากจะได้เม็ดฟู่ทำสวนผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้ดีแม้กระทั่งยางพาราถ้าเราปิดหน้ายางปั๊บเนี่ยพักตอนพักหน้ายางเนี่ยฉีดพ่นไปที่แผลเขานั่นแหละครับ นะได้ผลจริงได้ผลเร็วแน่นอนไม่ได้โม
1: ้ไม่โม้ไม่โม
0: ้ครับมาถึงชั่วโมงนี้ก็มาเรื่องของข่าวต่อเลยเน
1: า
0: ะ
1: มีข่าวอะไรเนี่ย
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของไบโอดี
0: มาประกาศให้คนกรุงเทพรู้เขาหน่อย
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: มันมีไฟดับอีกแล้วเนี่ยการไฟฟ้านครหลวงฝากมาบอก
1: บอกว่าไง
0: นะครับบอกว่าไฟดับวันที่14เนี่ยนะพื้นที่กรุงเทพเนี่ย
1: วันเนี้ย
0: ตรงจอสอนหนึ่งดับป่ะไม่รู้เนี่ยนะถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษกซอยหมู่บ้านเดอะแกรนด์ลักซ์แล้วก็หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์หมู่3เอ้าโกลเด้นทาวน์3บางนาสวนหลวงเนี่ยนะ
1: ตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงอ่ะ
0: ครับแล้วก็ริมถนนกรุงเกษมบริเวณหน้ากรมส่งเสริมสหกรณ
1: ์
0: ถึงในซอยข้างวังเทเวศ
1: ตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 22:00
0: น 5:00 นถึง 4:00 นวันนี้ก็จะดับไฟนะดับไฟทำไมก็ไม่รู้นะ
1: ก็อยากจะดับนะ
0: มีทั้งกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการนะในวันนี้นะครับ
1: 14เนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อ๋อ
0: 14
1: เพื่อซ่อมบำรุงนะ
0: ครับ
1: ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าเนี่ยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
0: แล้วก็จะเปลี่ยนถ่ายระบบไฟฟ้าจากสายอากาศเป็นสายใต้ดินนะมาดูตัวอย่างลพบุรีมั้ง
1: เป็นไง
0: ในเมืองลพบุรีเขาเอาลงล่างหมดแล้วนะไม่มีข้างบนแล้วนะ
1: สายไฟอยู่ใต้ดินนะ
0: ครับนำล่องไปแล้ว
1: ตัวลิงก็ไปอยู่ว่าโพก้าต้นนู่นน่ะ
0: ลิงก็ไปอยู่นู่นน่ะโพก้าต้นน่ะนะ
1: อ
0: ่ะว่ากันไปเรื่องกรณีที่ผอ.โรงเรียนตบหัวเด็กชั้นป.สองเป็นไง
1: เป็นไงล่ะเด็กอ่ะ
0: เมื่อวานเนี่ยที่มีข่าวพี่ค้าก็บอกมาเป็นผอ.อะไรไปตบหัวเด็ก
1: ผอ.นี่ไม่น่านะธรรมดา
0: ผู้อำนวยการโรงเรียนและผัวแอ๋วก็ไม่รู้นะ
1: ทะเลาะกับเมียมาหรือเปล่าน
0: ั่นนะสิเป็นถึงระดับผอ.ผู้บริหารสถานการศึกษา
1: ไปตบเด็กได้ยังไง
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและดีแคร
1: ์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจคือดีแคร์เนี่ยนะก็2ปุก650บาท
0: ถ้ายาย่าบิงก็
1: กระปุกนึงก็ 1,000 บาทนะ
0: 800ก็พอแล้ว
1: อ่ะ800
0: ไม่เอาอะไรมากมาย
1: ควรจะค้ากำไรสัก200
0: เขาจ้องฉไลผมออกเลย
1: กระปุกละ800
0: ให้กำลังใจผมหน่อยนะ
1: เป็นชนิดแคปซูลดีนะ
0: ผมหมดสัญญากับบริษัทเดือนธันวานี่นะอย่าให้เขาจะได้จ้างผมต่อนะ
1: จ้างกันไป
0: อย่าไปพูดผิดที่เดี๋ยวเขาไล่ออก
1: อยากกำไรสัก200ไม่ได้ซะแล้ว
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยนะจ๊ะสำหรับการดูแลสายตาของท่านนี่ครับเรื่องราวนี้ตั้งกรรมการสอบแล้วล่ะครับ
1: สอบด้วย
0: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วล่ะนะกรณีที่ผอ.ไปตบหัวเด็กนักเรียนนะท่านยอมรับผิดนะ
1: รับด้วยไง
0: รับเลยใช้ความรุนแรง
1: หงุดหงิดอะไรมาเปล่าน
0: ั่นน่ะสิกรณีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม
1: ่เชียงใหม่ไม่ใช่ลิเกไม่ใช่นนทบุรีนะ
0: โพสต์คลิปกล้องวงจรปิดร้องเรียนว่าผู้อำนวยการโรงเรียน
1: เป็นไง
0: ใช้มือตบศีรษะนักเรียนชายขณะเข้าแถวรบธงชาติโดยในคลิปได้ยินเสียงตบอย่างชัดเจน
1: โบ
0: นี่ก่อนผู้บริหารจะถามเด็กอีกว่า
1: อ่ะ
0: มีใครอยากจะโดนอีกไหม
1: ถามเด็กอีกนะ เราหรือเหมือนกันนะเนี่ย
0: แน่จริงมาตบโชเล่สิ
1: ไม่ต้องมา
0: แล้วไปตบเด็กของปฐมปโท
1: เด็กมันจะไม่รู้เรื่องแล้วก็ตามภาษาเด็กกันนะ
0: เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณระเบียงหน้าห้องเรียนขณะที่เด็กนักเรียนกำลังเข้าแถวทำกิจกรรม
1: แล้วก็มีเด็กนักเรียนชาย2คนเล่นหยอกล้อกันน่ะนะ
0: ปกติของเด็กอ่ะปูใส่กระด้งเหมือนกันแหละ
1: นั่นแหละ
0: ผู้ปกครองระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
1: หลังจากคลิปเผยแพร่ไปเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมา
0: เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางครับ
1: แล้วก็มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบ
0: การกระทำตรวจสอบการกระทำของผู้บริหารโรงเรียน
1: หากพบว่ามีการใช้ความรุนแรงจริงเนี่ย
0: ให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยด้วยนะครับพอถึงวันที่23สิงหาคมความคืบหน้ากรณีดังกล่าวก็ได้อะไรก็พิมพ์ผิดหรือเปล่าวันนี้มันเพิ่งวันที่15เนี่ยเหร
1: อ
0: ความคืบหน้ากรณีดังกล่าวได้รับเรื่องชี้แจงจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1: ปฐมการศึกษาเชียงใหม่เขต4เนี่ยนะ
0: ซึ่งเป็นต้นสังกัดของเรียนดังกล่าวแล้วนะครับนายสายันคำลือรองผอ.สำนักเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงใหม่เขต4เปิดเผยว่า
1: จากกรณีดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม
0: ซึ่งหลังจากนั้นก็มีการร้องเรียนมายังสำนักงานเขต เมื่อรับเรื่องแล้วก็ต้องส่งทีมลงพื้นที่ตรวจสอบทันที
1: แล้วก็แบ่งเป็นทีมลงพื้นที่โดยการ2ทีมด้วยกัน
0: ในส่วนของฝ่ายบุคคลเข้าไปดำเนินการเรื่องการสอบสวนโดยมีการตั้งกรรมการสอบ
1: แล้วก็ดำเนินการทางวินัยกับผู้อำนวยการของโรงเรียนเนี่ย
0: เบื้องต้นได้รับการชี้แจงว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
1: ทางโรงเรียนแห่งนี้
0: ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับอนุบาลปมีถึงป .6 กันนั่นแหละ
1: ถึงป .6 อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะ
0: มีนักเรียน58คนครู8คนเพราะนั้นมีการสอบครูทั้งหมดต้องลงไปดูแลนักเรียนสอบถึงยังสถานศึกษาอื่น
1: ก็เหลือเพียงผู้อำนวยการคนเดียว
0: แกคงเครียดแล้วแกอยู่เฝ้าโรงเรียนคนเดียวว่า
1: เด็กกำลังซนด้วยนะ
0: อยู่คนเดียวก็ต้องดูแลความเรียบร้อยเตรียมการสอนด้วยตัวเองกับเด็กจะต้องดูแลกันหลายคนเด็กกำลังซนนะเนาะ
1: นั่นนะสิ
0: ก็ดูแลไม่ทั่วไม่ถึงก็ได
1: ้โดยเฉพาะช่วงเช้านี่มีการเข้าแถวก็ต้องวุ่นวาย
0: เป็นปกติของเด็กแล้ว
1: ถูกต้อง
0: ตักเตือนเด็กๆไปหลายครั้งแล้วในช่วงเกิดเหตุอาจจะเกิดความเครียดขึ้น
1: ลงโทษเด็กไปตามที่เกิดเหตุขึ้นนั่นแหละ
0: โดยยอมรับผิดว่าจะอาจจะใช้อารมณ์และความรุนแรง
1: ซึ่งทางด้านสำนักงานเขตเนี่ย
0: อยู่ในช่วงของการตั้งคณะกรรมการสอบแล้วก็ลงโทษทางวินัย
1: และอาจจะต้องมีการโยกย้ายออกจากพื้นที่ด้วยนะ
0: แล้วก็ลงโทษทางวินัยตามมติของคณะกรรมการและก็ระเบียบของกระทรวงถ้าเครียดก็ลาออกไปครับผ
1: อ.
0: คนอยากมาเป็นผอ.เยอะเชื่อผมดิน
1: ั่น
0: ลาออกไปเถอะ
1: เราจะได้เข้าไปเป็นแทนมาก
0: คนอยากเป็นเยอะแยะไม่ยากเลยนะบางคนมึงไปโรงพยาบาลไปเจอพยาบาลหงุดหงิดพูดดุเสียงดังก็ไปถามเขาถามซ้ำถามซากไงเขาก็เสียงดังกลับมากันเลยไม่พอใจก็มากล่าวหาอะไรเขาเนี่ยไอ้หนูสู้ไม่ได้ก็ลาออกไปซะอ่ะมาลาออกไปให้ดีที่สุด
1: เรียกหนูอีแหละ
0: โอ้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้าอย่าลำคาญเราสองคนเลยเนาะ
1: ครับ
0: บางคนมาถามชื่อที่อยู่ใหม่ก็หงุดหงิด
1: บางคนบอกแม้ตอกตังไม่รู้กี่เที่ยวแล
0: ้
1: ว
0: ไม่รู้จักจำไม่รู้จักจำเนี่ยนะ
1: ทีมก็จำไม่ได้นะ
0: ผมไม่ได้เก็บไว้ทุกคนนะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ระบบคอมพิวจดนี่แหละ
1: จดบ้างจำบ้าง
0: บางทีโทรมาในช่วงกำลังขับรถอย่างเงี้ยนะในช่วงกำลังจัดรายการถ้าคนนี้ก็สั่งบ่อยๆนี่ผมจะเมมชื่อไว้ไง
1: ครับ
0: หรือว่าถ้าช่วงว่างๆทุกครั้งเนี่ยผมก็จะเมมชื่อไว
1: ้
0: ถ้าไม่ว่างก็เลยไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องถามใหม่กันทุกครั้งอย่าเบื่อกันเลยครับ
1: ก็บอกหน่อย
0: นึกว่าสงสารผมแล้วกันก็แค่นี้ไม่น่ามันตะคอกใส่กันเลย
1: นาน
0: มาดูเวลาผมพูดดังหาว่าดุนะ
1: แกหูไม่ดีด้วย
0: เวลาพูดเบาฮะอะไรนะ
1: เขาเรียกอะไรนะภาษาจีนเน
0: ี่ยหิรังคุณก็ย้ำจังเลย
1: ผมเรียกไม่ได้ผมเพี้ยนแน่เลย
0: หิรังผมเก่งไงตำรวจไซเบอร์จับเว็บพนันที่ขอนแก่นครับ
1: เงินหมุนเวียนปีละ120ล้านบาท
0: รวบ5ผู้ต้องหาร่วมขบวนการด้วยนะ
1: มีผู้ต้องหา5รายด้วย
0: โอ้การพนันมันจับโชเล่กับลูกช้างนี
1: ่โอ้ปีละ120ล้านนี่นะ
0: วันนี้เล่นไปกี่ใบแล้วล่ะ
1: โอ้10รวม20ใบแล้วล่ะ
0: ยังไม่ได้นับเลยนะ
1: เพิ่นไปหน่อย
0: ครับ
1: เรื่องการพนัน
0: มันไม่ได้จ่ายตังค์อ่ะเนาะเออเค้ามาหักบัญชีแล้วไม่รู้เรื่อง
1: ก็หักกันไป
0: ซื้อลอตเตอรี่ใบ80บาทเนี่ยเป๋าตังค์เนี่ย
1: หวยเป๋าตังค์เนี่ยนะ
0: แล้วมันเลือกได้6ตัวเลยนะคุณรู้ฟัง
1: คุณมีตังค์กดไปฮะ
0: เออผมว่าไม่ต้องไปเดินซื้อมัน100บาท120บาทเนี่ยนี่สนับสนุนรัฐบาลนะเนี่ย
1: ช่วยรัฐบาล
0: เออ
1: 80บาทใบ
0: 80บาทเออใกล้ๆวันหวยออกลอตเตอรี่เหลือเยอะๆเหลือ60ยังมีเลยน่ะ
1: งานก็ลดลงไป
0: เออใช่มั้ยเอาข่าวการพนันนี่ได้รับการสนับสนุนจากเอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอ
1: ไบโอดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: คุณภาพเต็มขวดนะ100แคปซูลนะนะ
1: 100แคปซูลกันสปุกนึงก็690
0: เมื่อวานนี้ที่เกาะสีชังก็สั่งแล้วคุณแม่อายุ90แล้ว
1: สั่งไปรับประทานนะรับประทานได้ตลอดเลยนะ
0: กินได้ตลอดไม่ต้องรอให้ป่วยนะ
1: มื้อละ3เม็ดนะแม่นะ
0: เช้ากลางวันเย็นวันละ3ครั้งตกกับวันละ9เม็ด
1: รับประทานกันไป
0: ขวดนึงก็ประมาณสัก10วันได้นะเหลือๆซื้อขวดนึงก็690
1: ใช่
0: 2ขวด 1,300
1: ซื้อ
0: 4ขวด 2,000
1: 1คาราเบลเนี่ยเขาแถม1ขวดด้วยนะ
0: ใช่
1: ไม่มีที่ไหนแบบเราอะนะ
0: ครับมีขายอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: อันนี้เขามีทุกอย่างแล้วเจ๊หมู
0: จริงวันจันทร์ช่องแคแล้วก็ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจร
1: วันนี้ก็ไปนู่นนะ
0: ดอนปู
1: ศรีประจันสุพรรณบุรีนะ
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: เมื่อวานนี้ตำรวจเขาก็ไปทำการ ตรวจค้นปฏิบัติการจับกลุ่มเว็บพนันรายใหญ
1: ่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนู่นนะ
0: เรียกบิ๊กวินนาวโต้ในพื้นที่ขอนแก่นจับกลุ่มผู้ต้องหาได้กี่คนอ่ะ
1: 5ราย
0: มีเงินหมุนเวียนเดือนละ
1: 10ล้านบาทเนี่ย
0: 10ล้านบาทต่อเดือนหนึ่งหรือประมาณ120ล้านบาทต่อปีอ่ะ
1: ถ้าเป็นปีก็120ล้านบาทเนี่ย
0: เนื่องจากว่าพบเว็บพนันดังกล่าวลักลอบเปิดให้การพนันต่างๆเนี่ยจึงรวบรวม
1: พยานหลักฐานแล้วก็ขอศาลออกหมายค้นน่ะ
0: ศาลอาญาด้วยนะ
1: ออกหมายจับนะ
0: ผู้ต้องหาเว็บไซต์พนันตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหา5รายประกอบไปด้วย
1: คนที่1ชื่อว่าน
0: ายนรินทร์อายุ36ปี
1: อันนี้เป็นเจ้าของเว็บไซต์และผู้รับผลประโยชน์นะ
0: คนที่2ชื่อจิรวัฒน์อายุ25ปี
1: ทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บพนัน
0: คนที่3นางสาวเสาวนี
1: อายุ28ปี
0: คนนี้ทำหน้าที่เป็นแอดมินเหมือนกัน
1: คนที่4ก็นางสาวสิริลักษณ์เนี่ยอ
0: ายุ21ปีทำหน้าที่เป็นบัญชีม้า
1: และอีกคนนึง
0: นางสาวจิราพรอายุ35ปี
1: บัญชีม้าเหมือนกัน
0: นอกจากนี้ยังสามารถตรวจยึดของกลางสมุดบัญชีธนาคาร35เล่ม
1: บัตร ATM 41ใบ
0: โทรศัพท์มือถือ5เครื่อง
1: คอมพิวเตอร์1เครื่อง
0: และเครื่องคอมพิวเตอร์ CPU พร้อมอุปกรณ์ส่วนครบอีก1เครื่องนะฮะ
1: จับได้เยอะแยะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหา
0: จัดได้มีการเล่นและทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา
1: หรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมเนี่ย
0: ให้ผู้อื่นเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
1: จึงได้ควบคุมตัวพร้อมของกลาง
0: ส่งพนักงานสอบสวนกองกัด2กองบังคับการสอท5เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
1: กลุ่มกันไป
0: ครับ
1: 5คนด้วยกันเน
0: ี
1: ่ยเงินหมุนเวียนโอ้โหเดือนเป็น10ล้าน
0: ไปเท่าไหร่120ล้านนะ
1: ปีนึงก็120ล้าน
0: ครับ
1: เ
0: ยอะนะ
1: เยอะดิ
0: เรียกว่าทำประเทศเรานี่สุดไปเลยนะคุณผู้ฟัง
1: เรื่องของการพนันนะ
0: งบประมาณมากของงบประมาณบางกระทรวงด้วยนะเนี่ยนะครับเอาเงินส่วนนี้ที่จะได้เนี่ย มาบำรุงประเทศชาติจะดีกว่านี่บำรุงกระเป๋าตัวเองหมดนะเว็บเถื่อนนี่มีเยอะอาหารเล่นกันไม่ยากเลยเปิดโทรศัพท์มาได้เจอกันแทบทุกคนเนี
1: ่
0: ย
1: โอ้โหตอนนี้มีทุกที่เลย
0: ครับหายแล้วดูหนังจีนแนวตั้งดูไปดูมาอ้าวสักพับเว็บพนันขึ้นมาอีกแล้ว
1: นั่นมีหมดนะสื่อลามกอนาจารมีบางอยากจะดูก็เข้าไป
0: มันง่ายแล้วก็เด็กเล็กก็เล่นมันเยอะเนี่ยนะตอนนี้เนาะปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงกระไทยทิปโอสดชนิดแคปซูล
1: ชนิดแคปซูลกระปุกก็300
0: เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นปวดมากก็ชนิดสุดดั้งเดิม
1: สุดดั้งเดิมเนี่ยก็กล่องละ200
0: แต่ถ้าเผื่อว่าปวดกระดูกปวดข้อก็ต้องเป็น
1: ไอแอลพัดนะ
0: กระดูกก๊อปแก๊ปใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อปแต่มันไม่ปวดมันรำคาญ
1: อันนี้รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ก็พูดง่ายๆว่าน้ำมันหล่อลื่นมันแห้งนะกระดูกเราเนาะ
1: ก็ต้องลั่นก๊อปแก๊ปแล้ว
0: เป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลสามารถรับประทานมรักขินนกของเราได
1: ้รับประทานตามกันไป
0: ครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับไปเจอกล่องพัสดุปริศนาเขาให้
1: ส่งมาจาก
0: สุราษฎร์ธานีส่งไปนู่นน่ะ
1: ประเทศ
0: ฟิลิปปินส
1: ์ตรวจจอบ
0: เจองู88ตัว
1: งูตุ๊กแก
0: กิ้งก่า
1: แล้วก็เต่า
0: เออมาไงไปน่ะ
1: โองูเป็นสีสันสวยงาม
0: ที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปนะ
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชเน
0: ี่ยโดยด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนธิกำลังร่วมกับฝ่ายสืบสวนสวนป่าปาม
1: แล้วก็ศุลกากรแล้วก็ศูนย์ไปรษณีย
0: ์สุวรรณภูมิสกัดกั้นการลักลอบส่งออกสัตว์ป่า
1: ป่าควบคุมต่างประเทศด้วย
0: เป็นสัตว์ป่าควบคุมส่งออกต่างประเทศอ่ะยึดของกลางเป็นสัตว์เลื้อยคลานมีชีวิตกว่า120ตัวครับ
1: ซุกซ่อนอยู่ในกล่องพัสดุปลายสนี
0: สำแดงของเท็จเตรียมส่งปลายทางฟิลิปปินส์
1: เร่งประสานพนักงานสอบสวนตามล่าตัวผู้ส่ง
0: มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะครับ
1: และก็การตรวจยึดดังกล่าวเนี่ย
0: เกิดขึ้นในวันที่12สิงหาคมหลังจากที่เจ้าหน้าที่ประมวลข้อมูลความเสี่ยงของการลักลอบส่งสิ่งของต้องห้ามออกนอกราชอาณาจักร
1: ที่ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ
0: ต่อเนื่องอาคารตรวจสินค้าขาออกเขตปลอดอากรเนี่ย
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
0: ชนิดจากการสแกนภาพเอ็กซเรย์พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ2กล่องพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายสิ่งมีชีวิต
1: จึงได้ไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
0: พัสดุดังกล่าวระบุชื่อจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: สำแดงประเภทสินค้า
0: บางหน้าเป็นขนมผลไม้แห้งและก็อาหารระบุปลายทางผู้รับในประเทศฟิลิปปินส์ครับ
1: จากการเปิดตรวจค้นแล้ว
0: พบสัตว์เลื้อยคลานมีชีวิตถูกบรรจุในถุงผ้า
1: และก็กล่องพลาสติกใสด้วย
0: ประกอบด้วยเต่าซูคาต้า4ตัว อีกัวน่านะไม่ใช่อีน่ากัวนะ16ตัว
1: หมูหลาม
0: หมูหลามบอลแล้วก็งูสวยงาม88ตัว
1: กิ้งกาก
0: ิ้งกาเตกูกิ้งกาหางหนามแล้วก็เบียดดราก้อน16ตัว
1: มันมายังไง
0: พร้อมด้วยตุ๊กแกเสือดาว2ตัว
1: มีตุ๊กแกเสือดาวด้วย
0: รวมน้ำหนักพัสดุทั้ง2กล่องเนี่ย18กิโลกรัม
1: ทั้งหมดเนี่ยนะ
0: ครับยังมีชีวิตอยู่นะทีนี้หัวหน้าด่านนะครับเปิดเผยว่าการลักลอบขนส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศนอกจากจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายร้ายแรงแล้ว
1: ยังสร้างความทรมานสัตว์ด้วยนะ
0: และก็เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
1: เจ้าหน้าที่ได้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ยกระดับมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวดทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมการส่งของและก็การใช้เทคโนโลยีการตรวจจับ
1: เพื่อไม่ให้ประเทศไทยได้ถูกมองว่าเป็นที่ผ่านของสัตว์ป่าน
0: ะแล้วก็ของป่าผิดกฎหมายนะครับ
1: หาของป่าผิดกฎหมายด้วย
0: ยึดสิยึดของกลางสิ
1: ของกลางเนี่ย
0: โอ้ต้องไปปล่อยสวนสัตว์ซะละมั้งเนี่ย
1: สวนสัตว์ในธรรมชาติเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่ร้านอาหารนะ
1: ร้านอาหารป่าธรรมชาติเด็ดนะ
0: สงสารนั่นนะคุณผู้ฟังเน
1: า
0: ะ
1: งูเป็นงูสวยงามอ่ะนะแต่มันก็ไม่น่าสวยอ่ะนะ
0: เย็นนี้ 4:00 นนะตลาดนัดดอนปูนะจ๊ะ
1: ที่ศรีประจันสุพรรณบุรีไปซื้อไปอุดหนุนไทยทิพย์สัญจรกัน
0: อ้าววันนี้อ้าวพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้ที่วัดคลองเม้า
1: วัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลบบุรีพรุ่งนี้ก็จะมีวางศิลาฤกษ์ศาลาการประเรียนก็ไปร่วมกันทำบุญกันนะ
0: ครับ
1: แล้วก็งานเกี่ยวกับกฐินสามัคคีมี2วัด
0: เอา3วัดดิเอาวันที่1นี้ก่อนวัดโคกพรมหลุมข้าวเนี่ย
1: หลุมข้าวโคกพรมใช่ไหม
0: โคกสำโรงวัดโคกพรมนะ
1: 1พฤศจิกาใช่ไหม
0: 1พฤศจิกาครับ
1: เอาไปร่วมทอดกฐินสามัคคีกันที่วัดโคกพรมตำบลหลุมข้าว
0: เขาเชิญเรา2คนไปด้วยนะ
1: อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะ
0: ก็นิมนต์พระไป10รูปก็อย่าลืมของถวายไป12รูปแล้วกันนะ
1: ใครอีก2รูปอ่ะ
0: หลวงพ่อช้างกับหลวงพ่อหมูนี่ไง
1: ใส่พี่วอนก็เป็นพระอะไรพวกเรา
0: แล้วก็วันที่15ครับที่วัดเทพอัมภัยนะวัดเทพอัมภัยเอารับสายหน่อยรับสายหน่อยวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามนะครับผม
1: ไม่อยู่ครับ
0: จังหวัดแต่ถ้าวุ้งไอ้บ้านหมี่ลพบุรีสิบ้านหมี่ลพบุรีนะฮะบ้านหมี่ลพบุรีนะครับกำลังรับสายสาวเลยนะเนี่ยหลานโทรมาไง
1: ไปรับก่อนเลย
0: โอ้เอาไปรับได้เกินไปรับก่อนได้เลย
1: ไม่เป็นไรป้าเขาไอ้ยาเขาอยู่
0: อ๋อเหรอมีญาติแล้วเหรอ
1: มีญา
0: ตินคุณใช่ไหม
1: น้องพีก
0: อ๋อ
1: ลูกของลูกชายอะนะ
0: ลูกของลูกเอ้าลูกมีลูกแล้ว
1: มีแล้วป่านนี้โอ้ตอนอายุ16แล้ว
0: สาวอกหักกันเลย
1: ตอนนี้เป็นโสด
0: ครับเอาเมียทิ้งหรือทิ้งเมีย
1: ทิ้งไปแล้ว
0: แล้วอีกวัดหนึ่งวัด
1: วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีเนี่ย
0: ครับ
1: กฐินสามัคคีวันที่15พฤศจิกายน
0: ครับ
1: ตรงกับวัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะแล้วก็31เดือนตุลาคมใช่ไหม
0: ครับ
1: 31ป่ะ
0: 31
1: กฐินสามัคคีที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: อันนี้ก็สร้างสะพานข้าม3โลก
0: ครับ
1: ส่วนงานวัดบางลี่ก็29 30 31ตุลาคมนะ
0: ครับ
1: ปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานิชมลิเกโชคดีมีสุขกัน
0: ครับผม
1: งานบุญนะ
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมาจ้า
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถ ไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
5: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริง
1: ๆฮะขอบคุณนะแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
4: 0812901691 0812901691
11: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
12: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
13: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
14: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
15: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
11: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: ขอบคุณมากครับสำหรับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
1: ตราพญาเสือถุงสีเขียว
0: เท่านั้นที่จะมีฮอร์โมนฮิวมิกโคโลไมครับสั่งกันเลยวันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้ซื้อ2ตันแถมครึ่งตัน
1: แถมให
0: ้ซื้อ4ตันแถม1ตันนะ
1: แถมให้1ตันนะ
0: ครับนี่ตำรวจภูธรภาค5
1: โชว์ผลงาน
0: สกัดยานรก2คดีใหญ่จับยาไอซ์ได้500กิโล
1: ยาบ้า1ล้านเม็ด
0: รวบผู้ต้องหาได้กี่คนเนี่ยนะ
1: ครึ่งโล
0: 6คนนะดิ
1: 6คนนะสิ
0: ที่เชียงใหม่ครับตำรวจภูธรภาค5ครับ
1: เออ
0: โชว์ผลงานสกัดยานรกคดีใหญ่เลยนะ2คดีใหญ่นะครับจับกูผู้ต้องหา6คนเนี่ยอย่างที่บอกไปเนี่ยแหละครับ
1: ยาบ้ายาไอเนี่ยนะ
0: พลตำรวจโทกิตธนาพลยี่สาครนี่ต้องแต่จะเป็นน้องชายเจ๊แมวซะมั้งเนี่ยร้านฟ้าใหม่1999ร้านนี้นามสกุลยี่สาครทั้งร้านเลย
1: โอ้นามสกุลเดียวกันเนี่ยนะ
0: เป็นตำรวจภูธรภาค5นะครับเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะ
1: แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลในการจับกลุ่ม
0: คดียาเสพติดรายสำคัญ2คดีใหญ
1: ่ผู้ต้องหา6คน
0: ของกลางยาบ้า500กิโลกรัม
1: ยาบ้า1ล้านเม็ดเนี่ยนะ
0: ยาไอ500กิโล
1: แล้วก็รถยนต์3คันเนี่ย
0: ตามนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลและ
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะ
0: ครับสำหรับคดีแรกเกิดขึ้นวันที่10สิงหาคมเวลา5
1: เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจค้นยาเสพติด
0: น่ะติดเขาเรียกว่าด่านเสลียมหวานสพเวียงนอกจังหวัดลำปาง
1: นี่ได้รับแจ้ง
0: เขตติดต่อกับเถินเนี่ยนะ
1: นี่ติดต่อไง
0: เวียงนอกนี่เขตอำเภอเถินลำปางนะ
1: โอ้
0: ติดต่อกับทุ่งเสลียมสุโขทัยเนี่ย
1: ติดต่อกันไง
0: เออได้รับแจ้งจากจุดสกัด A1 ศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดภาค5
1: พบว่ามีรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าอันตีด
0: เนี่ยเลขทะเบียนกรุงเทพ
1: มหานครเข้าไปยังจุดตรวจ
0: เข้ามาเลย
1: และพบใครอะน่ะ
0: นายธนาเนี่ยเป็นคนขับนายชัยนั่งโดยสารมาม
1: าด้วยกันสองคน
0: แม้ว่าตรวจค้นเบื้องต้นไม่พบสิ่งกฎหมายนะ
1: และทั้งคู่เป็นยังไง
0: โอ้ท่าทางมีพิรุษเนี่ยลูกนี้ลูกลนไง
1: แล้วก็โทรศัพท์ติดต่อไปที่ปลายสาย
0: ตลอดเวลาติดต่อโทรอยู่นั่นแหละเชื่อว่าน่าจะเป็นรถนำสำรวจเส้นทาง
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: ก็จึงชวนตัวไปสอบสวนก่อน
1: เอาออกมาจากรถก่อนที่เล่า
0: แล้วก็ส่งชุดออกตรวจเส้นทางล่วงหน้า
1: โจกระทั่งไปพบรถโตโยต้านะ
0: ฟอร์จูเนอร์ทะเบียนสิงห์บุรี
1: อ้าว
0: จอดอยู่ด่านตรวจประมาณ10กิโลห่างกันนะนะ
1: แล้วไปพบใครอ่ะนะ
0: นายเชษพยายามจะหลบหนีตรวจค้นภายในห้องโดยสารตอนหลังอ่ะนะ
1: พบยาไอซ์น้ำหนัก500กิโลกรัม
0: และพบเบอร์โทรศัพท์ติดต่อตรงมาถึงนายธนาย
1: ังได้ควบคุมทั้ง3คนเอาไว้
0: ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีครับ
1: ส่วนคดีที่2นี่เกิดขึ้นวันเดียวกัน
0: เวลา 17:00 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองกับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดภาค5ได้รับแจ้งจากสายลับว่า
1: จะมีการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่เนี่ยนะ
0: อำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนก็ได้ใช้รถยนต์ Honda City สีดำ
1: ทะเบียนจังหวัดแพร่
0: จึงนำกำลังสะกดรอยติดตามจนถึงบริเวณบ่อขยะริมถนนสายบ้านทิสันกำแพง
1: ที่ตำบลห้วยยาบาเพอก็พบชายวัยรุ่น
0: เอาไปพบชายวัยรุ่นไว้กลางคน2คน
1: 2คนเนี่ยนะ
0: กำลังขนถุงดำขึ้นท้ายรถอยู่
1: ก็เห็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละ
0: โอ้โหอยู่ทำไมล่ะครับวิ่งกันตับแลบเลยทีเนี้ย
1: ยังไม่ถึงลวดเนี่ยนะ
0: เออตั้มไงไม่ลวดเลยอ่ะ
1: วิ่งหนีแล้ว
0: เออก็ถูกไล่จับกุมไว้ได้พร้อมควบคุมตัว
1: โพสขี่ไว้ได้คนหนึ่งอ่ะนะ
0: ตรวจคนท้ายรถและบริเวณใกล้เคียงพบถุงดำ10กระสอบบรรจุยาบ้าประทับตา999รวมแล้วทั้งหมด
1: 1ล้านเม็ดเด็ด
0: ก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งสภ.บ้านทิ
1: ดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: นอกจากนี้ตำรวจภูธรภาค5ยังสรุปการจับกุมยาเสพติดในภาพรวม
1: ตั้งแต่เดือนวันที่1เดือนตุลาคมปี68
0: จนถึง12สิงหาคม69สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้รวม
1: ทั้งหมด 27,866 คดี
0: เป็นคดีใหญ่ๆทั้งนั้นถึง321คดีครับ
1: ยึดของกลางยาบ้ากว่า
0: 426ล้านเม็ดครับ
1: ยาไอซ
0: ์1850กิโลกรัม
1: ตันกับ85กิโลกรัมเนี่ยนะ
0: เป็นตันเลยนะคุณผู้ฟัง
1: เฮโรอีนล่ะ
0: 106กิโลกรัมครับ
1: อ้าว
0: เคตามีน1,300กิโลนี่1ตัน
1: โอ้มีทุกอย่างเลย
0: ฟินิก460กิโลกรัมเศษ
1: นี่ไม่มีกัญชาอย่างเดียว
0: สามารถตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมูลค่าแล้ว
1: 1,600 กับ1ล้านบาทเนี่ยนะ
0: พัฒนาประเทศไปได้เยอะเลยนะ
1: โอ้โหยาเสพติดมันผิดกฎหมายเนี่ย
0: ถึงว่าพวกอยู่ชายแดนพม่าถึงได้มีเงินซื้ออาวุธเยอะแยะมาต่อสู้กันเนี่ยเนาะ
1: นั่นสิ
0: มันมีรายได้จากยาบ้าทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังจากเคตามีนจากผงขาวจาก ไอ้พวกเนี้ยแล้ววัยรุ่นไทยก็โง่ไงเสพไปอยู่ได
1: ้เสพของผิดกฎหมายทั้งนั
0: ้
1: น
0: ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยบำรุงร่างกายด้วยไบโอดีจะไม่ว่าสักคำเลยนะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไบโอดี
0: ไบโอดีนะฮะที่ท่านรู้จักกันมานานแล้วเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าราคาไม่ราคาก็ไม่แพงซื้อไปฝากพ่อฝากแม่ปู่ย่าตายาย
1: ฝากเขาบ้าง
0: คนติดเตียงเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยให้กินได้ได
1: ้
0: นะฉีดแคปซูลมาผสมนมขึ้นนะ
1: รับประทาน
0: เช้า3เม็ดกลางวัน3เม็ดเย็น3เม็ดบำรุงร่างกายไม่ใช่ยานะครับก็รอให้ป่วยแล้วจะกินเนี่ยไม่ใช่
1: ใช่
0: มันต้องกินแล้วกินมันต้องกินตอนไม่ป่วยนี่แหละใช่ไหม
1: กินเอาไว้ได้ตลอด
0: ครับไม่ใช่ยานะเหมือนโปรมิกออยก็ไม่ใช่ยา
1: โปรมิก
0: มะระขี้นกก็ไม่ใช่ยาก ินคู่กับยาเขาได้นะสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อก็ต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะนะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: ครับผม
1: ถูกแล้วก็300บาทนะ
0: นี่อินฟลูเอนเซอร์สายบิ๊กไบ
1: ค์
0: ครับซิ่งหวาดเสียวเจอตำรวจจับคุก4เดือน
1: ปรับด้วย
0: อยู่ดีไม่ว่าดีโชว์ไงโชว์
1: เดี๋ยวนี้คลิป
0: โชว์
1: กล้องวงจรปิดมันเห็นหมด
0: ไม่ได้แล้วตอนนี้นะ
1: หน้ารถเขาก็มี
0: คนเป็นนักข่าวกันเยอะสังเกตดูว่ามีอะไรเดือดร้อนไม่เคยไปแจ้งตำรวจแล้ว
1: เดี๋ยวนี้นะ
0: แจ้งนักข่าวนักข่าวก็บุกไปที่โรงพักอีกทีนึง
1: ไปขอข่าว
0: เมื่อวานนี้ครับตำรวจนครบาลนะฮะก็ได้ทำการแถลงข่าวจับกุมเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ขับรถหวาดเสียวเนี่ยนะ
1: แล้วก็มีการปรับด้วยเนี่ยนะ
0: จับกุมในวีระเทพอายุ26ปี
1: ของกลางก็เป็นรถจักรยานยนต์ Honda
0: นะรุ่น CBR สีเทาทะเบียนกรุงเทพ
1: แล้วก็แจ้งข้อหาดิ
0: ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้อื่น
1: นั่นหวาดเสียว
0: ตัวมันเองมันยังไม่รักมันจะไปรักใครหรอครับ
1: สืบเรื่องมาจากผู้ต้องหาเนี่ย
0: เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายบิ๊กไบค์รายหนึ่งช่วงเดือนมีนาและเมษาเนี่ย
1: ที่ผ่านมาเนี่ย
0: ผู้ต้องหาขับรถจักรยานยนต์ทะเบียนกรุงเทพบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออก
1: ในพื้นที
0: ่แขวงลาดยาวเขตจตุจักร
1: กรุงเทพมหานครเนี่ย
0: ขี่ด้วยความเร็วแล้วทำสวิตช์สวัสดมีการเบิ้ลเดี๋ยวถ้ามึงอีก
1: หวาดเสียว
0: พร้อมแท็กเปลี่ยนช่องทางเดินรถอย่างเมามัน
1: กระทันหันแบบกระชั้นชิดด้วย
0: ไม่ได้ให้สัญญาณไฟกับผู้ใช้รถหลายอื่นเลยนะลักษณะเช่นนี้นะครับมันหวาดเสียวไง
1: มันหวาดเสียวดิ
0: ตำรวจก็จับสิอัตราโทษก็มีนะ
1: จับกุมกัน
0: ทั้งลักษณะขัดขวางรบกวนจราจร
1: อ
0: ันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
1: รวมถึงชีวิตและร่างกายของบุคคลอื่นด้วยเนี่ยนะ
0: โอ้ยความเร็ว200นะ
1: 200กับ9นะ
0: ครับ
1: อ
0: ้าวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะเดี๋ยวไปต่อกันที่จทล1197นะ
1: ตามกันไปนะ
0: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดี

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
3: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงิน
4: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
1: 0812901691 0812901691

0: ำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง

0: 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
1: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ผิดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาล

ลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 081-290-1691 081-290-1691
9: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
5: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
13: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไททิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไททิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
9: 081-290-1691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าว

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู
0: ่หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีกันชั่วโมงที่3แล้วจ้า
1: ฟังกันยาว
0: เนาะอย่างวันนี้เราก็ฟังกันที่เดิมนี่แหละมาอีก1คลื่นไง
1: จทล1197เนี่ยนะ
0: แล้วทปช11ไปเจอกันกลางคืนอีกรอบนึง
1: 3:00 นถึงเที่ยงคืน
0: ครับผมแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชคืนเวลาเข้าไปเดี๋ยวไปชั่วโมงเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มาเจอกันใหม่นะ
1: พบกัน
0: ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรีตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลนะก็ยังอยู่ด้วยกันนะ1449ชุมพร
1: ฟังกัน
0: แล้วก็รวมไปถึงคลื่นของจสหนึ่งกรุงเทพ อยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
1: ฟังกัน
0: ฟังกันตรงนี้นะพร้อมกับเอาเรื่องราวดีๆของปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างมาบอกเล่า90ให้พี่น้องบ้านเราได้ฟังกัน
1: เป็นปุ๋ยจาพญาเสือนะ
0: ตอนนี้เราไปถึงท่าม่วงไปถึงพนมทวนไปถึงอะไรที่นครปฐมอ่ะ
1: นครปฐมไง
0: ครับ
1: ไป
0: นนท์นครปฐมก็ไปแล้ว
1: ไปส่งกันมา
0: สามพรานเนี่ยนะหรือจะเป็นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: แปดริ้วเนี่ยนะ
0: ริ้วเราไปกันแล้วเรียบร้อย
1: ซื้อมา
0: ครับ
1: ส่งกันไป
0: ส่งกันไปตอนนี้ก็ยังโปรโมชั่นตลอดทั้งเดือนเลยสิ้นเดือนนี้นะสิ้นเดือนสิงหาเนี่ย
1: โปรโมชั่นแบบไหนอ่ะ
0: โปรโมชั่นปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อเนี่ยนะซื้อ2ตันแถมครึ่งตัน
1: 2ตันแถมครึ่งตัน
0: ซื้อ4ตันแถม1ตัน
1: โอ้แถมเป็นตันเน
0: ี่ยทุกๆ1ตันก็มีของแถมให้อยู่แล้วนะครับ
1: มี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียว
1: ถุงสีเขียวสิ
0: ครับตรา
1: หาพญาเสือนี่แหละ
0: ครับผ
1: ม
0: ใช้ดีแล้วบอกต่อกันละกัน
1: ใช้การ
0: ใช้ไม่ดีก็เฉยๆเขาไว้เงียบไว้ตะโกนมาเลยมันไม่ได้เรื่องเลยปุ๋ยเอง
1: เขาทั้งซื้อกันต่อแล้ว
0: ทุกๆหนึ่งตันมีของแถมครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนก็ได้จะเป็นเม็ดฟูก็ได
1: ้เม็ดฟูแล้วก็มี
0: บางคนจะเอาวิทยุยังได้เลยนะวิทยุก็ได้
1: แถมกัน
0: แถมให้บางคนจะเอาปุ๋ยสักลูกนึงได้ไหมได้
1: แถมให้
0: สบายเบื่ออยู่แล้วนะครับ
1: แต่จะตัดสินใจเอา
0: ครับ
1: ตาพญาเสือเนี่ยนะ
0: ใช้แล้วไม่เบื่อเชื่อช้างกับหมูเถอะ
1: เชื่อการสั่งซื้อกัน
0: เอาโทรมา0812901691
1: 0812901691
0: หรือโทรหาโชเล่ก็0819244377081924437หรือโทรหาคุณวีดาก็ได้จะเอาสักกระสอบ2กระสอบเนี่ยนะ
1: นั่น
0: เดี๋ยวติดรถไปอย่างวันนี้เขาจะไปที่ดอนปูนะ
1: ศรีประจันสุพรรณบุรี
0: ก็โทรไปที่0890815595ไม่เสียงเคลือจังไว้เลยครับบอกแล้วอย่าไปกินในห้าว
1: เสียงจะแห้งเหยดา
0: เสียงหายเลยนะเมื่อวานคนก็ชอบใจก็โทรมาบอกแม่ฉันก็หลงไปเดินตามถังขยะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไปดูเบอร์ดูเบอร์โทรพิดาหน่อยแหมยังมีคนเชื่อผม
1: เชื่อได้ยังไง
0: อ้าว0890815595ได้กาแฟจิบกันไปหน่อยแจ๋วเลย
1: เสียงดีเลย
0: ครับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกนะครับแจกกันวันนี้สบู่ไปเลยครับสบู่เน
1: ี่
0: ยก็บอกว่าซื้อสักสองถุงสบู่สักก้อนไม่ได้เลยกาแฟลิต้าเอ็มอ่ะให้มันได้เอาให้เขาเนาะวันแม
1: ่
0: ผมไปเบิกมาจากโรงงานเมื่อวานนี้เองซื้อ2ถุง900นะเอาสบู่ไปก้อนหนึ่งเอาสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ให้ก้อนหนึ่ง
1: แถมให้แถม
0: จะซื้อ5ถุง
1: 1ก้อน
0: 2ก้อนให้2ก้อนเลย5ถุง 2,000 เนี่ยนะ
1: ใช่
0: แต่ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกซึ่งมีคอลลาเจน
1: จับปลาน้ำจืดนี่แหละ
0: อันนี้2ถุง700ถุงเดียว380
1: ใช่
0: 4ถุง1,000
1: น
0: ะ
1: 1,000 บาท
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: อันนี้ก้อนเดียวนะ
1: แถมให
0: ้ครับแต่ตัวแทนจำหน่ายอย่าไปทวงเขานะเขาไม่ให้นะเอออย่าไปทวงอีกเจ๊หมูเขาก็มีอย่างอื่นให้อยู่แล้วล่ะเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่หรือจะเป็นบัวเพศสัตว์โคกสำโรงเนี่ยนะ
1: โคกสำโรง
0: โคกสำโรงปามาตีสยามปามาตีอู่ยาปามาตีคลังยาชุมชนเนี่ยนะ
1: โคกสำโรงนี่จะมีหลายร้าน
0: แล้วก็นำเวชโอสถหนองม่วงรีแซโอสถบ้านมี
1: มี
0: นะหรือจะเป็นที่ร้านร้านเฮียคิดอะถ้าของเซ็นเตอร์
1: ถ้าของเซ็นเตอร์
0: คุณชำนาญเขาสมคร
1: ไปซื้อกัน
0: ไทยทิพย์โอสถแน่เนี่ยนะแล้วก็ร้านยีหนึ่งร้อยในปั๊มน้ำมันจิงโจ้
1: สาขาวังใหม่นะ
0: สุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทบ้านหมอเพศสัตว์ตลาดบ้านหม
1: อ
0: ยาดีหนองแสงยาดีเพศสัตว์หลังบกส.สระบุรี
1: ไปซื้อกัน
0: แล้วก็มีที่พระนครศรีอยุธยาร้านดีตลาดเจ้าพร
1: ม
0: ซอยสารเจ้าพ่อจุ้ยในร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกันนันดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยครับ
1: มี
0: รวมไปถึงที่ร้านปาลามาสมุนไพรร้านสุธีสมุนไพรในวัดป่าเลไลร้านอนันต์เวชภัณฑ์สามชุกหมอชมพูสะพานตะแลศรีประจันลุงลิ้มคอวังบางพระม้าร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับ
1: หรือวันนี้จะไปซื้อได้นะที่ปีดาเขาน่ะ
0: ก็นี่ไงดอนปูเนี่ยนะ
1: มีประจันสุพรรณเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มีไหนอ่ะ
0: มีที่สิงห์บุรีสิริชัยเภสัชธุรบกสสิงห์บุรีจิตราหมอยาพงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีร้านรัตดาโอสถอยู่คู่กันเลยร้านติดกันเลยกับอุดมเวชในตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรีครับร้านพิมพ์ชนกเภสัชพิมพ์ชนกหมอยามีคนไปซื้อบอกไม่มีขายนี่ผมโทรไปเขาไม่รับสายก็ปิดร้านหรือเปล่าหรือไปไหนบ้านอยู่สุราษฎร์ธานีบ้านเขาอยู่เกาะพะงันนะฮะ
1: ไปเกาะพะงันแล้วละมั้ง
0: ไปบ้านนะฮะภรรยาก็เปิดอีกสาขาหนึ่งอยู่หน้าโรงพยาบาลแสวงหา
1: ไปซื้อกัน
0: นะรวมไปถึงที่ร้านเจ๊หน่ำตั้งอยู่หลีจันที่ท่าช้างสิงห์บุรีนะครับ
1: มีขาย
0: ถ้าเป็นในเขตของนครสวรรค์ก็จะมีร้านฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าจีงวันจันทร์อยู่ช่องแคร์ร้านรวมยาทรดบกสตาคลีร้านเจตุกครับที่โกรกพระชื่อร้านลิ้มเป่งพวดนะฮะที่ชัยนาทสุภชัยฟาร์มาซีปากทางก็ตลาดสดภาษีสูง
1: ชัยนาท
0: โพทองโอสถที่หันคานะครับร้านสันฟาร์มาซีร้านเภสัชกรคมสันอำเภอสันกบุรีหมอไสทองโพนังดำตกนะครับมีใครกะ
1: มี
0: ลพบุรีก็นู่นนะฮะลพบุรีเราว่าเป็นนครลงใช่ไหม
1: พัฒนาล่ะ
0: โอ้นู่นนะที่
1: ร้านไหนอ่ะซอย22อ่ะ
0: ซอย12นะตลาดพัฒนานิคมนี่ร้านคุณจ๋าซอย12ก็ร้านกิจรุ่งโรจน์เภสัชซอย12ป้าตะหวงซอย4สายจันทวาโคกตูมป้าแต๋วนิคมสร้างตัวเองบ่อ8บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมนี่ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านคลังยาเภสัชตลาดลำนารายสมบูรณ์โอสถท่าหลวงแล้วก็นารายเภสัชตลาดลำนารายนะครับ
1: อ
0: ันนี้พอออเดิร์ฟนะที่ร้านยาบุญชัยนี่ทับทันนะ
1: ทับทันอุทัย
0: แล้วก็ร้านผู้สีศูนย์หนังสืออยู่อำเภอหนองฉางนะครับ
1: จังหวัดอุทัยเนี่ย
0: ครับถ้าอยู่ชนแดนไปร้านยายอเชี่ยวชาญเภสัชครับ
1: ชนแดนไง
0: ชนแดนเพชรบูรณ์นะเพชรบูรณ์มีที่เดียวนะทุกกระปุกจะต้องมีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: และคำว่าลุงช้าง 100% เนี่ยนะ
0: กาญจนบุรียังไม่มีนะ
1: สั่งซื้ออย่างเดียว
0: ปราจีนบุรีฉะเชิงเทราหรือจะเป็นชลบุรีหรือจะเป็นปทุมธานีที่ฟังเราอยู่ตรงเนี้ยแถวๆลำลูกกาเนี่ย
1: นครปฐมราชบุรีเพชรบุรีเนี่ย
0: ครับ
1: สั่งซื้อกัน
0: สั่งซื้อกันเนาะอย่างล่าสุดนี่ก็เราก็ไปส่งปุ๋ยมาที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ที่หนองเสือปทุมธานีแล้วใช้ดีแล้วบอกต่อนะพี่นะจะได้ไปเที่ยวไปหากันบ่อยๆนะจ๊ะ มีเรื่องของงานบุญหน่อยวันพรุ่งนี้ละ15เนี่ยวัดคลองเม่าเนี่ย
1: เชิญร่วมวางศิลาฤกษ์ศาลาการเรียนหลังใหม่ของวัดคลองเม่า
0: ครับ
1: ตำบลโคกสลุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ครับผมเขาจะวางศิลาฤกษ์กันนะ
1: พรุ่งนี้แล้วใช่ไหม
0: พรุ่งนี้แล้วก็ที่วันที่1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าว จังหวัดอำเภอข้อมโลงจังหวัดลพบุรี
1: นี่ก็เป็นงานกฐินสามัคคีนะ
0: 15พฤศจิกายนวัดบางลี่
1: ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีนี่กฐินสามัคคี
0: แล้วก็วัด
1: เทพอำไพตำบลบางขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับแล้วก็นู่น31ตุลา
1: ก็ที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: แล้วใครจะร่วมทำบุญซื้อที่ดินกับลุงช้างนะท่านซื้อไทยทิพย์โอสถไปเนี่ยกระปุกละ300บาท
1: 300
0: แล้วแบ่งไปทำบุญซื้อที่ดินในสำนักสงฆ์ของวัดถ้ำยำปาเนี่ย5บาทหนึ่งกระปุกก็ทำบุญ5บาท5บาทก็เท่ากับ500ล้าน 5,000 ล้านแล้วใช่ไหมร่วมด้วยช่วยกันฮะจะถวายวันกฐินแต่ว่าเขายังไม่ได้กำหนดกฐิน
1: ยัง
0: เนื่องจากว่าเจ้าของอะไรเนี่ยเจ้าภาพใหญ่ยังไม่ได้กำหนดวันมาแต่เขาจองไว้แล้วล่ะ
1: จองไว้แล้ว
0: แต่ยังไม่ได้จองวันเราไปทำร่วมกับเขานะ
1: วัดคลองเม้าวันที่15นะพรุ่งนี้วันที่14เออวันเออพรุ่งนี้
0: เออพรุ่งนี้อ่ะสิ
1: ใช่ๆใช
0: ่หลับๆตื่นๆแล้วเนี่ยแล้วก็วันนี้ก็ชาปนกิจศพใครอ่ะ
1: วันที่15นะวันเสาร์นี่ก็จ่าสิบเอกไพฑูรย์มิ่งสกุลลูกของคุณพ่อจำลองคุณแม่พรเพ็ญนะ
0: ครับ
1: เสียชีวิตแล้วก็ทำการชาปนกิจศพที่วัดป่าธรรมโสพลตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับหลังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
1: นั่นแน
0: ่หลังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยหน้าวัดตองปุก
1: ไปทำการชาปนกิจศพกัน
0: ครับผมเมื่อวานนี้ท่านโสพลสาลัมครับประธานรัฐสภาเนี่ย
1: สสประ
0: ธานสภาเน
1: า
0: ะสั่งยกระดับความปลอดภัยรัฐสภาครับสสเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามห้ามพกปืนเข้าพื้นที
1: ่มีทุกคนละบ้างกันนะ
0: โอ้ก็ที่ไงก็อย่างท่านปรเมศท่านมาบอกว่าพวกสสเนี่ยเขามีสิทธิ์พกอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเขาอธิบายอภิปรายไม่ไว้วางใจหรืออภิปรายอะไรเนี่ยเขาก็กลัวถูกทำร้ายเหมือนกันเขาจะไม่ให้พกตอนขึ้นเครื่องบินนะครับทีนี้ต้องไปคุยกันใหม่ใช้อารมณ์ในการพูดเนี่ยตอนนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าทัวลงนายกเยอะเลยนะในเรื่องปืนไม่ยิงคนร้ายก็ไม่ได้อะไรเงี้ย
1: ยิงในบ้านตายก็ผิดนะ
0: พกปืนไปในที่อโคจรก็ผิดนะ
1: ไม่ได้ไงที่ไหนอโคจรเนี่ย
0: ก็ที่ไม่สมควรจะไปอ่ะที่คุณไปบ่อยๆนะ
1: โอ้ก็คุณชวนผมไปผมก็ไปอ่ะแหละ
0: ผมเคยชวนคุณเหรอแหมมีแต่ช้างไปช้างเดี๋ยวเรามารับแ
1: น่ไปด้วยกัน
0: ไม่ห้ามกันเลยนะ
1: ไปเลย
0: ครับเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาครับนายสมบูรณ์สารัมประธานรัฐสภาประชุมมอบนโยบายยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยในอาคารรัฐสภาแก่ผู้บริหารของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1: โดยมีทางด้านของนายศิโรจน์แพทย์พันธ์เนี่ยนะ
0: เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1: แล้วก็ใครยืนอ่ะ
0: นายเจตอนุกูลโคโพคารัต
1: ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย
0: และผู้เกี่ยวข้องไปร่วมประชุมกัน
1: หาลือกันหน่อย
0: มาเรื่องเกี่ยวกับมาตรการการคัดกรองบุคคลและยานพาหนะนะครับ
1: ก็ต้องว่ากัน
0: รถยนต์เข้าออกรัฐสภาก็ต้องมีบัตรมีสติ๊กเกอร์ติดรับอนุญาตหากไม่มีก็ต้องแจ้งภารกิจจะมาหาใครไปพบใครถ้าไปพบนายกยังพบไม่ได้มีนัดหรือเปล่าไหนเอามาดูสิถ้าไม่มีก็ต้องโทรหานายกนัดโชเล่ไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยโชเล่บอกไม่ได้นัดครับเขาไม่ให้เจอนะบุคคลที่จะเข้าจะออกต้องติดบัตรแสดงตนเห็นไหมท่านสสผู้ทรงเกียรติเขาจะติดบัตรที่หน้าอกทุกคน
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยครับ
1: ก็ว่ากันไป
0: คุณโรมรังสิมันโรมเนี่ยไปจี้นายกบอกคุณนายกต้องชัดเจนนะมาตรการคุมปืนเนี่ย
1: แนะ
0: ตรวจสอบสุขภาพจิตผู้ครอบครองด้วย ใครมีปืนต้องไปตรวจสภาพจิตหน่อยนะ
1: จิตปกติหรือไม่นะ
0: มันมาจากนักเรียนเลยยังไม่พอมาจากคุณฉลองนี่เนาะงานนี้เลยดังกันไปใหญ่เลยนะครับ
1: โดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะ
0: เห็นผู้ว่าบอกจะทำบุญเลี้ยงแล้วเนี่ยเมื่อวานก่อนก็มีคนโรคจิตไล่แทงเขาในบ้านนี่นะ
1: นั่น
0: เนี่ยแล้ว
1: นนทบุรีทางนั้นเนี่ย
0: ขู่เขาจะยิงเขาอีกอะไรอีกเนี่ยต้องควบคุมจิตอย่างเขาว่านะครับจะไปซื้อปืนดีออกป.3 อย่างเดียวไม่ได้ต้องให้กรมสุขภาพจิตออกบัตรไม่บ้าให้ด้วยนะ
1: ตอนนี้เขาสั่งงดไว้ก่อนนี
0: ่ครับ
1: ป.3 ป.4เนี่ยนะ
0: 3ป.4งดไว้ก่อนนะขอร้องอย่าเพิ่งอยากได้อย่าเพิ่งต้องซื้อหรอกนะ
1: ยังไม่ต้องซื้อนะ
0: เมื่อวานเราเอาข่าวเรื่องของที่ดินนะที่ไปปลูกวัดนะที่ไปสร้างวัดอ่ะเจ้าของที่ดินเนี่ยลูกสาวเจ้าของที่ดินเปิดใจบอกว่าพ่อเนี่ย
1: เป็นไง
0: มีเจตนาจะสร้างวัดให้จริงแต
1: ่แบนยังไง
0: ไม่ได้ยกที่ดินให
1: ้อ้าวมันยังไง
0: อ้าวสร้างวัดแล้วไม่ยกที่ดินให้แล้วก็จะเอาวัดเขาคืนยังไงเราเจ
1: ๊แล้วเขาไปสร้างวัดซะใหญ่โตแล้ว
0: เออไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะ
1: มันยังไงกัน
0: มันเดี๋ยวตีตายเลย
1: อ
0: ่าโถนี่สุขภาพจิตไม่ดีกินไบโอซิ
1: รับประทานมื้อละ3เม็ดนะ
0: จะได้ไม่เครียด
1: ไม่ต้องเครียดนะ
0: เออสร้างโปรตีนให้กับร่างกายจะได้แข็งแรง
1: เติมเต็มให้กับเราด้วยนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ดูแลสายตาก็ต้องยาย่าบิงหรือไม่ก็ดีแคร์ก็ได
1: ้มี2สูตรอ่ะแบบชนิดแคปซูลกับยาย่าบิงนะ
0: แบบซอฟเยลก็ดีแคร
1: ์ดีแคร์ก็2กระปุก650บาท
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันได้ก็2เม็ดเลยนะ
1: นั่นสิ
0: ผมไม่เคยพูดถึงสรรพเดชสรรพคุณนะผมให้คุณผู้ฟังได้พิสูจน์ด้วยตัวเองหลายท่านมักจะถามว่าอะไรมันดีกว่ากันมั้ยนะ
1: นั่น
0: ถามผมก็ดีทั้งคู่อ่ะดิ
1: ก็เคยกินก็ใช้กันน่ะ
0: เออตอนเช้าเนี่ยผมกินยาย่าบิงก่อนนอนผมกินดีแกก็ทำได้ที่แกไม่ได้ซื้ออื
1: ม
0: ทำไมไม่ซื้อแล้วแต่ซื้อได้ถูกก็แกหน่อยแค่นั้นแหละ
1: ก็รับประทานอยู่
0: เขาเมตตาท่านให
1: ้อืม
0: เดี๋ยวเดือนธันวาเนี่ยผมหมดสัญญาเลยนะ2คนเราเนี่ยเขาจะจ้างต่อหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้นั่นสิ
0: เพราะนั้นอุดหนุนหน่อยซื้อกันเยอะๆหน่อย
1: ซื้อสินค้าของเรา
0: เขาจะได้จ้างต่อ
1: เดี๋ยวเหงาอ่ะนะ
0: เอออ่ะโทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691
0: ทำไม่ได้อย่างโชเล่เนี่ย
1: 0819244377
0: เรื่องราวของที่ดินจากประเด็นร้อนเมื่อทายาทเจ้าของที่ดินออกมาเรียกร้องสิทธิ์บนที่ดินของวัดป่าอดุญญาราม
1: อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนี่ย
0: พื้นที่ทั้งหมด21ไร่ครับ
1: เยอะซะด้วย
0: ในเฮียงเนี่ยบริจาคให้วัดตั้งแต่ปี2533ทายาทออกมาระบุยังไม่มีการโอนที่ดินอย่างไร
1: ยังไม่ได้โอน
0: อย่างเป็นทางการจนขึ้นเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลน
1: ่
0: ะ
1: แล้วเมื่อฝ่ายทายาทร้องของวัดเนี่ยนะ
0: ฟ้องร้องวัดเลยแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง
1: เลย
0: ต่อมามีกลุ่มชายชะกัน30-40คน
1: มาไงเนี่ย
0: นั่งรถตู้นำท่อปูนมาวางขวางทางเข้าออกวัดที่เป็นข่าวเป็นข่าวที่เรารู้กันอยู่เนี่ย
1: ผมนึกถึงวัดนี่แถวพิจิตรเลยเนี่ย ไปปิดประตูวัดเนี่ยนะ
0: วัดหลวงเงินเนี่ย
1: นั่งกติกคุกกันไปก็มีนะ
0: สวรอลงอาญาอยู่เน
1: ี่
0: ยหมดอำนาจแล้วแอคไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้วจะมาชี้หน้าไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้ว
1: อืม
0: สำหรับความคืบหน้าเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านของนางบุเรียนหรือว่าแม่ตุ๋ยลูกสาวคนที่3คนในเฮียง
1: แม
0: ่และก็นางน้อยโดยเป็นผู้ที่ยื่นฟ้องร่วมกับแม
1: ่มา
0: จากการพูดคุยสอบถามนางบุเรียน
1: ว่าไงนะ
0: ถึงที่มาที่ไปในการมอบที่ดินสร้างวัดเนี่ยนะจนกลายเป็นข้อพิพาทกันจนถึงปัจจุบันเนี่ย
1: ปัจจุบันเนี่ย
0: นางบุเรียนก็เล่าว่าไง
1: ว่าไงอ่ะ
0: พ่อเป็นใคร
1: พ่อ
0: เป็นผู้ใหญ่บ้าน
1: แล้วก็ขายที่ดินเหรอ
0: โดยที่ดินตรงเนี้ย
1: เป็นข้อพิพาทเนี่ย
0: เนื้อที่ทั้งหมดจริงๆของพ่อมีทั้งหมด
1: 42ไร
0: ่แบ่งให้มาหาวิไลขอนแก่นไปกี่ไร
1: ่หายไป10ไร่แล้ว
0: ในส่วนดินที่ดินที่วัดได้กี่ไร
1: ่21ไร่แล้ว
0: กว่าด้วยนะ
1: ไร่กว่า
0: พื้นที่หัวไร่ไปนาอีก 5-6 ไร่นะ
1: ประมาณนั้นนะ
0: บริเวณเนี้ยทั้งหมดเป็นป่า
1: หมดเลย
0: นี่ก็มีแม่ชีมาสร้างกุฏิตรงบริเวณพื้นที่เนี่ย
1: อีก5ไร
0: ่แล้วก็มีพระมหาทำเตาฟืนอีกนะไม่ใช่พระมหา
1: พระ
0: มาทำเตาฟืน
1: มาทำไฟเตาฟืน
0: พ่อสงสารกันเลยซื้อกุฏิถวายให้หลังหนึ่ง
1: ให้อีกหลังหนึ่ง
0: ก่อนจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเรื่อยมา
1: จนมีเจตนารมณ์
0: จะสร้างวัดในพื้นที่ตรงเนี้ยแต่ไม่ได้ยกที่ดินให้
1: อ้าว
0: ไม่ได้ให้ใครสักคนเลยนะ
1: แล้วฟังแล้วมันยังงง
0: เอออ
1: ย่าพ่อจะให้สร้าง
0: วัดเอาที่ดินสร้างวัดในลุงพี่ลุงพ่อนะแต่ไม่ได้โอนให้เขาเนี่ยลุงเฮียงนางบุเรียงซึ่งเป็นลูกสาวก็บอกกับพ่อเนี่ยนะ
1: มัน
0: สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงเอกสารครอบครองสิทธิ์สค.1เป็นโฉนดได้
1: เป็นโฉนดได
0: ้และในวันที่ร่วมกันทอดถวายพระป่านั้น
1: พ่อได้เติมเงินพระป่าไปถวายดีเจ้าวาด
0: ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าเจ้าสำนักนะพร้อมนำโฉนดที่ดินไปโชว์เพื่อชาวบ้านได้รู้เอ้ยพี่น้องทั้งหลายกับผมนายเฮียงมีเจตนารมณ์จะสร้างวัด
1: โดยใช้ที่ดิน
0: พื้นเนี่ยในโฉนดเนี่ย
1: มาโชว์
0: เนี่ยที่เอามาโชว์เนี่ยแต่ไม่ได้ให้นะปรากฏว่าวัดนำไปติดฝาผนังเอาไว
1: ้
0: เพื่อเหมือนประกาศให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่า
1: วัดแห่งนี้กำลังจะสร้างวัดขึ้น
0: จนกระทั่งมีขบวนการที่อยากได้ที่ดินพื้นนี้เข้ามาอยู่เบื้องหลังพยายามจะฮุบเอาที่ดินทั้งหมด
1: ก็กลายเป็นข้อพิพาทกันถึงปัจจุบันเนี่ยนะ
0: อยู่ในกลางเมืองขอนแก่นเลยนะ
1: น
0: างบุเรียงบอกตนในฐานะรุ่นลูก ยอมแพ้ไม่ได
1: ้ยอมไม่ได้ไง
0: เคยยอมไปแล้วเพราะไม่มีเงินไม่มีทองที่ต่อสู้กับเขาไอ้เรามันก็แค่ชาวบ้านธรรมดาจน
1: ๆ
0: ต่อมาก็มีน้องดาเนี่ยน้องดาซึ่งเป็นหลานสาวเป็นหลานทางไม่น้อยเขานี่แหละ
1: หลานสาว
0: ไปอยู่ที่กรุงเทพแต่งานมีสามีอยู่กทม.กรุงเทพนั่นแหละ
1: และอยากนั้น
0: และแกก็เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ก็มีความรู้เลยเรื่องนี้ไง
1: เรื่องเนี้ย
0: อาสาเข้ามาดำเนินการทอ
1: ซึ่งตนเองก็กำลังต่อสู้แล้ว
0: ตัวเองก็หมดกำลังแล้วยอมแพ้ไปแล้ว
1: ยอมแล้ว
0: จึงมอบไปทั้งหมดน้องดาเนี่ยน้องดาเป็นผู้ดำเนินการ
1: เพียงผู้เดียว
0: เพราะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ดินเป็นอย่างดีไง
1: ญาติพี่น้องทุกคนก็ไว้ใจน้องดา
0: ซึ่งเป็นหลานแต่ดำเนินการต่อไปนะน้องดานะ
1: รุ่นต่อไปเนี่ยนะ
0: นางบุเรียก็บอกต่อว่าหลังคุณพ่อเนี่ยพ่อเฮียงเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: เดสมอลเล่ทิ้งถึงตายไปแล้วเนี่ย
1: โอ้แกก็ไปน่าตายยุ่ง
0: เ
1: ลยเน
0: า
1: ะ
0: ทุกคนก็เข้าใจว่าทุกอย่างถือว่าเป็นโมฆะไง
1: อ้าว
0: เพราะไม่ได้มีการสร้างวัดไม่ได้สร้างเสนาธิการสนานะ
1: จึงเป็นข้อพิพาทขึ้น
0: ใครจะแย่งผมพูดไปเนี่ย
1: เสนา
0: สนะ
1: สนะ
0: จึงเป็น
1: ข้อพิพาทขึ้น
0: เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลไง
1: เดิมทีครอบครัวก็ครอบครัวได้คุยกัน
0: พ่อเสียชีวิตไปแล้วที่ดินตรงนี้อยากจะแบ่งเป็นให้บรรดาพี่น้อง9คนส่วนพื้นที่วัดก็เป็นพื้นที่6ไร
1: ่
0: ตรงที่มีข้อพิพาทกันทั้งวัดเทศบาลและก็ที่ดิน
1: แล้วก็
0: เพราะแต่ละคนก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไร
1: ยังไม่รวยไง
0: และจะได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพ่อด้วยซึ่งตนพยายามสู้เรื่องนี้มาแต่สุดท้าย
1: ก็ต้องยอมแพ้
0: เพราะสู้ไม่ไหวไม่มีเงินไม่มีทอง
1: ไปสู้
0: กับกระบวนการที่อยากได้ที่ดินผืนนี้คืนนะ
1: แกก็ว่าก็อย่างนั้นนะ
0: ตอนนี้ทุกอย่างน้องดาเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดครับรายละเอียดต่างๆก็ให้น้องดาเป็นคนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแทนยืนยันว่าที่ดินตรงนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของพ่อเฮียง
1: พ่อเฮียง
0: ซึ่งเหมือนกับที่น้องดาก็พูดแหละถ้าสามารถสร้างวัดได้จริงทำไมชื่อโฉนดยังเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเฮียงพ่อของตนอยู
1: ่
0: ถ้าชื่อในโฉนดเป็นชื่อวัดก็คงไม่มีข้อพิพาทหรอก
1: นาน
0: แต่เมื่อนายเฮียงเสียชีวิตไปแล้วการสร้างวัดก็ต้องเป็นโมฆะเป็นปกติอยู่แล้วนี่เก่งกฎหมายเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อก็เก่งกันนะแล้วพ่อแกก็ไม่น่าจะ
0: แล้ววัดตอนนี้ยังไม่ได้สร้างอะไรนะมีแต่กุฏิ
1: อ
0: ย่างไรก็ตามมันก็ต้องให้น้องดาเป็นคนดำเนินการ
1: นาน
0: เพราะว่าน้องเขามีความรู้
1: เรื่องกฎหมายเลย
0: ครับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกเกิดมาเติบโตมาในชุมชนอย่างนี้ตั้งแต่จำความแล้วก็เห็นวัดเนี่ยตั้งอยู่แล้วเนี่ย
1: วัดมีมานานแล้วนี
0: ่รู้เรื่องละเอียดแล้วเขาแหละอดีตก็มีการมอบหรือทำดำเนินการอย่างไรไม่รู้นะ
1: ไม่รู้ไง
0: หลังเกิดเรื่องถึงได้รู้ไง
1: เออนาน
0: ปล่อยปะละเลยสถานอย่างนี้คงเป็นวัดต่อไปนะฮะเพื่อสถานที่ประกอบกิจการทางพระพุทธศาสนา
1: ของคนในชุมชนด้วยเนี่ย
0: ใช่เดี๋ยวคอยฟังต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: วัดกับบ้านเนี่ยนะ
0: อะไรกันนะเขาว่ากันนะวัดกับบ้านเลยนะ
1: ขัดกันช่วยก็อวยชัยเนี่ยนะแม้นขัดกันเนี่ยนะ
0: ก
1: ็วันลายทั้งสองทางนี่แหละ
0: ครับผม
1: ละเขาว่าอย่างนั้น
0: ครับเกิดเป็นตำรวจแล้วมันปวดหัวใจเขาประชุมกันอยู่ปะใต้ตาคนนี้ไปนั่งเสพยาทั้งนั้นแหละ
1: ใครล่ะ
0: เป็นถึงดาบตำรวจอยู่พัทลุงเนี่ยนะ
1: แต่เสพยาไง
0: ระหว่างอบรมออนไลน์เพื่อนตำรวจด้วยกันรับไม่ได้นะ
1: รับไม่ได้เนี่ย
0: ครับ
1: ตำรวจเสพยาไง
0: เสพยาซะเองเลยคลิปหลุดไงคนไปถ่ายคลิปเขาไว
1: ้คนก็ไม่น่าไปถ่ายเลยเนาะ
0: จากจังหวัดพัทลุงว่ากรณีสำนักงานตำรวจภูธรภาคเก้
1: าจัดอบรมราชการตำรวจระดับผบ.หมู่เนี่ย
0: รองผู้กำกับประจำปีงบประมาณ2569
1: วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
0: โดยมีตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค9ที่กำลังออกอากาศอยู่เนี่ยนะ
1: เข้าอบรมผ่านระบบอะไรเนี่ย
0: ซูม
1: 259คนเนี่ย
0: ซึ่งขณะที่มีการอบรมมีดาบตำรวจคนหนึ่ง
1: สังกัดตำจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะ
0: นั่งเสพยาเสพติดผ่านกล้องในจังหวัดที่มีการบรรยายของวิทยากรอ่ะ
1: ผ่านกล้องเลยนะ
0: เออตำรวจหลายคนเข้าไปชูเห็นไง
1: พอเห็นเข้ารับไม่ได้
0: ก็จึงถ่ายภาพร้องผู้บัญชา
1: แล้วก็ร้องผู้สืบข่าว
0: น่าเห็นไหมนะตำรวจยังบอกผู้สื่อข่าวเลย
1: เออ
0: แล้วนายกสมาคมผู้สื่อข่าวลพบุรีไปไหน
1: เดี๋ยวก็ประชุมกัน16เนี่ย
0: 16เนี่ยคุยกันหน่อยสิ
1: คุยกันให้รู้เรื่องนะ
0: ไปตั้งสำนักงานที่ป่าลึกเลยใครจะไปร้องเรียนไหมนะ เออพอบอกให้มาตั้งห้องแถวตรงเนี้ยชาวเขาก็ได้เนี่ย
1: นาน
0: คุณหาเงินเก่งนี
1: ่
0: แหมเลขาหรืออะไรนะคุณชอบอ่ะ ให้ลุงช้างสำรองจ่ายไปก่อนสิ
1: สำรองจ่ายแ
0: กโอ้โหพูดไม่คิด
1: พูดไม่คิด คิดว่าเราจะบีเปล่าแก
0: ผมแค่จะไปเฝ้าสำนักงานให้แค่นั้นแหละการสายขายปุ๋ย
1: ขายของเราได้นะแจ๋ว
0: ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปยังสภ.ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงครับไปสอบถามภูมิกับสภ.ทะเลน้อยเ พื่อสอบถามถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายดังกล่าว
1: นายดังกล่าว
0: แต่ผมกลับไม่อยู่เนื่องจากว่าติดอบรมผู้บริหารชั้นสูงเหมือนกัน
1: ท่านก็ไปอยู่เหมือนกันเนี่ย
0: ครับ
1: เบื้องต้นเป็นยังไง
0: ทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรพัทลุงเปิดเผยเบื้องต้นว่
1: า
0: หลังทราบข่าวทางสื่อออนไลน์
1: ก็ได้สั่งการให้กับทางด้านภูมิกับทะเลน้อยเนี่ย
0: เร่งสอบสวนหน่อย
1: หาข้อเท็จจริงกัน
0: ในเรื่องดังกล่าวหากพบมีมูลความจริง
1: ก็จะดำเนินทางวินัยเด็ดขาดนะ
0: ครับ
1: ดำเนินการทางวินัยดีแหละ
0: ค่อยๆดูแลกันไปลูกน้องอ่ะอย่าไปทำอะไรเขามากมากกับตักเตือนกัก
1: โอ้เสกยานี่ไม่ได้
0: จำขังหมอก่อนที่เอาแค่ห้าอย่างเอาภาคทันไว้ก่อน
1: ว่ากันไป
0: ตำรวจเขาก็อาจจะแหมเปิดเผยจำเริญหัวใจนะมันสิ่งผิดกฎหมาย
1: ผิดกฎหมาย
0: มีไว้มีไว้เสพมีไว้ขายผิดหมด
1: และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะไม่ได้อยู่แล้ว
0: ลูกหลานผมเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเป็นตำรวจก็ออกจากราชการเหมือนกันนะก็ไปเป็นตำรวจเกี่ยวกับเรื่องปราบปรามยาเสพติดเนี
1: ่
0: ยไปชิมจนติด
1: โอ
0: ้ไม่ใช่หรือเปล่าวะเนี่ย
1: ว่าต้องให้รู้ไว้ก่อน
0: โอ้วันก็กระสันจะออกไปหาข่าวอยู่เลยไปลองชิมดูสิ
1: เม
0: ื่อไหร่จะให้ชิมสักทีเออ
1: รสชาติไง
0: นั่นนะของแท้หรือของไม่แท้เนี่ย
1: อ
0: ่ะว่ากันไป
1: ว่ากันเ
0: ด้
1: เป็นฤทธิ์ดวงทวารละทำไง
0: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารทุกทีแล้วก็ปลุกก็ได้ไ
1: ทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: เออเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะ
1: เออ
0: สองเม็ดก่อนนอนนะครับ
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารเน
0: ี่
1: ยนะ
0: เป็นน้อยๆยังพอได้นะเป็นมากๆไม่ได้นะ
1: มันหนักแล้ว
0: อ๋อนี่ปรากฏว่าตำรวจก็เรียกประดามแล้วน้องดาแล้วผมลวงทวงเงินที่ดินเนี่ยเร่งติดตามรถเทปูนปิดทางเขาออกวัด
1: ไปเทจริงๆแค่น่ะ
0: ดาปูนไปเทไปไม่ให้วัดไม่ให้พระเข้าพระออกอ่ะ
1: พระก็ทำไงอยู่เนี่ย
0: เรื่องก็ไปถึงศาลแล้วนะ
1: ไม่น่าไปปลูกเท่านั้นเลยเน
0: า
1: ะพระ
0: ญาติฟ้องร้องวัดแต่ศาลกันตั้งต้นท่านอุทธรณ์ยกฟ้องมาหลดไปหมดแล้ว
1: นาน
0: มีพวกวัยรุ่นชายชะกันนั่งรถตัวท่อปูนมาวางขวางทางเขาออกวัดไง
1: 30-40คนเนี่ยนะบุกรุกกันเนี่ย
0: ครับอ่ะเวลาหมดแล้วครับเราสองคนเห็นทีจะต้องลำลากันไปก่อนแล้วล่ะ
1: ไปก่อนแล้วล่ะ
0: 4 โมงเย็นวันนี้อย่าลืมไปกันนะจ๊ะ
1: ที่ตลาดนัด
0: ดอนปูศรีประจัน
1: สุพรรณบุรีนะ
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดี

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับ

0: 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิปโอสดครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงสมุนไพรไทยทิปโอสดนะครับ

0: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสาร

0: ออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟคนิวสามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมให้หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี
2: ่คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: รับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่า
4: ชาวนาถูกใจข้าวทองไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
6: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
4: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำตี3ถึงตี4ทางสถานีวิทยุจอทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันมาทุกวันมีทุกวันยกเว้นวันที่ไม่มานะคะวันนี้เริ่มต้นด้วยหนุ่มเรือนแพเพลงของคุณกาเหว่าเสียงทองนะคะถ่ายทอดโดยคุณยอดรักสลักใจค่ะเวอร์ชั่นที่จบไปเป็นเพลงเก่าที่มีศิลปินนักร้องลูกทุ่งหลายท่านนำมาร้องนะคะเนื้อหาของเพลงเหมือนเดิมท่วงทำนองเหมือนเดิมแต่ว่าสีสันของดนตรีก็ต่างกันไปมีหลายเวอร์ชันทั้งคุณยอดรักสลักใจคุณเอกชัยศรีวิชัยก่อร้องคุณสอนเพชรสอนสุพรรณก่อร้องมีคุณเท่อุเทนพรหมมินก่อร้องหนุ่มเรือนแพนะคะคุณผู้ฟังคะผมก็พยายามที่จะไปสรรหาเพลงเก่าแต่ว่าจะเป็นดนตรีใหม่ฟังเพราะแต่บางทีหลายท่านก็อยากจะไปฟังต้นฉบับเดิมด้วยคุณภาพเสียงที่อันจะด้อยลงไปอุ้มก็เลยพยายามที่จะเลือกดนตรีใหม่ๆอาจจะไม่ถูกใจคอเพลงเก่าๆแต่ก็ยังเป็นเพลงเก่าที่ฟังเพราะอยู่นะคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคมเข้าสู่กลางเดือนแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวเองอะนะคะผ่านสิงหาคมไปก็ปลายปีไปเรื่อยๆวันเวลานี่มันช่างเร็วจริงๆเลยวันพฤหัสหายไปทุกทีรู้ตัวอีกทีก็อ่ะวันศุกร์วันเสาร์หมดสัปดาห์อีกแล้วประมาณนี้นะคะฟังปุ้มแล้วก็ให้รู้ว่าฟังเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้อยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวปลูกข้าวฉีดวัคซีไรส์ก่อนเลยค่ะเก็บให้หมดกันเรียกันรากันหนอนฮอร์โมนจับใบใช้ให้เปลืองเปล่าๆฉีดวัคซีไรส์อย่างเดียวประหยัดปุ๋ยด้วยถ้าฉีดก่อนวันปุ๋ยจะได้ข้าวที่เขียวแตกกอใบตั้งไม่เป็นใบขาวไม่มีโรคหนอนแมลงมาบินไม่มีแมลงมาบินไม่มีหนอนมากวนแล้วก็ประหยัดปุ๋ยไม่ต้องใช้ยูเรียนะคะยูเรียนี่แหละตัวเรียกแมลงเรียกหนอนเพราะฉะนั้นเก็บยูเรียไม่ใช้หว่านปุ๋ยได้ตามปกติแต่ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงไปเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เร่งให้ข้าวท้องฉีดวีซ่าเร่งรวงผสมวัคซีไรส์ไปด้วยกันโรคกันแมลงให้ได้รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มแล้วก็ค่อยปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มอันที่คุณเคยใช้อยู่เนี่ยเมล็ดเต่งใสเพิ่มแป้งเนี่ยความชื้นมันเยอะเปลี่ยนมาใช้วีซ่า2เนี่ยไม่มีความชื้นนะคะส่วนเกษตรกรที่ปลูกผักปลูกพืชผักกินใบฉีดวัคซีนเน1วัคซีนเน1อย่างเดียวเลยค่ะเร่งยอดเร่งใบส่วนอะไรที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลชอบมะม่วงไม่เป็นราดำพริกไม่เป็นใบหงิกมะเขือไม่เป็นเพลียแป้งมะนาวไม่มีร่วงค่ะติดดกดกคำเดียวไม่มีคำอื่นอะวัคซีนี่สองกับวีซ่าขั้วเหนียวสองอย่างผสมกันเก็บเพลินๆค่ะสบายใจได้ดกจริงส่วนพืชลงหัวบนดินให้วัคซีนดูแลส่วนใต้ดินเติมวีซ่า2ไปด้วยไอวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนี่แหละเอาไปพืชเอาไปฉีดพืชลงหัวด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำเกษตรกรแล้วก็มีกองปราบปราบหนอนปราบหนูปราบราอันนี้เด็ดสุดสมุนไพรปราบหนูนี่ฉีดได้ทุกที่ค่ะหนูหายไม่มีมากวนหอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายใช้ได้เลยโทรหาปุ้มนะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์รวมถึงสมุนไพรจิรามือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนและลดน้ำตาลลดไขมันลดความดันกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำ โทรหาปุ้มได้เลยจะซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะคะฝนถล่มหนัก28จังหวัดที่โดนเต็มๆรวมกรุงเทพมหานครโดนด้วย 60% ระวังอันตรายจากฝนตกสะสมที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมานะคะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งแต่จะตกหนักมากทางภาคตะวันออกอันนี้เป็นร่องมรสุมค่ะพาดผ่านประเทศไทยตอนบนแล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเยอะภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ภาคกลางฝนร้อยละ40ฝนหนักที่สระบุรีและกาญจนบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60นครนายกปราจีนบุรีฝนตกหนักที่จันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ40ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าค่ะร้อยละ60ตรังและสตูลฝนตกหนักกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็ในช่วง7วันข้างหน้านะคะสัปดาห์ที่จะถึงนี้ในช่วงนี้ถึงวันที่20สิงหาคมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นนะคะขณะที่ทางภาคใต้ก็ยังมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงมีฝนแล้วก็ที่เฝ้าระวังคือ 18-20 สิงหาคมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เรามาระวังเป็นพิเศษค่ะอันนี้ก็เป็นคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเมื่อวานนี้มีปรากฏการณ์4นายกรัฐมนตรีไปอยู่ในที่เดียวกันค่ะมองภาพมาปุ๊บเห็นชัดเจนเลยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอดีตนายกทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรแล้วก็อดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์4นายกค่ะมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงเมื่อวานนี้ที่ทำการพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญกุศลศพนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเวลา3วัน13 14 15สิงหาคมโดยในวันที่14สิงหาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมีอดีตนายกทักษิณนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกมาร่วมบำเพ็ญกุศลมีรัฐมนตรีแกนนำพรรคเพื่อไทยส.ส.ในพื้นที่ภาคอีสานทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยมาร่วมงานบำเพ็ญกุศลจำนวนมากมีทั้งนายประเสริฐจันทระลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยเกษตรแล้วก็มีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยดิจิทัลนะคะการพบกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกระหว่างอดีตนายกทักษิณกับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็นั่งข้างๆกันก็พบปะพูดคุยกันครั้งนี้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเป็นภาพแห่งความชื่นมื่นเป็นภาพประทับใจอั อดีตนายกถึง4ท่านด้วยกันมาร่วมในงานเดียวกันมีช็อตเด็ดในขณะที่กำลังจะกลับก็เห็นภาพนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก้มลงกราบที่ตักคือไหว้แบบนอบน้อมกับอดีตนายกทักษิณภาพเป็นข่าวนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยว่าเป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยน้อมถ่อมตนกับผู้อาวุโสนะคะเมื่อถึงเวลาเดินทางกลับนายอนุทินก็เดินทางมาส่งอดีตนายกทักษิณที่รถนายทักษิณก็ถามว่าท่านนายกไปไหนต่อนายอนุทินก็บอกว่ากลับครับขณะที่อดีตนายกทักษิณขึ้นไปนั่งบนรถนายอนุทินก็น้อมตัวเข้าไปกราบที่ตักเพื่อแสดงความเคารพก่อนที่รถของนายทักษิณจะเคลื่อนตัวออกจากงานไปนี่ค่ะส่งขึ้นรถแล้วก็กราบที่ตักประมาณนี้ไปดูความคืบหน้าเรื่องราวของข้อพิพาทวัดป่าอดุลยารามถนนกาลประพฤกษ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะล่าสุดพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเป็นตัวแทนข้าราชการตำรวจนำเงินที่ข้าราชการตำรวจร่วมบริจาค3,457 บาทมอบให้กับคณะกรรมการวัดป่าอดุลยารามเพื่อให้วัดไปซื้อกล้องวงจรปิดติดตั้งให้รอบวัดเลยค่ะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นบอกว่าหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์และตรวจดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยพบว่าในวัดเนี่ยมีกล้องติดอยู่แค่หน้ากุฏิเจ้าอาวาสรอบนอกรั้วเนี่ยยังไม่ติดกล้องเลยข้าราชการตำรวจก็เห็นถึงความจำเป็นแล้วก็ร่วมกันรวบรวมเงินมอบถวายเป็นสินน้ำใจให้วัดติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบส่วนประเด็นที่ร้องเรียนว่าวัดเป็นแหล่งมั่วสุมเนี่ยตำรวจเคยเข้าไปตรวจปัสสาวะอย่างน้อย3รอบแล้วนะครอบคลุมบุคคลที่พักอาศัยอยู่ในวัดเด็กวัดและพระสงฆ์ก็ไม่พบสารเสพติดมีครั้งหนึ่งที่เจอเด็กวัด1รายก็ดำเนินคดีไปแล้วเรียบร้อยแต่สภาพในวัดเนี่ยค่อนข้างเสื่อมโทรมกำแพงก็มีรูตำรวจก็เห็นว่าควรติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบวัดเพื่อช่วยเฝ้าระวังและตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่มีบุคคลนำท่อมาวางมาเทปูนปิดทางเข้าออกวัดเมื่อวันที่10สิงหาคมเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นคดีใหม่คนละเรื่องกับกรณีพิพาทที่ดินแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีกลุ่มบุคคลภายนอกมารบกวนสิทธิ์การครอบครองวัดนำท่อมาวางเทปูนปิดทางเข้าออกอันนี้เข้าข่ายความผิดฐานบุกรุกพื้นที่วัดขณะที่พนักงานสอบสวนก็รวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุสอบปากคำวัยวัจกรของวัดและเจ้าวาดในฐานะพยานเพื่อประกอบสำนวนแล้วก็พบยานพาหนะที่เกี่ยวข้องทั้งหมด4คันมีรถตู้2คันรถปูน1คันรถกระบะที่ขนท่ออีก1คันแล้วรถตู้2คันเนี่ยเดินทางมาจากกรุงเทพค่ะออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องกับรถตู้มา2รายนะคะมาสอบสวนในฐานะพยานก่อนส่วนคนขับรถปูนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทราบตัวแล้วก็เชิญมาให้การแล้วโดยคนขับรถปูนบอกว่าผู้จัดการร้านได้รับออเดอร์แล้วก็ส่งเข้ามาทำงานในบริเวณดังกล่าวคนขับก็เข้าใจว่ามาเทปูนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรก็มาดำเนินการตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเชิญเจ้าของกิจการมาให้ปากคำส่วนรถกระบะที่ใช้ขนท่อเนี่ยตอนนี้ก็ตรวจสอบแล้วค่ะก็เป็นธรรมดาแหละร้านเขารับออเดอร์ไงเขาก็มาตามสั่งนะคะส่วนกรณีบุกรุกวัดเนี่ยพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกมา5ฉบับ ป้าดาค่ะป้าดา1ผู้ต้องหา1ฉบับแล้วพยานอีก4คนนะคะก็ออกหมายเรียกไปตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านแหละแล้วก็รอให้มาพบพนักงานสอบสวนภายใน15วันความผิดก็จะเป็นฐานบุกรุกสิทธิการครอบครองเมื่อบุคคลภายนอกเข้ามารบกวนสิทธิของผู้ถือครองที่ดินย่อมเข้าข่ายความผิดค่ะส่วนชายเสื้อม่วงที่กล่าวอ้างเบื้องสูงในการปิดประตูทางเข้าออกวัดเนี่ยก็เป็นประเด็นสังคมอยู่แต่ว่ายังไม่มีผู้มาแจ้งความค่ะเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานทุกการกระทำมีผลทั้งสิ้นนะคะทายาทก็ยังยืนยันในเรื่องของมรดกตกทอดมั่นใจในกรรมสิทธิ์ในฐานะที่เป็นทายาทของเจ้าของที่ดินแล้วเมื่อวานนี้เจ้าวาดก็นำโฉนดมาให้ดูเลยนี่ค่ะยืนยันว่านี่แหละให้ดูกันชัดๆยืนยันว่าเจ้าของที่ดินนำโฉนดมาให้วัดไม่ได้เอามาให้ดูเพียงแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์นี่แหละค่ะเพราะว่าเจ้าของที่เนี่ยเสียชีวิตก่อนนะคะพระครูอดุลสารนิเทศยืนยันว่าที่ดินเนี้ยไม่ได้มีเพียงแค่นำโฉนดมาให้วัดดูเท่านั้นเป็นการนำมาถวายวัดต่อหน้าชาวบ้านบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐานขณะที่นายเฮียงยังมีชีวิตอยู่เป็นคนนำโฉนดมาถวายวัดชาวบ้านร่วมรับรู้เหตุการณ์ถ่ายสำเนาโฉนดแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานแล้วก็มีพระถ่ายภาพเหตุการณ์เอาไว้ภายหลังจากนายเฮียงและนายเคนเดินทางไปทำสัญญายกที่ดินเพื่อสร้างวัดที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลักฐานก็ยังอยู่ครบไม่ได้เอาโฉนดมาให้ดูเพียงแต่ว่ายังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ส่วนที่บอกว่านำโฉนดไปถ่ายเอกสารเพื่อแบ่งขายเจ้าอาวาสบอกการขายหรือแบ่งแยกที่ดินเนี่ยต้องดำเนินการที่สำนักงานที่ดินและในขณะนั้นเนี่ยกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของนายเฮียงไม่ใช่ชื่อเจ้าอาวาสหรือพระรูปใดจึงไม่สามารถจะนำไปขายแทนเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้เจ้าวาดก็ยังอธิบายถึงที่มาของโฉนดนะคะว่าเดิมอ่ะพื้นที่น่ะเป็นป่าช้าแล้วก็มีสำนักชีอยู่ดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินเพื่อสร้างวัดรายละเอียดก็เลยมีการจัดทำแผนผังขอเส้นทางเข้าออกทำถนนเพื่อรองรับการออกโฉนดแล้วก็พัฒนาที่ดินของวัดในเวลาต่อมาสำหรับข้อโต้แย้งของทายาทในเฮียงเกี่ยวกับเจตนาการให้ที่ดินเนี่ยเจ้าอาวาสระบุว่าฟ้องร้องกันมาตั้งแต่ปี47แล้วค่ะก็ยังยืนยันเจตนาของนายเฮียงว่าต้องการถวายที่ดินให้วัดข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ของที่ดินวัดป่าอดุลยารามยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายโดยฝ่ายวัดและทายาทก็ยืนยันสิทธิ์และเจตนาของเจ้าของที่ดินเดิมต่างกันแต่โฉนดยังมีอยู่แล้วอยู่ที่เจ้าวาดแต่ทายาทไปแจ้งความโฉนดหายแล้วจะออกโฉนดใหม่ตอนนี้อยู่ระหว่างประกาศถึงวันที่27สิงหาคมเจ้าวาดก็โชว์แล้วนะคะว่านี่โฉนดตัวจริงยังอยู่ที่นี่เจ้าของที่ดินเขามาให้ไว้ยกให้แล้ววันที่ยกให้อ่ะมันเป็นป่าช้าเป็นที่พักของแม่ชีรอบๆก็เป็นป่าแต่ว่าวันนี้รอบๆเป็นมหาวิทยาลัยเป็นโรงพยาบาลใหญ่เป็นห้างสรรพสินค้าเป็นแหล่งชุมชนเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นประเด็นยาวนานส่วนที่สระบุรีมีสถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจล่าสุดบุกรุกที่สปก.นะคะเจ้าหน้าที่สั่งตัดน้ำตัดไฟเพราะว่าบุกรุกค่ะจากกรณีการตรวจสอบพื้นที่การบุกรุกที่ดินสปก. ให้เป็นที่ทำกินนะไม่ได้ให้มาทำสถานปฏิบัติธรรมค่ะนี่มันที่ดินทำกินค่ะที่ดินสปก.เนี่ยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันลงพื้นที่และดำเนินคดีจะจัดการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกภาคส่วนที่มีส่วนรับผิดชอบค่ะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ติดตามกันอย่างเข้มงวดมีการแจ้งความมีการรวบรวมหลักฐานแล้วก็เชิญพยานมาให้ข้อมูลค่ะตอนนี้เหลือแค่การสรุปประเมินมูลค่าความเสียหายจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.ประเมินความเสียหายมาว่าถูกบุกรุกยังไงเดิมเนี่ยสำนักสงฆ์ก็ส่งหนังสือแสดงเจตนาคืนพื้นที่โดยพื้นที่เสียหายของสปก.เนี่ยเฉพาะ136ไร่1งาน30ตารางวาคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางทรัพยากรเบื้องต้นประมาณ5ล้านเมื่อคำนวณถึงสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดคาดว่าความเสียหายจะมากกว่า50ล้านบาทเพราะว่าจะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการปรับเปลี่ยนพื้นที่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าทำให้สภาพแวดล้อมเกิดความเสียหายมีการปรับสภาพที่ดินขุดเจาะลดความลาดชันของภูเขาความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติการเปลี่ยนแปลงสภาพดินและป่าไม้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชั้นดินอาจทำให้เกิดดินสไลด์หรือภัยธรรมชาติตามมาเมื่อฝนตกหนักๆ นี่ค่ะวัดป่าชนะใจหรือสถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะมันเริ่มจากเมื่อ18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปปช.สระบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายปปท.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมป่าไม้สปก.สำนักพระพุทธกองกำกับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เจ้าหน้าที่ปปป.ก็ลงพื้นที่27มีนาคมประชุมพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.กำนันผู้ใหญ่บ้านหาแนวทางเฝ้าระวัง18พฤษภาคม6หน่วยงานค่ะสำนักพระพุทธสระบุรีชุดพยัคฆ์ภัยสปก.สระบุรีอำเภอมวกเหล็กลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีบุกรุกพื้นที่ป่าวัดป่าชนะชัยวัดป่าชนะใจ10มิถุนายนที่ผ่านมานำเรื่องราวเข้าตรวจสอบประชุมเร่งรัดบังคับใช้กฎหมายวัดป่าชนะใจหรือสถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็ตั้งขึ้นเมื่อปี2566โดยครูบาชัยวัฒน์อดีตนักขายมือทองที่ผันตัวมาบวชสถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วผ่านสื่อออนไลน์ด้านการสอนธรรมะและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะถูกหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบเนื่องจากมีปัญหาข้อกฎหมายเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยค่ะมีพื้นที่ปฏิบัติธรรมหลายจุดวัดป่ารักษาใจหมู่บ้านอริยะวัดป่าชนะใจพุทธสถานรักษาใจนานาชาติและผาชนะใจไม่ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดหรือสำนักสงฆ์อย่างถูกต้องจากสำนักพระพุทธศาสนาเนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินอย่างชัดเจนเนี่ยค่ะจนกระทั่งมีประเด็นข้อกฎหมายสปก.นี่ล่ะค่ะส่วนประวัติของครูบาชัยวัฒน์เนี่ยเป็นสุดยอดนักขายมือทองค่ะและเป็นผู้เผยแพร่ธรรมของสถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจสระบุรีโดยใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางเผยแพร่คำสอน 2-3 ปีที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าศึกษาธรรมะจำนวนมากผ่านสื่อออนไลน์และมีผู้เข้าบวชที่วัดป่ารักษาใจที่ครูบาชัยวัฒน์ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสงฆ์มีพระภิกษุและแม่ชีหลายสิบคนถึงแม้ว่าวัดจะก่อตั้งได้ไม่นานผลงานของครูบาชัยวัฒน์แล้วก็ศิษยานุศิษย์ที่ผ่านมาดำเนินการทั้งกิจกรรมด้านสังคมและศาสนาอย่างต่อเนื่องแจกทานช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 3,000 ครัวเรือน สนับสนุนงบประมาณกว่า 400,000 บาทในการสร้างสนามฟุตบอลให้กับโรงเรียนบ้านหนองมะค่าจัดคอร์สปฏิบัติธรรมและอบรมธรรมะที่มีผู้เข้าร่วมนับพันมีผู้เข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัดป่ารักษาใจหลายพันคนในระยะเวลา1ปีและมีพระภิกษุและแม่ชีอุปสมบทและบวชกับครูบาหลาย10คนแล้วก็ยังมีการเผยแพร่ธรรมะออนไลน์ผลิตสื่อธรรมะในหลายๆแพลตฟอร์มมียอดชมเป็นล้านค่ะแล้วก็มีการแสดงธรรมผ่านระบบซูมจากประชาชนหลายประเทศทั่วโลกค่ะครูบาชัยวัฒน์อัคคชโยกลายเป็นที่รู้จักในฐานะนักเผยแพร่ธรรมะยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารคำสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมทั้งกิจกรรมปฏิบัติธรรมและงานสาธารณประโยชน์ชื่อของครูบาชัยวัฒน์จึงเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ที่สนใจธรรมะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่ค่ะแล้วก็ที่สถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจจังหวัดสระบุรีนี่แหละแล้วก็กำลังเป็นประเด็นปัญหาบุกรุกที่สปก.ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจผู้สนับสนุนรายการแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อช่วงหน้าเตรียมจดตัวเลขได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะแต่เลขที่ต้องจดตอนนี้เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของปุ้มนะคะสำหรับเกษตรกรทุกท่านอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวติดต่อปุ้มโทรได้เลย0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าเหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียว น้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องของรปภ.สนามบินชาร์จหนุ่มรัสเซียที่กำลังคุ้มคลั่งโวยวายปีนขอบถนนอาคารผู้โดยสารชั้น2สุวรรณภูมิค่ะศูนย์สุวรรณภูมิแจ้งมาชายชาวต่างชาติรายหนึ่งมีทีท่าเอะอะโวยวายขึ้นไปยืนอยู่นอกรั้วด้านนอกของอาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ประสานรปภ.การท่าชุดเคลื่อนที่เร็วหมวกแดงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าไปตรวจสอบพบหนุ่มต่างชาติทราบว่าเป็นชาวรัสเซียวัย23ปีค่ะเอะอะโวยวายแล้วก็ออกมายืนในจุดพื้นที่เสี่ยงต่อการเป็นจุดเสี่ยงพื้นที่ควบคุมด้านนอกของตัวอาคารเจ้าหน้าที่ก็วางแผนปฏิบัติการอย่างรัดกุมแล้วก็ประสานกับทีมจิตวิทยาของการท่าเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัยมากันเพียบเลยค่ะแล้วก็กางเบาะลมด้านล่างเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดปฏิบัติการนาทีชีวิตเริ่มขึ้นทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แบ่งทีมวางแผนเบี่ยงเบนความสนใจจนกระทั่งพันจ่าตรีวุฒิชาติบุสุวะหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาศัยจังหวะเผลอตัดสินใจเข้าชาร์จล็อกคอดึงตัวกลับมาข้างในอย่างปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังขาคิดดูเหอะชายชาวต่างชาติน่ะร่างใหญ่ยืนอยู่ขอบระเบียงขอบเล็กๆพร้อมที่จะร่วงได้ตลอดเวลาข้างล่างมีแต่เบาะลมชุดเบี่ยงเบนความสนใจก็เจรจาพูดคุยขณะที่พันจ่าตรีวุฒิชาติเนี่ยอาศัยจังหวะเผลอค่ะพุ่งเข้าชาร์จล็อกตัวแล้วก็ดึงเข้ามาคนตัวใหญ่ๆอย่างชาวรัสเซียเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ไทยชาร์จเข้ามาอย่างปลอดภัยแล้วก็ควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะประสานแจ้งสถานทูตติดต่อญาติมารับไปอกสั่นแขวนๆกันเลยค่ะจังหวะเข้าชาร์จเนี่ยเจ้าหน้าที่ไทยก็ตัวเล็กกว่าเยอะเลยนะคะแต่ว่าแบบด้วยความพุ่งเข้าชาร์จสุดแรงหนุ่มรัสเซียคนนี้เดินทางเข้าไทยมาเมื่อ10สิงหาคมค่ะแล้วก็มีกำหนดเดินทางต่อไปที่เกาะสมุย2ทุ่มแต่ว่ามาก่อเหตุซะก่อนแล้วก็ยังไม่รู้สาเหตุก็ไปสงบสติอารมณ์แล้วก็สอบปากคำก่อนละกันนะคะส่วนปัญหาเรื่องของปืนผ่าหน้าไม้ไม่จบไม่สิ้นค่ะนะคะหลังจากที่เกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ก็มีแชทหลุด มีโพสต์ภาพโอ้ให้วุ่นวายไปหมดล่าสุดครูที่บางระกำมีปัญหาขัดแย้งกันลาบ่อยอยู่ๆโพสต์ภาพทำเอาเพื่อนครูหวาดผวาแห่ขึ้นโรงพักกันเลยค่ะมีข้อมูลจากเพจบางระกำดราม่ารีเทิร์นกรณีความปลอดภัยในโรงเรียนในพื้นที่ตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกหลังจากมีข้อความสนทนาส่วนตัวระหว่างครูถูกแชร์ในโลกออนไลน์แล้วก็กล่าวถึงประเด็นความขัดแย้งในที่ทำงานมีครูคนหนึ่งลาหยุดบ่อยๆจนเพื่อนครูต้องรับภาระสอนแทนก็เลยเข้าหารือกับผู้บริหารโรงเรียนแล้วข้อมูลก็ระบุว่าครูคนนี้ถูกตำหนิลาบ่อยหยุดบ่อยเป็นภาระของเพื่อนร่วมงานพอถูกตำหนิก็มีการโพสต์ข้อความถึงเรื่องอาวุธปืนและโทษจำคุกในลักษณะที่ทำให้เพื่อนครูบางคนเนี่ยเกิดความกังวลใจค่ะส่งข้อความไปยังครูเป็นรายบุคคลครูก็เริ่มกังวลแล้วก็นำเรื่องไปปรึกษาครอบครัวแล้วตัดสินใจไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรชุมแสงสงครามเพื่อเป็นการแสดงความกังวลคือให้มันรู้ไปเลยว่าเนี่ยกังวลเรื่องนี้นะก็บันทึกประจำวันไว้ไม่ได้แจ้งความใครบันทึกให้ตำรวจรู้ว่ากังวลแบบนี้นะรายละเอียดมันเป็นแบบนี้เขาโพสต์ข้อความแบบนี้แล้วถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ให้พุ่งประเด็นมาที่นี่ก่อนเลยละกันบุคคลในครอบครัวของคุณครูเคยเดินทางเข้ามาในโรงเรียนเป็นระยะทำให้ครูบางคนเนี่ยเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแดนในอนาคตได้เพราะว่านอกจากครูที่หยุดบ่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวญาติมาเดี๋ยวเพื่อนมาแล้วก็โพสต์เรื่องของปืนเรื่องของกฎหมายก็ไม่รู้เขาเจตนาอะไรครูก็เลยกังวลแล้วก็มาร้องเรียนเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งค่ะผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปพบผู้อำนวยการโรงเรียนนายธวัชวงศ์ใหญ่สอบถามข้อเท็จจริงผู้อำนวยการก็เปิดเผยว่าครูคนที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยลากิจไปสอบเมื่อวานตอนเช้าอ่ะโรงเรียนกำลังรอให้เจ้าตัวกลับมาชี้แจงก็ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่มันแน่ชัดว่าเริ่มจากอะไรแต่ว่าข้อความแชทเนี่ยมันหลุดไปสู่สังคมออนไลน์ได้ยังไงอาจจะเป็นความเข้าใจผิดหรืออารมณ์ชั่ววูบก็ยังไม่สรุปว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงแต่ครูที่กังวลเรื่องของความปลอดภัยเขาก็ไปบันทึกประจำวันไว้เฉยๆเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลหลักฐานโรงเรียนก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะนะคะแต่ว่าก็มีการอบรมมาตรการรับมือฉุกเฉินและหนีซ่อนสู้นะคะเป็นมาตรการฉุกเฉินที่แต่ละโรงเรียนต้องมีการซักซ้อมมีการเตรียมการเพื่อรับเหตุฉุกเฉินหนีซ่อนแล้วก็สู้แต่ว่าโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นมือเปล่าที่รอรับโจรเวลาเกิดเหตุใดๆไม่สามารถจะสู้อะไรได้เลยแต่ที่โรงเรียนแห่งนี้ก็ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือว่าภัยคุกคามนะคะแต่ว่าเขาก็ผวากันไปแล้วอะปิดท้ายค่ะเรื่องราวของเลขน้องอึ่งอึ่งอ่างสีแปลกๆโผล่ที่บ้านที่นครนายกชาวบ้านมามุงดูแล้วก็ตีเลขเด็ดเชื่อว่าจะมาให้โชคก่อนหวยออกแน่นอนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลพรหมณีอำเภอเมืองนครนายกมีชาวบ้านมามุงดูอึ่งอ่างที่มีสีสันสวยงามบนหลังแตกต่างจากอึ่งอ่างทั่วไปมองดูลวดลายแล้วเหมือนกบสร้างความแปลกประหลาดให้กับผู้ที่พบเห็นโดยเฉพาะในช่วงวันใกล้หวยออกแบบนี้ชาวบ้านมาดูลวดลายของอึ่งแล้วก็ตีเป็นเลขเด็ดเลยค่ะมองเห็นเป็นเลข37บางรายมองขา4ขาตีเป็น437แถมมีธูปมงคลมาจุดด้วยค่ะปรากฏว่าจุดได้875กลายเป็นเลขเด็ดของงวดนี้ไปแล้วค่ะผู้ที่พบอึ่งอ่างบอกว่าขับรถมาบ้านเพื่อนค่ะเห็นอึ่งอ่างอยู่ข้างทางทีแรกคิดว่าเป็นกบพอสังเกตดีๆทำไมมันไม่กระโดดเหมือนกบเอามาดูสิเป็นลายๆอึ่งอ่างนี่นาแล้วก็นำใส่ถังน้ำเปรียบเทียบกับอึ่งอ่างทั่วไป ม่เคยเจออึ่งอ่างที่มีสีสันแบบนี้ค่ะลวดลายสวยงามแปลกตาใกล้วันหวยออกก็ส่องลายอึ่งอ่างกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะ37437แล้วก็ทูบมงคลเลข875โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาหมดค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้แล้วก็ตี5ไปพบกันที่วสป .612 พร้อมทั้ง6โมงอีกช่วงหนึ่งที่นี่จอทลอ AM 1197นี่ล่ะค่ะกับรายการข่าวรับอรุณติดตามฟังกันนะคะอย่าลืมจดเบอร์ปุ้มด้วย0855179025เกษตรกรมีปัญหาโทรมาคุยกันนะคะพบกัน6โมงค่ะสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ

0: ด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13

0: ชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงรายข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์พาไปเที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงราย
1: สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกันครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายนี่เองนะครับมาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสวิถีชุมชนแบบเดิมๆการหาปลาการยกยอที่นี่จะมีหลากหลายชาติพันธุ์นะครับเช่นคนเมืองอาคาลาฮูแล้วก็กะเหรี่ยงยังมีผ้าทอสวยงามให้ได้ชมอีกด้วยครับอันนี้ที่เราเห็นก็คือรถไถคันแรกของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็เป็นคันที่2ของประเทศไทยพ่ออุ้ยที่เล่นสล้อซอซึ้งให้ฟังด้วยนะครับเป็นป่าชาวบ้านอย่างแท้จริงเลยอาหารชนเผ่าที่นี่ถูกปากมากๆเลยครับที่เด็ดที่สุดก็คือข้าวห่อใบบัวชาวบ้านที่นี่ยังมีการสะสมของเก่าโบราณหายากอีกด้วยนะครับมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับเอาจริงนะมาเที่ยวที่นี่คือได้ครบจบบริบูรณ์มากเลยทั้งธรรมชาติเดิมๆแท้ๆวิถีชุมชนชนเผ่าต่างๆนะครับใครที่จะตามมานะครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายหมู่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจบ้านฮักอาขาโฮม
0: มาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสกับวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมที่มีธรรมชาติและการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์และมีกิจกรรมต่างๆให้ทำอย่างหลากหลาย
2: วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกสำหรับในปีนี้ประเทศไทยมีสถานการณ์แพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าและส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชนจึงกำหนดคำขวัญประจำปี2566ไว้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย
3: มาร่วมรณรงค์เลิกสูบบุหรี่กันเถอะครับ
4: เลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านคุณทำได้ด้วยความปรารถนาดีจากโครงการครอบครัวปลอดบุหรี่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

บุหรี่มีสารไซยาไนนิยมใช้ในการเบื่อหนูทุกครั้งที่คุณสูบก็ไม่ต่างอะไรจากหนูที่โดนยาเบื่อมันจะค่อยๆทำลายหลอดลมค่อยๆบีบรัดเส้นเลือดจนตีบตันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกสุดท้ายขาดอากาศหายใจตายผ่อนส่งนี่แค่หนึ่งในสารพิษกว่า250ชนิดที่พบในบุหรี่1มวล

0: วนบุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีผิดร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
1: ระหว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิภาพในการหาอาหารลดลงเพราะนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบจนเซลล์สมองหดตัวเนี่ยพูดมาจะจบอยู่แล้วยังหาอาหารไม่เจออีกไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะเจ้าหนูนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมองด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
3: นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วการเพิ่มกิจกรรมทางกายก็เป็นตัวช่วยในการลดพุงลดโรคได้อีกลองทดสอบความฟิตง่ายๆด้วยการทอล์กเทสโดยเดินเร็วเหมือนเวลาที่คุณรีบไปให้ทันนัดประมาณสัก10นาทีแล้วพูดขณะที่เดินว่ามดตัวน้อยตัวนิดมด
4: เสนกระบูนคอยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่

0: Samsung Plus Detox เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วย Samsung Plus Detox ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอียนจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกแซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
1: ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่

0: ลืมกลางคืนกลางวันลืมเวลาฟังเพลงนี้คิดถึงจักรนะฮะจักรนะชอบมากเลยเทพธิดาดอยเนี่ยวันนี้ก็ฟังเพลงแบบไปเอาเมืองเหนือแนวเจ้านะไปแอวบ้านพี่มาลัยคนสวยนะคะตื่นหรือยังนะเวลาฝนตกก็นึกถึงจุ๋มก็นึกถึงทางภาคเหนือนะก็จะมีภูมิประเทศเป็นภูเขาหมอกรอยอ้อยอิงนะสวยงามนะที่จริงบ้านจุ๋มเนี่ยก็มีนะเปิดห้องนอนมาก็เจอภูเขาเป็นบุญจริงๆท่านผู้ฟังบางคนบอกที่บ้านเหรอเนี่ยแบบใช่บ้านนะแต่ภูเขาอาจจะไม่ใหญ่สูงกับเหมือนทางเหนือนะแต่เวลาก็ใหญ่พอสมควรไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวสวยด้วยนะเพราะว่าเขาชื่อเขาพระงามเห็นไหมมีพระด้วยนะบรรยากาศดีนะช่วงฤดูฝนนะนะบางคนก็ชอบแต่เมื่อสักครู่คุณสำราญโทรมาบอกคุณแม่แล้วก็ถามว่าฝนตกไหมคุณสำราญเขาจะเรียกจุ๋มคุณแม่นะเรียกด้วยคุณวุฒินะไม่ใช่วัยวุฒิขอบพระคุณมากนะคะที่ให้ความรักศรัทธาในตัวจุ๋มเมื่อสักครู่บอกว่าอย่าตกเลยวันนี้เกี่ยวข้าวเห็นไหมนะในแบบอย่างเดียวกันเนี่ยบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบไหนบางคนอยากให้ฝนตกนะเออมันแล้งมานานบางคนบอกวิวันนี้อย่าเพิ่งตกนะจะไปทําธุระ เห็นไหมว่าสิ่งอย่างเดียวกันเนี่ยก็มีความคิดหลากหลายทั้งชอบและไม่ชอบเนี่ยก็เป็นธรรมดานะคะเนี่ยก็พอเปิดเพลงทางเหนือเนี่ยนะเชียงรายนี่เนี่ยก็นึกเนี่ยไปบ่อยมากในประเทศไทยนี่ก็น่าจะไม่ได้ไปอยู่3 จังหวัดเองนะฮะยะลาปัตตานีราณาธิวาสนราธิวาสยะลาปัตตานีเนี่ยยังไม่เคยไปนะเพราะว่าก็บางทีแต่เขาบอกสวยมากแล้วธรรมชาติเราก็ไม่รู้เนาะพอมันมีเหตุการณ์ไม่สงบแล้วก็อยากไม่อยากเอาตัวเองไปไอ้ไปเป็นไรก็ไม่เท่าไหร่อ่ะสงสารคนอยู่เนาะเออสงสารแม่อะไรเงี้ยสงสารพ่ออะไรเงี้ยทำอะไรเราก็ต้องนึกถึงคนข้างหลังเนาะเออบางทีเรายังต้องได้ดูแลกันไปอะไรประมาณนั้นเนาะอันนี้ต้องตระหนักนะบางคนก็ใช้ชีวิตแบบสุดเหวี่ยงสุดโต่งเลยลืมไปว่าเรายังมีคนข้างหลังที่ต้องคอยดูแลแต่ก่อนจุ๋มก็เป็นขาลุยนะก็ตอนหลังมาสักเกือบ20 ปีหลังก็ดรอปลงเยอะไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกก็จะไปปีนเขาก็เลยเชียวดีนะนึกฝนก็ตกเนาะแล้วดินก็อ่อนแล้วถ้าเราร่วงมาทำยังไงก็คิดถึงพ่อเนาะในวันที่28เนี่ยเป็นวันคล้ายวันที่พ่อเสียชีวิตเนาะ28 สิงหาคมนะปีนี้ก็เข้าน่าจะเป็นปีที่1 2น่าจะปีที่5นะถ้าจำไม่ผิด5 หรือ 6นะก็จะทำบุญก็จะทำที่วัดบ่อแก้วเนี่ยค่ะนะเอาแบบเรียบง่ายเนาะเออก็ทำตรงวันก็ตรงกับวันศุกร์นะก็อุทิศบุญกุศลไปถ้าท่านยังรับได้อยู่นะถ้าท่านไปเกิดในภพภูมิที่ไม่รับไม่ได้นะไปเป็นเทพบุตรเนี่ยนะ เทพธิดาก็ว่าไปนะบุญกุศลนี้ก็กลับมาถึงเรานะแต่ถ้าท่านอยู่ในภพภูมิที่เกิดมาจะต้องนะมาได้รับสิ่งที่เราอุทิศให้ก็จะมีเปรตนะเปรตชนิดหนึ่งนะที่คอยรับส่วนบุญส่วนกุศลนะที่เราอุทิศไปให้ ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ดับไปแล้วจะได้รับนะฮะนะในบรรดาเปรตเนี่ยเปรตเขาก็มีหลายตระกูลนะโอ้โหตอนนี้โซเชียลมีคนพูดถึงเปรตมากนะฮะในกรณีที่ป้าดาโอ้จุ๋มเห็นกันแล้วจุ๋มกลัวนะคนอย่างเงี้ยจุ๋มไม่คุยด้วยนะถ้าเจออย่างนี้เนี่ยปิดวัจีเลยนะอย่าเลยเราอ้าเนี่ยเข้าไป100 คำแล้ว เหมือนเราว่าเราพูดเก่งๆเนี่ยจริงๆเนี่ยนะมันก็มันพูดเป็นคนเราเนี่ยสำคัญมากนะเออไอ้เรื่องวจีเนี่ยนะทั้งวจีทุจริตมาเนี่ยอันนี้สำคัญมากเนี่ยและคนก็บอกว่าอุ้ยอย่างนี้เนี่ยจะวางตัวสูงเหมือนต้นตาลนะป้าดาอะไรอย่างเงี้ยนะหลายๆคนคงที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์นี้ก็จะมีกรณีวัดป่าอดุญญารามนะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะก็มีคนมาเอาของมากีดขวางไม่ให้พระไม่ให้คนเข้าไปก็เป็นที่ตกอกตกใจอะไรประมาณนี้นะฮะจะมาขอที่ที่บรรพบุรุษเคยบริจาคคืนอะไรก็ว่ากันไปมันมีด้วยเหรอนะแต่ที่มีแน่ๆเลยเนี่ยนะถ้าเรานับถือพุทธศาสนาเนี่ยมีเปรตเนี่ยเปรตตระกูลใหญ่ๆอย่าไปอยู่สักตระกูลไหมเล่ามี4 ตระกูลนะฮะนะหรือ12 ชนิดถ้าแยกแบบพิสดารเนี่ยจะมี12 ชนิดทำเรียนพระอภิธรรมนะแยกโดยย่อนะอย่างจิตเราเนี่ยนะแยกโดยย่อเนี่ยนะจำแนกเป็นแค่89 ดวงนะถ้าโดยวิจิตพิสดารเนี่ยนะ121 ดวงละเอียดยิบนะเพราะนั้นเนี่ยนะเปรตทั้งหมด4 ตระกูลใหญ่หรือ12 ชนิดมีเพียงเปรตชนิดเดียวที่สามารถรับส่วนบุญกุศลที่มนุษย์อุทิศไปให้นะเขามีชื่อว่าชื่อเขาดูดีนะแต่เราก็ไม่อยากไปเป็นเนาะนะเปาะนะปรทัตตูปะชีวิเปรตนะชื่อเขาจะยาวหน่อยนะปรทัตตูปะชีวิเปรตนะก็คือเปรตผู้รอดด้วยอาหารที่ผู้อื่นให้ที่เราอุทิศนี่แหละนะนะก็ต้องบอกว่าเป็นเปรตที่มีวิบากกรรมวิบากเนาะนะเขาทำอย่างไรเขาก็จะได้ผลของมันก็คือวิบากนะนะก็คือกรรมเนี่ยนะก็อาจจะไม่ได้ถูกเผาตลอดเวลาเหมือนเปรตชนิดอื่นถ้าถามแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นเปรตที่เบานะเบาไม่หนักนะนะคือเป็นเปรตที่มีวิบากหรือผลของกรรมเนี่ยเบาบางกว่าเปรตชนิดอื่นไม่ได้ถูกไฟเผาตลอดไม่ได้ถูกอาวุธมาทิ่มแทงตลอดแต่มีความหิวกระหายนะเป็นหลักนะจะวนเวียนอยู่ใกล้ๆกับญาติพี่น้องเนี่ยแหละเพื่อคอยรับบุญกุศลเวลาเราทำบุญเนี่ยนะเขาจะมีนะการกรวดน้ำเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะแต่ก่อนไม่มีนะนะนะมีนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะก็มีการกรวดน้ำเนี่ยในสมัยไหนจำได้เปล่าคนบอกจำไม่ได้นะจำได้ก็จะเก่งไปเปล่า นะก็คือผู้ริเริ่มคนแรกคือพระเจ้าพิมพิสารนะก็เป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมคธนะฮะก็คือทำบุญแหละนะฮะในสมัยนั้นก็มีการทำบุญนะฮะแล้วก็ไม่ได้กรวดน้ำนะก็คือตกดึกเนี่ยมันมีเสียงกรีดแบบโหยหวนหน้าสะพรึงกลัวนะแล้วก็มีเปรตหน้าตาน่ากลัวมาปรากฏรอบพระราชวังนะเพราะมันเปรตเหล่านั้นก็คือญาติของพระองค์ในอดีตชาติอันไกลโพ้นนะปรทัตตูปะชีวิเปรตมารอรับส่วนบุญรุ่งเช้าเนี่ยพระองค์ก็เลยไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าด้วยความตกใจพระพุทธเจ้าก็จึงเฉลยว่าเปรตเหล่านั้นน่ะที่มาร้องขอส่วนบุญน่ะเพราะเมื่อวานเนี่ยมหาบพิตรน่ะทำบุญใหญ่นะแต่ไม่ได้อุทิศไปให้นะวันต่อมาก็เลยนะทำการกรวดน้ำอุทิศบุญครั้งแรกนะพระเจ้าพิมพิสารก็จึงนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเสวยพระตาหารอีกครั้งนะคราวนี้เนี่ยพอถวายเสร็จเนี่ยพระองค์ก็ทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกนะฮะเห็นเวลาเราก็มีในพระเวลามีพิธีนะทางในพระราชวังก็จะมีหลังเขาจะเรียกเป็นหลั่งน้ำทักษิโณทกนะฮะหรือถ้าบ้านเราก็เรียกกรวดน้ำนี่แหละ นะคะนะไปให้เก่ากับเราญาตินะนะก็มีการตั้งนะเอาแบบสั้นๆก็อิทังเมยาตินังโหตุเอาแบบสั้นนะถ้าเกิดเราใช้ภาษาบาลีไม่ได้เราก็กล่าวเลยญาติถ้าจำชื่อได้เจ้าแม่ปีนกไปหมดนะนะพูดเป็นภาษาไทยก็ได้นะถ้าสั้นๆก็อิทังเมยาตินังโหตุนะแปลว่าส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเถิดนะผลของมันก็คือทันทีที่น้ำเนี่ยหลั่งลงพื้นดินนะพระพุทธองค์อุทิศบุญสำเร็จพวกเปรตญาติทั้งหมดก็ได้เป็นกายทิพย์มีอาหารทิพย์มีเสื้อผ้าทิพย์นุ่งห่มและพ้นจากความทุกข์ทรมานทันทีนะก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมการทำบุญก็ต้องรินน้ำกรวดน้ำนะตั้งสติอุทิศบุญกุศลนะไปให้กับญาติผู้ร่วงรับนะฮะนะแล้วก็ถ้าก็จะมีนะก็จะมีบทสวดพระภิกษุสงฆ์ก็จะใช้บทสวดที่เวลากรวดน้ำนะก็คือยะถาสัพพีนะก็ว่ากันไปนะเพราะนั้นเนี่ยเปรตมีสี่ตระกูลใหญ่นะเราจะไปอยู่สักตระกูลไม่นะพวกเรานี่เป็นนางฟ้านางสวรรค์นะฮะนะก็บอกไปแล้วนะว่านะสี่ตระกูลใหญ่แต่รู้ต้องเอาไหมว่ามีอะไรบ้าง นะเปรตมีสี่ตระกูลใหญ่นะมีเปรตชนิดใดบ้างนะเมื่อกี้ได้ไปหนึ่งเปรตแล้วนะนะตระกูลที่รับจากที่เราอุทิศบุญเป็นให้นะฮะก็คือปริทัตตูปะนะตูปะชีวิเปรตนะฮะคือลักษณะก็คือมีวิบากกรรมเนี่ยอาจจะไม่หนักนังอาจจะเบานะมาขอส่วนบุญจากเราไม่ต้องถูกไฟไม่ต้องถูกหอกมาทิ่มแทงนะก็เป็นความทุกข์ทรมานและหิวก็หายเดินไปเดินมาอาศัยใกล้ๆญาติแหละแต่ญาติพี่น้องในโลกเราก็มองไม่เห็นเขาเนาะแต่เขาเห็นเรานะเพราะนั้นการรับก็จะได้รับจากรับส่วนบุญที่เราทำบุญและอุทิศไปให้นะแล้วก็อีกเปรตหนึ่งคือตระกูลหิวกระหายเป็นเน็ตนะอุ้ยถ้าพูดถึงเรื่องเปรตในสมัยพุทธกาลเยอะมากนะเปรตบางคนบอกหิวน้ำหิวน้ำเอากินน้ำไม่ได้นะเอาก็ท่านเดินอยู่บนน้ำแต่กินน้ำไม่ได้สมัยชาติก่อนๆนั้นหวงไงหวงนะนะตระกูลหิวกระหายเป็นนิดเนี่ยนะคุปปะปิปาสิกกะเปตนะก็คือลักษณะเปรตที่ถูกลงทันด้วยความหิวโหยรุนแรงตลอดเวลานะไม่เคยได้กินอาหารหรือน้ำแม้แต่หยดเดียวร่างกายสู้ผอมจนเห็นซี่โครงตาโปนผิวแห้งกร้านวิ่งพล่านบางทีอยู่ใกล้อาหารแต่หาไม่เจอวิ่งอยู่บนน้ำก็หาน้ำไม่เจอนะการรับบุญก็ไม่สามารถรับโดยตรงได้ไม่สามารถรับโดยตรงจากเราอุทิศให้ได้นะต้องทนทุกข์จนกว่ากรรมจะเบาบางลงนะอีกตระกูลหนึ่งตระกูลที่สามนะตระกูลนี้ถูกไฟเผาอยู่ภายในร้อนนะนิชยามัตตันนะหิตะกะเปตโอ้โหชื่อนะนิชานะมะตันหิกะเปตนะตระกูลที่ถูกไฟเผาจากภายในนะเปรตที่นี่มีไฟลุกท่วมตัวเลยไหม้อยู่ในท้องตลอดเวลาร้อนลุมแสนสาหัสระงมด้วยความเจ็บปวดนะไฟกรรมก็จะแผดเผาข้างในข้างนอกร่างกายดำเป็นตอตะโกเปรตชนิดนี้ก็ไม่สามารถรับบุญจากที่เราอุทิศได้นะเพราะจิตใจมีแต่ความรุ่มร้อนไม่มีสติรับรู้อุกการอุทิศบุญนะอีกเปรตสุดท้ายนะกาลกัญจิกะเปตนะตระกูลอสุรกายเปรตนะลักษณะมีเปรตใหญ่โตนะกลัวนะแต่มีกำลังน้อยตัวใหญ่จริงแต่กำลังน้อยขาดกลัวคือกึ่งเป็นอสุรกายอะเนาะความเป็นอยู่เนี่ยที่เขาบอกแม้ระวังนะตัวเท่าต้นตาลนะปากเท่ารูเข็มนี่แหละเปรตกาลกัญจิกะเปตเป็นตระกูลผสมเป็นสองสเปชี่เนาะทั้งเปรตและอสุรกาย ตัวใหญ่ก็จริงแต่กำลังน้อยปากเท่ารูเข็มนะแล้วก็ร่างกายสูงใหญ่เท่าต้นตาลอย่างที่เราเคยได้ยินเนาะว่าทำบาประวังนะไปว่าแม่ว่าพระเนี่ยปากเท่ารูเข็มจะกินอะไรได้ไหมเนี่ยเออนะเลือดน้ำหลองนี่ไหลเยิ้มเลยนะชอบหลบตัวซ่อนในที่มืดเพราะกลัวแสงและความเจ็บปวดอันนี้ก็ไม่สามารถรับบุญที่เราแผ่อุทิศไปให้ได้เนื่องจากกายวิภาคและกรรมที่หนาแน่นเกินไปนะฮะนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แบ่งเป็นคัมภีร์ไฟนี่เลยตรงที่จุ๋มเรียนเลยอภิธรรมเนี่ยเลยเปรตถ้าแบบย่อยนะแบบพิสดารเนี่ยนะถ้าตระกูลใหญ่เนี่ย4ถ้าย่อยพิสดาร12ชนิด นะเปรตที่มีกระดูกเป็นท่อนๆเปรตที่ลักษณะเหมือนสัตว์ที่มีเยอะแยะไปหมดเอาแค่นี้ก็สยองแล้วเนาะเอาแล้วทำยังไงสมัยก่อนมีไหมมีนะเขาอาจจะย้อนกลับชาติมาเกิดก็ได้นะในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีนะผู้ใดที่เจตนายึดเอาวัดถือเอาวัดที่ดินทรัพย์สินของสงฆ์มาเป็นของตนเองนะก็ถือว่าเป็นบาปกรรมหนักนะนะในสมัยพุทธกาลก็มีไม่ใช่มีแต่คนที่ดีเนี่ยนะก็อนาถกะบิณฑกะเศรษฐีนั่นนะโอ้โหยอมถวายหัวเลยนะเอาเงินเอาทองมาเลี้ยงเลยนะจะสร้างวัดนะจะเป็นที่ของพระเชษฐ์นะนะนะเป็นกษัตริย์ต้องให้ใช้ชื่อตัวเองนำหน้าด้วยนะเอาซิอยากสร้างอ่ะถ้าใครไปอินเดียท่านจะต้องไปวัดเชโตวันมหาวิหารนะก็จะห้อยท้ายเลยเป็นวัดของพระอนาถบิณฑกะเศรษฐีเป็นคนสร้างนะแต่ที่เป็นที่เจ้าเชษฐ์นะกว้างใหญ่มากนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะจำอยู่ที่วัดเชโตวันเนี่ยนานที่สุดเพราะว่าเป็นสถานที่สัปปายะนะตอนที่จุ๋มไปเนี่ยก็ต้องแวะทุกครั้งนะไป3ครั้งก็แวะทุกครั้งก็จะมีนี่นะเป็นของกุฏิพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระสิวลีคือถ้าไปแล้วบริบทเนี่ยจะเหมือนกับเราไปเที่ยวโบราณสถานน่ะเหมือนอยุธยาอย่างเงี้ยลพบุรีวังนารายณ์แต่ก็จะมีแบบสถูปนะเป็นกองสถูปใหญ่ๆแต่มันต้อง 2,000 กว่าปีนะท่านผู้ฟังก็เหลือซากแหละต้องบอกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นผลของการเอาวัดหรือของสงฆ์เป็นของตนก็เป็นบาปหนักนะฮะนะก็ถือว่าเป็นการรักทรัพย์ประเภทหนึ่งนะสถานานัตตินะหรือลักเอาของสงฆ์มาเป็นคือโทษหนักแหละนะไม่รู้จะเกิดมาเป็นเปรตชนิดไหนนะท่านผู้ฟังดูนะวิบากกรรมส่งผลผู้ที่ยึดครองของวัดไปเป็นสมบัติและนำไปในทำอะไรต่างๆนะที่ไปยึดมาหรือไปก็เกิดในอบายแน่นอนเป็นนรกนะไปตกนรกเป็นเปรตอสุรกายเผลอจะเป็นกึ่งเปรตกับอสุรกายเนาะอันสุดท้ายเนี่ยนะเนื่องจิตที่เกาะกิจด้วยความโลภนะมันก็แรงนะนะแก้ไขยากนะเขาโบราณบอกโอ้แก้ไขยากนะจะทดแทนล้างบาปเนี้ยนะตัวอย่างก็มีนะนะพระกัปปิละเนี่ยกัปปินะกัปปิละนะต้องบอกอย่างนั้นเบียดบังยึดทรัพย์กรรมสิทธิ์สงนะก็คือเกิดความโลภอยากเอาที่ดินของที่ญาติโยมมาถวายสงฆ์เนี่ยมาเป็นของตนและพวกพ้องนะแถมยังตักเตือนก็ไม่ฟังนะแล้วก็ยังด่าพระภิกษุสงฆ์รูปอื่นอีกนะผลกรรมมาละจากโลกนี้ไปนู่นเลยในตามอรรถกถาระบุไว้ว่านะท่านต้องไปชดใช้นะในอเวจีมหานรกนะเป็นเวลานานมากนะนะพอพ้นจากนรกมาก็เกิดไปเป็นปลากูต้องอยู่ในไกลกับนะปลาสีทองสวยมากเลยนะแต่พอมันอ้าปากเนี่ยกินเหม็นเหมือนส้วม เพราะอดีตเนี่ยทำไมผิวสวยเพราะอดีตเนี่ยท่านเคยเรียนธรรมะผิวพรรณดีเหมือนทองแต่ใช้ปากด่าพระและโกงสงจึงปากเหม็นนะขนาดแบบเกิดมาเป็นปลาทองสวยอ้าปากมาเหม็นแล้วอะ นะก็มีเปรตหลายอย่างนะยึดสระน้ำของวัดนะยังไงที่จุ๋มบอกไปนะนะเปรตตัดชนียกรรมยึดที่ดินและสระน้ำของวัดนะในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีนามว่าพระกัสสปะพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ก่อน พระสัมมาพระพุทธโคดมนะพระกัสสปะเนี่ยนะก็เป็นกลุ่มคนที่ยึดครองที่ดินสระน้ำสวนผลไม้ของวัดนำไปหาส่วนตัวกินกันไม่สนใจคำทับทานของพระภิกษุสงฆ์ผลกรรมตายไปเนี่ยนะกลุ่มคนเหล่านี้ก็ไปเป็นเปรตทรมานแสนสาหัสหิวกระหายเห็นไหมยึดไอ้ที่เคยยึดเนี่ยก็ไม่สามารถผลไม้ที่เห็นก็กินเห็นก็กินไม่ได้น้ำอยู่ตรงใกล้น้ำก็กินไม่ได้นะเป็นผลของกรรมนะฮะนะนี่แหละยังมีอีกเยอะนะพระสุมังคละยึดกุฏิและที่พักสงฆ์เป็นของส่วนตัวมีบางคนเนี่ยฉันสร้างนะกุฏินี้ดิเมื่อวานนี้เมามอยหอยสังกันวันก่อนนะก็น้องสาวบอกอุ้ยฉันน่ะเห็นมาแล้วไอ้น้องสาวไอ้เจ้าแม่เตอะสมัยก่อนก็เคยไปบวชเนกขัมมะนะที่วัดแถวๆบ้านจุ่มนี่แหละนะตอนนี้ก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อวิริยังนะคะสติเกี่ยวกับสติปัฏฐานเนาะนะเป็นวัดที่ก็คนจะมาบวชเนกขัมมะบอกเคยเจอแล้วตอนนั้นน่ะพวกแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาน่ะเขานอนรวมกันห้องนั้นน่ะนอนได้ประมาณ3คนแต่เป็นห้องที่มีห้องน้ำโดยในตัวปกติแล้วเวลาเราไปปฏิบัติธรรมอย่างจุ๋มไปเนี่ยเราจะนอนห้องรวมกันใช่ไหมคะห้องรวมแล้วก็ห้องน้ำรวมเพื่อเป็นการฝึกขันติและอดทนเนี่ยจุ๋มก็ไปฝึกอย่างนี้แหละนะบางวัดนี่เดินไปไกลแล้วก็มืดนะแต่วัดมเหยงนี่ถือว่าสะดวกนะก็คือห้องน้ำเดินนิดเดียวนะฮะนะก็แบ่งเป็นหลายชั้นแต่ก็นอนห้องรวมห้องใหญ่นะน้องสาวบอกว่ามีก็จะเขาก็บวชกันแบบ7วันนะพวกแม่ชีเขาก็นอนกันมา5วันและ6วัน7วันก็มีคนที่เคยบริจาควัดนะฮะก็จะเคยบริจาคเงินมีความจำนงประสงค์ว่าจะพักอันเนี้ยที่พักเนี้ยบอกเขาว่าเคยให้เงินวัดนะเคยบริจาคเขาจะไล่ให้แม่ชีที่นอนกันจะครบคอร์สเนี่ยออกไอเอี้ยงก็บอกเนี่ยเคยเห็นมาแล้วนะแต่หลวงพ่อพูดดีมากท่านลำบากนะโยมก็อย่าเพิ่งบวชอุตส่าห์ทุนะไม่ได้นะมีนะบางคนน่ะบริจาคสร้างวัดสร้างศาลาสร้างอะไรใครใช้ร่วมไม่ได้อ่ะต้องตัวเองมาใช้อันนี้ได้ไหมอันนี้กึ่งไหมบุญก็ได้บาปก็ได้ได้ครบโอ้เราบริจาคแล้วนะเขาจะไปทำอย่างไรก็เป็นของทางวัดจัดการนะถ้าเขาทำไม่ดีหรือดีอันนั้นเป็นกรรมของเขาเจอเยอะนะบางคนเนี่ยหลวงพ่อสงครามบอกว่าโอ้จุ๋มตอนสร้างวัดใหม่ๆนะมีคนบริจาคทำซุ้มประตูสมัยก่อนเนี่ยบริจาคนะเป็นแสนนี่เท่ากับเป็นร้านสมัยนี้นะนะเราก็เขาบอกว่าให้เขียนสลักชื่อเขาข้างหน้าบางคนอย่างเงี้ยนะนะพอดีมีคนนึงเขาอยากร่วมด้วยหลวงพ่อก็เลยใส่ไปคนนั้นโกรธมากทำไมมันจะมีชื่อตกลงจะไปสวรรค์หรือจะไปนรกคนเดียว อันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังนะแล้วบางคนนะอย่างอาจารย์ยอดเนี่ยอาจารย์ยอดที่แกเล่าเรื่องกรรมมาเนาะแม่ที่บอกว่าพ่อปลูกหมู่บ้านติดวัดเพื่อนเป็นเพื่อนด้วยกันเนี่ยบวชเป็นพระแต่ตัวเองอ่ะเป็นคาลเป็นคารวาสแล้วกันผู้ครองเรือนบ้านอยู่ติดวัดสมัยก่อนเขาไม่ทํารั้วเนาะก็จะเป็นแบบปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็คือรั้วเนี่ยนี่เป็นที่ของวัดอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะอาจารย์ยอดนะเขาก็มาเล่านะและมีเรื่องจริงอีกหลายอย่างนะที่หลวงพ่อเคยเล่าให้จุ๋มก็มีนะเพื่อที่ยักยอกทรัพย์สินวัดหรือเอาที่ดินวัดเป็นของตนอันนี้นี่เขาไม่ใส่บาตรเลยเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยแหละพอบวชตามประเพณีแล้วก็ไม่สึกเนาะอยู่ในธรรมนะส่วนอีกคนหนึ่งเพื่อนอีกคนนี่ก็ไม่ทำก็แถมว่าเพื่อนด้วยว่าขี้เกียจไม่ทำอะไรอ่ะเช้ามาก็มาขอเขาแถมว่าพระอีกนะแล้วเวลาแกปลูกต้นไม้นะเวลาแกปลูกต้นเนี่ยแกก็ปลูกต้นกอไผ่แกก็เลาะไปเรื่อยเลาะไปเรื่อยเลยคือกอไผ่มันก็แตกใช่ไหมคือเป็นการยักยอกทรัพย์โดยใช้ต้นไม้อ่ะมันก็แตกไปเรื่อยเลยพูดง่ายๆล่ะพระท่านก็เห็นนะท่านบอกโยมอย่าทำอย่างนี้เลยมันบาปซึ่งก็เป็นพระเพื่อนก็ไม่ฟังไม่สนใจ นะแกก็ปลูกกอไผ่ก็แตกไปเรื่อยเลยหลังจากนั้นเจ็บหนักเจ็บหนักนะป่วยกินอะไรไม่ได้เลยกินได้อย่างเดียวไปให้ขุดรากกอไผ่มากินต้องกินรากกอไผ่ที่เป็นยึดไปที่วัดอ่ะนะจนพระเพื่อนนี่ต้องเห็นแล้วเนี่ยกรรมนะกรรมอะไรก็กินไม่ได้ต้องขุดเอาไอ้รากกอไผ่กอไผ่เขากินหน่ออ่อนเนาะอันนี้ไม่เอานะเออต้องกินแบบรากแข็งแข็งอะไรเงี้ยเออก็ตายอย่างทรมานเนาะนะอันนี้คือผลไม่รู้ไปตกนรกขุมไหนเอ้วันนี้เราเรื่องเปรตกันหมดเลยนะก็ได้มีความรู้นะแล้วจุ่มก็ได้ทบทวนด้วยนะเอ้เราจะไม่อยู่สักตระกูลหนึ่งเลยนะตระกูลใหญ่สีหรือจะเอาตระกูลย่อยไม่เอาเนาะ เพราะว่าตอนนี้กระแสแรงมากนะมันก็เป็นกรรมเนาะเออมันเป็นกรรมนะจุ่มถ้าเราได้ศึกษาธรรมแล้วก็ได้เราอะไรที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับพระกับวัดหรือสถานที่กับใครที่ต้องเกิดมาเจออะไรเนี่ยท่านอย่าคิดว่ามันเกิดขึ้นมาลอยๆนะมันไม่มีอะไรบังเอิญนะทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นดีและไม่ดีกุศลและอกุศลนะอย่าไปโทษคนมีปัญญาเนี่ยเขาจะไม่โทษคนอื่นเขาทบทวนตัวเองแล้วเขาก็เปลี่ยนตัวเองอันนั้นต้องขออนุโมทนาสาธุนะบางคนโทษคนอื่นโทษสังคมโทษคนนั้นโทษคนนี้ไม่เคยโทษตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนและศึกษาเรื่องกรรมเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะไม่ใช่มีคนอื่นทำนะเป็นของเราร้วนๆเต็มๆนะแก้ด้วยเราโอเคนะโอ้โหจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยเมื่อวานคนโทรกันยังไม่หยุดนะฮะเรื่องโปรวันแม่เนี่ยมันก็เลยมานะบางคนโทรมาหลายท่านนะบอกว่าสะดวกสิ้นเดือนกลางเดือนเก็บไว้ให้หน่อยได้ไหมจุ่มก็เป็นคนอย่างเงี้ยนะก็เก็บไว้ให้จุ่มขายปลีกขายเดี่ยวบ้างนะร้านค้าบ้างเนาะอันนี้เป็นโปรเปิดใจมากนะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังนะท่านจะได้อย่างน้อยสุขภาพดีพอมาพอไปเป็นอะไรที่ไม่ทำลายต่อร่างกายละกันนะไม่ได้ใส่สิ่งค้างที่แปลกปลอมแล้วหรือไม่ทำลายต่อสุขภาพถ้าท่านเชื่อในตัวจุ่มนะเพราะจุ่มก็กินนะโอเคนะมาบางคนโทรมาสะดวกสิ้นเดือนบางคนสะดวกกลางเดือนอะไรอย่างนี้นะสวัสดีค่ะ
1: ป้าเจอยัง
0: ป้าส่งไปเมื่อวานนะวันนี้น่าจะได้รับนะจ้าป้าอุไรจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าจ้าเวลาจะหมดแล้วนะบางคนบอกว่าขอกลางเดือนขอหลังหวยออกได้ไหมเอ้ยเราก็นึกกลางเดือนมันหวยออกบอกว่าไม่นะนะขอให้ทุกส่วนสุขภาพดีท่านผู้ฟังนะนะวันนี้ก็เดี๋ยวก็ไปเรียนเนี่ยจบนี่เดี๋ยวไปซื้อของใส่บาตรตอนเช้าก็ไปเรียนใกล้งวดขึ้นมาแล้วจะผ่านไหมเนาะ อ่ะลองสักตั้งธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนละเอียดเท่านั้นที่จะเรียนรู้ได้เพราะละเอียดจริงๆเพราะละเอียดจริงๆนะขอบคุณทุกท่านที่ทักทายจุ๋มคุณจุ๋มคุณจุ๋มลุงเป็นไตกินได้ได้ป้ากินได้ไม่เป็นอะไรเลยอันนี้มันดูแลป้าก็กินได้นะกินได้จ้าไปทำบุญวัดดอนอ๋อป้าขอบพระคุณมากหนูออกจากห้องมาไอ้เตบอกว่าป้าฝากขิงดองมาเชื่อไหมหนูนะตักชิมจะบอกขอบพระคุณมากอร่อยมากจุ๋มจะเก็บเอาไว้กินแก้มมาเนาะแล้วมันขิงเนี่ยมันทำให้ท้องเราคือจุ๋มเนี่ยลมในท้องเยอะนะเดินๆก็ปึ้งปังปึ้งปังขอบพระคุณมากป้านะเมื่อวานยังบอกคุณลุงเลยว่าป้าก็ทำขิงดองมาให้ขวดเบลเลอร์เลยนะขอบพระคุณมากนะฮะ ส่วนลุงคุณลุงที่บ้านเป็นโรคไตกินได้ไม่เป็นไรนะมันไม่ได้ยาแก้ปวดที่ใส่สเตียรอยนะคุณป้าก็ต้องกินด้วยนะนะขอบคุณพี่ดารณีด้วยเมื่อวานก็ฝากขนมนี่เขาซื้อของจุ๋มนะแล้วก็ฝากของให้จุ๋มกินด้วยอะไรจะดีเลิศประเสริฐขนาดนั้น

0: กำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดแล้วแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงด้วยฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนาน
2: มาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพกันเถอะเริ่มที่การเตรียมหาความรู้วางแผนชีวิตของตนเองในทุกๆด้านเช่นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีแล้วนำไปปฏิบัติใช้จนเกิดผลถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575ผู้ผ่าน
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: หลังจากที่เราได้รู้จัก

0: ความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาจึงเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม
1: กันเลย
2: ทำอะไรอ่ะ
3: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
4: แล้วในมืออ่ะ
3: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกินหอมปลอดภัย
5: มาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
7: แหมพักนี้แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเชียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
8: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตะเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
7: ฮะอะไรนะคุ้นๆอยู่นะทิปอะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
8: ใช่แล้วลาตาเพิ่มทิปก็ทิปโอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
7: ใช่กล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา200-300นี่แหละ
8: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
7: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
8: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์นึงก็รู้เรื่องแล้ว
7: อ้าว แล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะเนี่ยยายสี
8: ไปที่ร้านค้าหรือร้านขายยาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
2: 0812901691 0812901691
7: ขอบคุณมากๆนะยายสี
8: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตาเพิ่ม
7: ได้อยู่แล้ว
4: เพลงเพราะได้ความรู้คู่สุขภาพกับรายการลูกทุ่งสุขภาพโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีโทร086-327-7279
9: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
6: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
10: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
6: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
2: ่081-290-1691 081-290-1691
11: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
12: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
11: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
12: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
11: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
12: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
13: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
14: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
15: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
16: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
15: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
16: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
15: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
16: 081-290-1691
15: 081-290-1691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอยู่อิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่านะคะช่วงนี้บ้านเราอากาศเปลี่ยนแปลงนะสภาพอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะคะแต่ว่าในบางช่วงนะก็จะมีอากาศร้อนสลับด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะจะทำอย่างไรให้ภูมิคุ้มกันของเรานั้นแข็งแรงได้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันแหละค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะคะแบ่งเวลาออกกำลังกายกันอย่างสม่ำเสมอเลือกชนิดกีฬาประเภทการออกกำลังกายเนี่ยให้เหมาะสมกับวัยเราได้นะคะเคลื่อนไหวกันบ่อยๆค่ะและเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะการพักผ่อนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะพักผ่อนกันเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอค่ะน้ำดื่มสะอาดเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆห้ามขาดเลยนะคะน้ำเปล่าน้ำสะอาดนี่แหละค่ะมีประโยชน์มากๆค่ะและที่สำคัญจะต้องไม่เครียดด้วยนะคะค่ะหลายท่านเนี่ยอาจจะหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองนะก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่มีคำว่าสายเกินไปนะคะเชื่อว่าทุกท่านคงไม่อยากจะเจ็บป่วยกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเพื่อที่จะได้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะหนีไม่พ้นนะคะแต่หากเราเตรียมความพร้อมไว้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะและช่วงนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะใกล้จะขึ้นปีใหม่อีกแล้วด้วยนะคะเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคงจะเตรียมวางแผนในเรื่องของการทำงานการทำกิจกรรมต่างๆการดำเนินชีวิตหลายๆด้านเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยสุขภาพจะต้องมาอันดับหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันนะคะวันนี้เราก็นำสิ่งดีๆมาฝากกันเหมือนอีกเช่นเคยเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะและวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาบอกต่อกันด้วยนะคะซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถด้วยนะคะซึ่งก็ช่วยดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายดูแลเรื่องของลำไส้นั่นเองนะคะช่วยขับของเน่าของเสียใครที่มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักพุงใหญ่เนี่ยนะคะสามารถใช้ได้เลยค่ะไซเลียมจอยค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาแนะนำให้กับทุกท่านเนี่ยได้รู้จักกันนะคะสำหรับไซเลียมจอยค่ะทานเพื่อการปรับสภาพของลำไส้เพื่อการระบายที่ดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยไซเลียมจอยได้เลยนะคะค่ะซึ่งไซเลียมจอยตัวนี้เขาก็ผลิตโดยโรงงานมาตรฐานมี GMP มีเลขสารระบบอาหารครบถ้วนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงของรายการหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะไซเลียมจอยอิ๋วๆก็จะมีสรรพคุณเนี่ยมาบอกต่อกันด้วยรวมถึงราคามาฝากกันนะคะค่ะนอกจากไซเลียมจอยแล้วเราก็ยังมีไทแคลพลัสนะคะที่พร้อมจะดูแลเรื่องของข้อเข่านะคะท่านที่มีปัญหาปวดกระดูกข้อเข่าบวมปวดข้อปวดเข่าเนี่ยใช้ไทแคลพลัสได้เลยค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบมือชาเท้าชานึกถึงน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ได้เลยช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะและสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะคะที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า20ปีมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้เลยมี2สูตรด้วยกันนะคะและมะระขี้นกสกัดเย็นค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถนะคะท่านมีปัญหาเรื่องของเบาหวานความดันไขมันเนี่ยใช้มะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้เพื่อสุขภาพที่ดีได้เลยค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาฟื้นฟูบำรุงสายตาด้วยยาญ่าบริ้งนะคะยาญ่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเราใช้สายตาของเราเนี่ยหนักเกินไปแล้ว
นะคะอาจจะบำรุงไม่เพียงพอเนี่ยก็ใช้ยาย่าบริงได้เลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงของรายการอิ๋วๆก็จะนำสรรพคุณของแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยมาบอกต่อกันตลอดทั้งรายการนะคะแล้วก็เรื่องของราคาโปรโมชั่นด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของงานเพลงเพราะๆมาฝากกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะเดี๋ยวจดหมายเลขโทรศัพท์เมมโมรีกันไว้ก่อนเลยละกันนะคะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
3: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
2: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
3: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
3: 0812901691
2: 0812901691

ลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพเรื่องของระบบขับถ่ายดูแลเรื่องของลำไส้เราดีกว่านะคะไซเลียมจอยค่ะคุณผู้ฟังคะเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบายที่ดีนะคะใครที่อยากจะรู้สึกโล่งสบายสุขภาพดีเนี่ยก็ดูแลลำไส้ของท่านได้ด้วยไซเลียมจอยค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าไซเลียมจอยตัวนี้นะคะก็ช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายบรรเทาอาการท้องผูกช่วยลดคอเลสเตอรอลควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยควบคุมน้ำหนักด้วยนะคะแล้วก็มีส่งเสริมจุลินทรีย์ที่ดีและบำรุงสุขภาพลำไส้นั่นเองค่ะค่ะซึ่งก็มีส่วนประกอบหลายๆตัวเลยไม่ว่าจะเป็นอินูลินซิงค์อะมิโนแอซิดคีเลตแล้วก็มีสารสกัดจากใบชาเขียวด้วยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมีผงมะขามด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งอยู่ในไซเลียมจอยตัวนี้นะคะซึ่งสารสกัดต่างๆที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะต่างก็มีประโยชน์ในเรื่องของการดูแลเรื่องของระบบการย่อยช่วยควบคุมน้ำหนักตัวอินูลินตัวนี้เนี่ยก็ช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ค่ะดีต่อระบบย่อยอาหารช่วยควบคุมน้ำหนักโดยการเพิ่มความอิ่มแล้วก็อาจจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมดีต่อสุขภาพค่ะสำหรับไซเลียมจอยนะคะผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209นะคะค่ะรับประทานง่ายไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเท่านั้นค่ะไซเลียมจอยทานง่ายทานก่อนนอนเพียงครั้งละ1เม็ดเท่านั้นค่ะ1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทค่ะและโปรโมชั่นสุดคุ้มในช่วงนี้หากคุณผู้ฟังสั่งซื้อ3กระปุกเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องจ่ายเพียง1,000 บาทเท่านั้นค่ะค่ะไซเลียมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากสั่งซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อได้ที่0812901691 0812901691จากมูฟังคะดูแลสุขภาพเรื่องของระบบขับถ่ายดีแล้วนะคะเราก็มาดูแลสุขภาพดวงตากันต่อเลยนะคะยายาบริงค่ะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะสำหรับยายาบริงผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถที่จะรับประทานได้มีอย.ไม่เป็นอันตรายนะคะยายาบริงได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาแอลคาเนทีนสาหร่ายเคลนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ล้วนมีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลสุขภาพดวงตาจริงๆค่ะยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะกับทันทีเริ่มมีปัญหาตาเสื่อมตาพร่ามัวแพ้แสงน้ำตาไหลมองไม่ชัดนะก็ลองสังเกตตัวเองดูค่ะคุณฟังคะนะมีอาการปวดกระบอกตาแสบตาไหมนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพดวงตากันตั้งแต่วันนี้อย่างไม่สายเกินไปนะคะแต่ว่าหากมีอาการมากๆนะหรือสงสัยว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับตาเนี่ยก็ขอให้ไปพบคุณหมอไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพดวงตากันค่ะค่ะและหากคุณฟังสนใจยายาบริง1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทค่ะหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทและลุงช้างมีของแถมให้ด้วยนะคะทานง่ายค่ะสำหรับยายาบริงรับประทานครั้งละ1เม็ดทานง่ายค่ะสำหรับยายาบริงรับประทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดค่ะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทลุงช้างมีของแถมให้ด้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: เรากลับมาคุยกันต่อค่ะใครอยากจะมีสุขภาพดีในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยนะคะก็มาติดตามรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วๆได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ต้องรอช้านะคะนะรีบๆตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันเข้ามาได้เลยนะคะสนใจอยากจะดูแลสุขภาพด้านไหนอย่างไรนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าการสั่งซื้อติดต่อทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะค่ะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพกันนะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมปวดกระดูกข้อเข่าบวมปวดข้อปวดเข่าเนี่ยนะคะใช้ไทยแคลพลัสได้เลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถนะคะหากท่านมีปัญหาเรื่องของข้อเข่าบวมปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานนะคะก็ดูแลด้วยไทยแคลพลัสค่ะปัญหากระดูกและข้อเนี่ยสามารถดูแลได้ด้วยไทยแคลพลัสเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถค่ะแค่ไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมมีวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ด้วยนะคะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและข้อได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยไทยแคลพลัสค่ะค่าไทยแคลพลัสมีอย.เลขที่101-0375-65-007นะทานได้ปลอดภัยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถค่ะสำหรับไทยแคลพลัสราคากระปุกละ290 บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500 บาทรับไปเลยซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทและเรายังแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกเรียกว่าคุ้มมากๆนะสนใจเนี่ยก็รีบๆสั่งซื้อกันได้ค่ะสำหรับไทยแคลพลัสราคากระปุกละ290 บาทซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทสั่งซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยนะคะคุ้มจริงจริงสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกรบมือชาเท้าชานึกถึงน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ได้เลยนะคะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของเรานะคะที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันนะคะหลายท่านใช้แล้วประทับใจก็มีการสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกรบมือชาเท้าชาช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมา ายนะคะอัดแน่นอยู่ในน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ค่ะท่านที่มีปัญหาโรคกระดูกพรุนผมงอกเร็วปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ยังช่วยลดความเครียดด้วยนะคะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ได้เลยค่ะทานง่ายเป็นแบบซอฟเจล1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะปลอดภัยมีอย.นะคะเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007ค่ะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย0812901691081-2901691

0: ุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
1: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
0: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
2: ่0812901691 0812901691
3: ค่ะเพราะเพลินๆค่ะก็คงจะถูกอกถูกใจกันเนาะเรื่องของเสียงเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะค่ะก็อยากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองกันนะคะมีสุขภาพดีนะเราจะเปลี่ยนปีพุทธศักราชใหม่ปีคริสตศักราชใหม่กันแล้วอีกไม่กี่วันนี้นะคะเราก็จะต้องเป็นคนใหม่ที่มีแต่เรื่องที่ดีเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนะคะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถและมะระขี้นกสกัดเย็นค่ะหลายท่านอาจจะทำงานกันหนักนะคะขับรถไกลช่วงนี้เนี่ยต้องเดินทางไกลนะคะอาจจะต้องนั่งกันนานอาจจะรู้สึกเกร็งที่แขนที่ขากล้ามเนื้อใช้สายตากันอย่างหนักอย่างไรก็ดีค่ะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสมุนไพรไทยทิพย์โอสถค่ะใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงเนี่ยอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกันเลยนะคะสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาจริงๆค่ะมี2สูตรนะคะสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมี2สูตรปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงใช้สูตร1ได้เลยเป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกราคากล่องละ200บาทหากสั่งซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะคะหากซื้อ5กล่องแถมฟรี1กล่องรับกันไปเลยค่ะและหากซื้อ10กล่องแถมฟรี3กล่องรับกันไปสุดคุ้มส่วนสูตร2เป็นชนิดแคปซูลค่ะคุณผู้ฟังคะนะใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเช่นนั่งนานยืนนานเดินนานขับรถทางไกลก้มๆเงยๆใช้สูตร2ได้เลยเป็นแบบแคปซูลราคากระปุกละ300บาทหากซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่งค่ะค่ะสำหรับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะคะเป็นที่รู้จักกันมากว่า20ปีหลายท่านใช้กันเป็นประจำใช้สูตรไหนกันอยู่สูตร1สูตร2หรือบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยทดลองใช้ก็สั่งซื้อกันได้นะคะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691081-290-1691 ค่ะและเราดูแลสุขภาพกันต่อเลยด้วยมาราคีนกสกัดเย็นแบบเข้มข้นของไทยทิปโอโซดนะคะมีอย.ปลอดภัยค่ะสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมาราคีนกสกัดเย็นหลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อกันนะคะค่ะสำหรับมาราคีนกสกัดเย็นมีส่วนประกอบของมาราคีนกดาวอินคาใบเชียงดาวแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพผลิตโดยโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตค่ะทันทีมีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะก็ไม่ต้องเครียดไปนะคะดูแลได้เลยด้วยมาราคีนกสกัดเย็นตัวนี้นะคะแล้วก็สามารถทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะกำลังดูแลสุขภาพกันอยู่นะคะรักษาเบาหวานกับโรงพยาบาลทานยาของโรงพยาบาลอยู่เนี่ยแต่ว่าสามารถทานมาราคีนกสกัดเย็นตัวนี้เนี่ยควบคู่กับยาของโรงพยาบาลได้เลยนะคะปลอดภัยมีอย.สำหรับมาราคีนกสกัดเย็นทานง่ายเป็นแบบซอฟเจล1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับมาราคีนกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

สนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะดูแลสุขภาพด้านใดนะคะก็รีบๆโทรมาสอบถามกันนะคะผู้ฟังคะไม่ต้องเกรงใจกันนะคะนะดูแลสุขภาพกันเราจะมีสุขภาพดีในปีพุทธศักราชใหม่ไปด้วยกันค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วอิ๋วมาโดยตลอดด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์แล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะทุกๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยนะคะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายช่วยขับของเน่าของเสียช่วยลดพุงลดน้ำหนักได้ด้วยไซเลียมจอยนะคะและสมุนไพรไทยทิพย์โอสถค่ะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงนะคะใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้เลยค่ะและไทยแคลพลัสนะคะท่านที่มีปัญหากระดูกปวดกระดูกปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าบวมไทยแคลพลัสตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกรบใช้ได้เลยนะคะและมะระขี้นกสกัดเย็นค่ะนะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนึกถึงมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถได้เลยนะคะและยายาบริงนะคะดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์หากผู้ฟังสนใจเนี่ยนะคะสอบถามรายละเอียด

0: นกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณเลิกบุหรี่โทร1600ใครติดยายกมือขึ้นใครติดยายกมือขึ้นมา
0: ใครติดยายกมือขึ้นจะพาไปรักษามุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: มาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพกันเถอะเริ่มที่การเตรียมหาความรู้วางแผนชีวิตของตนเองในทุกๆด้านเช่นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีแล้วนำไปปฏิบัติใช้จนเกิดผลถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรรมาธิการศาสนาเตรียมลงพื้นที่เคลียร์กรณีพิพาทวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นกับทายาทเจ้าของที่เดิมยืนยันใช้กลไกของรัฐและคณะสงฆ์เข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

0: ครู่มาติดตามค่ะ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
5: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผล

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: นางทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงปัญหาขัดแย้งภายในวัดป่าอุรุณยารามอำเภอขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นหลังมีกลุ่มบุคคลนำสิ่งของมาปิดกั้นทางเข้าวัดว่าทางกรรมาธิการมีมติให้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่19สิงหาคมนี้พร้อมเชิญทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันโดยเฉพาะประเด็นพื้นที่และสิทธิ์ในที่ดินหลังจากนี้วัดป่าอดุลยารามเคยมีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินระหว่างวัดกับทายาทของผู้ที่เคยยกที่ดินให้เป็นพื้นที่วัดและมีการนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมาหลายครั้งแล้วนางทิวันรัตน์ย้ำว่าภารกิจของกรรมาธิการไม่ใช่ลงพื้นที่เพื่อตัดสินว่าฝ่ายใดถูกหรือผิดแต่จะผลักดันให้กลไกของรัฐและคณะสงฆ์เข้ามาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมหากพบว่าต้นตอของปัญหาเกี่ยวข้องกับแนวเขตหรือกรรมสิทธิ์ที่ดินก็ต้องให้สำนักงานที่ดินและหน่วยงานที่มีอำนาจนำหลักฐานมาตรวจสอบให้ชัดเจนต่อไปสุภจีเตรียมเจรจาสหรัฐปลายเดือนสิงหาคมเดินหน้าหารือภาษีสินค้าที่เหลือ 28% ย้ำไม่มีการนำความร่วมมือทางการทหารมาแลกสิทธิประโยชน์ทางการค้าคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: ด้านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าไทยเตรียมเดินทางไปเจรจาทางเทคนิคกับสหรัฐช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือสินค้าที่เหลืออีกราว 28% หลังสินค้าไทย 72% ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วโดยไทยจะผลักดันให้อัตราภาษีอยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งโดยประเด็นที่จะหารือครอบคลุมข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนหรือ HRDD ซึ่งเป็นการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจให้เคารพสิทธิมนุษยชนรวมถึงข้อกังวลเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินโดยไทยชี้แจงว่าภาคอุตสาหกรรมมีการใช้กำลังการผลิตประมาณ 70-90% และอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับค่าเสนอรัฐสภาในปี 2570นอกจากนี้ไทยจะใช้ข้อมูลการลงทุนสะท้อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหรัฐโดยระบุว่าอย่างน้อย 30% ของยอดเกินดุลการค้าไทยมาจากการส่งออกของบริษัทสัญชาติอเมริกันที่ลงทุนในไทยขณะที่ภาคธุรกิจไทยลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์และมีแผนลงทุนเพิ่มอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ส่วนกระแสข่าวการนำความร่วมมือทางทหารมาแลกกับผลประโยชน์ด้านภาษีนางสุปฏิยืนยันว่าไม่มีการเจรจาในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือทางทหารเป็นกรอบความสัมพันธ์ที่ดำเนินอยู่ตามปกติขณะที่การเจรจาการค้ามุ่งรักษาสิทธิประโยชน์และสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจซึ่งไทยจึงตั้งเป้าการเจรจาครั้งนี้เพื่อรักษาตลาดส่งออกเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยสหรัฐบนผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
5: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรครามดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:18 นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณช่วงที่3นะคะจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะมิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงปุ้มอยู่บ้านอิดอยู่สถานีเหมือนเดิมนะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้ปุ้มเริ่มต้นด้วยเพลงสนุกมากแม่ค้าแม่ขายเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ปุ้มชอบมากเลยค่ะแต่ว่าในเวอร์ชั่นที่คุ้นชินแล้วก็ฟังอยู่ประจำก็จะเป็นคุณสอนเพชรสอนสุพรรณคุณยอดรักสลักใจนะคะมีคุณเอกชัยศรีวิชัยนะก็มีหลายท่านนะคะที่ cover เพลงนี้มาร้องแต่นั้นก็คือเวอร์ชั่นของแต่ละท่านต้นฉบับเดิมๆเป็นของคุณกังวานไพรลูกเพชรนี่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ในเนื้อเพลงก็จะได้ยินนะคะแม้ว่าเหมาได้กังวานไพรยอมหมดตัวอันนั้นคือต้นฉบับเดิมๆของคุณกังวานไพรลูกเพชรแต่ว่าที่เปิดไปเมื่อสักครู่เนี้ยเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มีนักร้องค่ะ AI ค่ะเป็นเสียง AI ค่ะคุณผู้ฟังขาเป็นไงเนียนไหมคือเดี๋ยวนี้ว่างๆเราต้องนั่งคุยกับเขาในรายการแล้วนะ AI เนี่ยนะคะด้วยความเป็นปัญญาประดิษฐ์ก็ประดิษฐ์โดยมนุษย์อีกนั่นแหละค่ะ AI จะทำตัวเองไม่ได้ระบบทำตัวเองไม่ได้มันต้องเป็นมนุษย์สร้างทั้งนั้นเลยค่ะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้นแต่ว่าด้วยมันสมองของมนุษย์จริงๆที่สร้าง AI ให้มีแบบประสิทธิภาพทุกวันนี้นั่งดูละครคุณผู้ฟังดูปะใน YouTube บ้างในรีลใน Facebook ใน TikTok นะมีทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะละครสั้น AI อ่ะบางเรื่องนี่ก็มีภาคเสียงไทยบางเรื่องก็เป็นภาคเสียง AIแต่ว่ามันเนื้อเรื่องมันคือแบบดูแล้วอยากดูต่อมีทั้งแบบฝรั่งจีนเดี๋ยวนี้ไทยก็แบบโอ้ไม่ธรรมดานะมีจากวงเป็น AI ด้วยนะคุณผู้ฟังได้ดูบ้านใน YouTube ใน Facebook ในรีลเนี่ยปุ้มเห็นประจำเลยอะบางทีแบบเลื่อนๆไปดูพอเรากดคลิกไปดูเรื่องนึงปุ๊บคราวนี้มันมาเป็นฟีดเลยค่ะหน้าจอปุ้มเป็นละครสั้นหมดเลยอะบางทีดูแล้วเราก็อยากดูแล้วมันเป็นตอนๆใช่ป่ะพอดูไปปุ๊บอ๋อมันมีตบกันในเรื่องด้วยมันมีอีตัวอิจฉามันทำหน้าตบจริงๆอยากจะรู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงอ้าวจบมีมาแค่นั้นน่ะทำให้อยากแล้วจากไปซะงั้นค้างอยู่ตรงนั้นไปดูต่อที่ไหนวะนี่หงุดหงิดมากปุ้มก็เลยแบบพยายามดันด้นแบบสุดฤทธิ์มันจะมีไอ้แบบเต็มเรื่องแล้วก็จะมีเว็บปลอมที่แบบว่าทำขึ้นมาเพื่อให้เราดูให้จบเรื่องแล้วก็มีเว็บเสียตังค์แล้วก็มีไลน์เสียตังค์10บาทดูทั้งเดือนดูทุกเรื่องเสียเวลามากเลยกับไอละคร AI เนี่ยคุณผู้ฟังปุ้มก็ว่าหลายคนต้องเป็นแบบปุ้มแม่เนี่ยบางแน่ๆเลยมีบางคนถามว่าดูซีรีส์จีนป่ะก็ดูค่ะดูแต่ว่ามันเสียเวลาจริงๆมันเสียเวลามากแล้วปุ้มชอบดูคนแสดงมากกว่าค่ะชอบดูที่เป็นซีรีส์แบบคนแสดงไม่ใช่ซีรีส์ AI ปุ้มว่าสักพักหนึ่งน่าจะโดนเบื่อจริงนะเพราะว่าแบบหน้าตามันดีเกินสรีระสัดส่วนมันเกินพอดีอะแล้วก็แบบมาเป็นตอนท่อนๆให้เราแบบอยากดูต่ออะไรบางเนี้ยประมาณเนี้ยนั่น AI นะคะอย่างเหมือนหน้าตาเหมือนมากเหมือนมนุษย์มากโฆษณาเป็น AI หมดเลยเดี๋ยวนี้บางทีรำคาญค่ะบางทีรำคาญจริงๆแล้วมันจะค้างๆมันจะดูแบบมันไม่เป็นธรรมชาติเราก็หงุดหงิดดูมนุษย์ดีกว่าค่ะชอบนะคะส่วนเพลงที่จบลงไปนั่นก็เป็นเสียงของ AI ค่ะเป็นปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่มนุษย์แต่ cover มาได้มันมากนะคะแม่ค้าแม่ขายเพลงของคุณกังวานไพรลูกเพชรนักร้องลูกทุ่ง
ที่เป็นศิษย์เอกคนสำคัญของราชาเพลงลูกทุ่งครูสุรพลสมบัติเจริญนะคะเพลงของคุณกังวานไพรลูกเพชรนี่มีอยากดังลมว่าวแม่ขาแม่ขายแต่ว่าบุ้มก็รู้จักเพลงเดียวจริงที่เหลือเกิดไม่ทันนะคะแล้วก็ยุติบทบาทร้องเพลงบนเวทีเนื่องจากปัญหาสุขภาพนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเพลงลูกทุ่งเอาใจพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยเขาว่าจีบแม่ค้าชอบจริงๆเลยแต่ว่าอย่างที่บุ้มบอกล่ะค่ะเป็นเวอร์ชั่นของคุณสอนเพชรคุณยอดรักเป็นเวอร์ชันอื่นแต่อันนี้เป็น AI ก็สนุกอยู่นะเนาะมาที่เรื่องของเราค่ะคุณผู้ฟังค่ะเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีวัคซีนใช้กับพืชไร่วัคซีไรซ์ใช้กับนาข้าวเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้วัคซีไรซ์อย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยค่าหวานใหม่วัคซีไรซ์อย่างเดียวค่ะคุณผู้ฟังใกล้ท้องฉีดวัคซีไรซ์กับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะพืชไร่ไม้ผลเร่งยอดเร่งใบใช้วัคซีนเน1ผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่วัคซีนเน2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำติดต่อสั่งซื้อก็โทรหาปุ้มสันธนีเหมือนเดิมพร้อมทั้งสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด BGM Soft Gel บำรุงสายตาค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้านะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของสุขภาพร่างกายนะส่วนสมุนไพรปราบหนูวีโต้ปราบหนอนชีวภาพปราบราโอ้ยเด็ดสุดแล้วในยุคนี้เรื่องของหนอนไม่ว่าจะเป็นหนอนในนาในไร่หนอนที่ไหนก็ช่างแม้แต่หนอนหัวดำมะพร้าวดวงมะพร้าวแมลงเต่าทองวีโต้ปราบหนอนเอาอยู่ค่ะเจอหนอนหัวดำมะพร้าวนี่วีโต้ปราบหนอนเลยค่ะผสมวัคซีนไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของสมุนไพรปราบหนูที่เด็ดสุดแล้วในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นหนูที่ไหนในนาในไร่ในบ้านในสวนโรงรถโกดังยุ้งฉางได้หมดหอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายค่ะโทรหาปุ้มเลยนะ0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังค่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบุ้มเล่าเรื่องราวของไอ้การโพสต์ภาพปืนโพสต์คำขู่จะยิงมีปืนอะไรอย่างเงี้ยฟังมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะบอกตรงๆเซ็งมากเลิกเล่นเถอะต้องขออนุญาตพูดอย่างอาเรวัตหน่อยไอ้หนูเลิกเถอะน่ารำคาญมากอะไรนักหนาเนี่ยจริงอย่างที่บุ้มพูดเมื่อวานนะคะบุ้มว่าง่ายๆเลยนะถ้ามึงอยากเก่งมึงอยากเด่นเนี่ยมึงไปเรียนให้เก่งไปเล่นกีฬาให้เก่งเล่นดนตรีให้เก่งเด่นแน่ใช่ปะแต่นี่แบบอะไรอ่ะล่าสุดที่สุพรรณบุรีเมื่อวานนี้โรงเรียนแห่งหนึ่งที่สุพรรณบุรีส่งต่อข้อความในแชทโซเชียลโพสต์กระสุนปืนและส่งต่อในกลุ่มไลน์คราวนี้โรงเรียนตกใจกลัวพฤติกรรมเรียนแบบซึ่งมันจะเป็นอันตรายมากต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบกลัวพฤติกรรมการเรียนแบบจะเป็นเหตุอ่ะเรียกผู้ปกครองมาคุยเจ้าตัวบอกคึกขนองพ่อแม่ตีเป็นไหมอะเดี๋ยวนี้เขายังตีกันอยู่ไหมอะแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมเด็กยุคใหม่มันถึงได้แบบโอ้โหอะไรเนี่ยมีความคิดเป็นของตนเองอย่างล้นเหลือจริงๆ
ปุ้มว่าอีโซเชียลทั้งหลายเนี่ยมีอิทธิพลกับพฤติกรรมเด็กมากเนาะแล้วก็ไม่รู้ปัจจุบันน่ะพ่อแม่ก็แบบมัวแต่ทำมาหากินส่งลูกอยู่กับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสุดท้ายพฤติกรรมเด็กก็ก้าวร้าวแบบเนี้ยค่ะล่าสุดพันตำรวจเอกปริญญาเกาชวัฒผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรดอนเจดีนะคะบอกว่าโรงเรียนเนี้ยอยู่ในความรับผิดชอบในพื้นที่ดอนเจดีค่ะแล้วก็ได้รับรายงานแต่ตอนนี้สถานการณ์ปกติแล้วคือเมื่อวานตอนเช้าอ่ะโรงเรียนแจ้งมาว่านักเรียนชายส่งภาพลูกกระสุนปืนทางแชทไลน์ค่ะโรงเรียนทราบแล้วก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสถานีตำรวจภูธรดอนเจดีก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปโรงเรียนเลยค่ะร่วมตรวจสอบทันทีแล้วก็เชิญตัวเด็กที่โพสต์ภาพนี้เชิญผู้ปกครองมาด้วยตรวจค้นในกระเป๋าไม่มีอาวุธนะคะในเบื้องต้นเนี่ยมีแต่ภาพลูกกระสุนปืนซึ่งนักเรียนน่าจะได้มาจากโซเชียลแล้วก็โพสต์ต่อด้วยความคึกขนองค่ะแล้วก็ส่งต่อกันโรงเรียนก็เลยเรียกเด็กมาคุยปรับพฤติกรรมแล้วก็แจ้งผู้ปกครองให้รู้ว่าเนี่ยลูกคุณน่ะเล่นแผงๆแบบนี้มันใช่ของเล่นไหมแล้วถามคำหนึ่งเหอะมันสนุกไหมเนี่ยอยู่ดีๆพ่อแม่ต้องมาหาตำรวจเพราะว่าอภิชาตบุตรเหลือเกินประชดพ่อแม่แทนที่จะได้ทำมาหากินต้องมาโรงเรียนมาพบอาจารย์ฝ่ายปกครองมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะมีลูกทะลึ่งหน้าโพสต์ลูกกระสุนลงในโซเชียลเก่งจริงๆเลยแต่เรียนไม่เก่งอันนี้ไม่ได้ว่ากรณีไหนนะคะไม่ได้พูดเป็นพิเศษหมายถึงเด็กที่แบบเนี่ยสร้างความปั่นป่วนแบบเนี้ยซิ่งมอเตอร์ไซค์ยกพวกไปลุมทำร้ายเขาอย่างเมื่อวานนี้ก็13-17ทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมันไม่ได้แค่ทำร้ายนักท่องเที่ยวนะมันทำลายภาพลักษณ์ประเทศเลยนะแล้วเด็กอายุแค่เนี้ย13-14-15อย่างเงี้ยเยาวชนทำอะไรขึ้นมาพอมีความผิดบอกว่าเป็นเยาวชนแต่ไอ้สมองที่มันคิดอ่ะมันไม่ได้คิดแค่เยาวชนนะมันคิดเกินอ่านแล้วจี๊ดจริงอยากถามว่าพ่อแม่เอาอะไรให้กินอ่ะแต่จริงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้พ่อแม่ไม่ได้หาอะไรให้กินนะคะหากินเองพ่อแม่ให้ตังค์ไปเซเว่นหากินเองเด็กพวกนี้กินน้ำพริกไม่เป็นค่ะน้อยคนจริงๆเด็กยุคปัจจุบันเนี่ยบางคนกินน้ำพริกไม่เป็นนะไม่กินปลาร้าไม่ว่ากันแต่ไม่กินน้ำพริกเขี่ยอยู่นั่นแหละชีวิตกินแต่ของทอดกับพะโล้รู้จักแต่ไข่เซเว่นไข่ต้มเองไม่เป็นทอดเองเจียวเองไม่เป็นไข่ตุ๋นเป็นชามๆที่พ่อแม่ทำให้กินไม่เคยกินกินแต่ไข่ตุ๋นเซเว่นเนี่ยค่ะคือพ่อแม่ให้ตังค์แล้วก็เป็นแบบนี้แล้วอย่าเถียงนะอันนี้เรื่องจริงไม่มีนะพ่อแม่ตื่นมาทำกับข้าวให้กินตอนเช้าแต่ก็อีกแหละอย่างเคสเหตุใหญ่ที่นนทบุรีเนี่ยปู่ก็ตื่นมาทำกับข้าวให้กินนะแล้วก็ไปส่งโรงเรียนนะมันยังฆ่าปู่ฆ่าย่าได้เลยอะอันนี้ก็เหมือนกันอันของเล่นดีๆมีให้เล่นไม่เล่นรูปหน้าโพสต์ไม่โพสต์เวลาลุงปู่ตาป้าย่ายายเขาส่งสวัสดีวันเสาร์มันว่าเราเชยคุณผู้ฟังค่ะมันบอกว่ามีแต่คนแก่ๆที่ส่งกันวันไหนวันพระเราก็ธรรมะสวัสดีไอเด็กพวกนี้จะบอกว่านี่พวกนี้คนแก่ที่ส่งเออกูแก่แต่มันจะลงใจปะเห็นปุ๊บโอ้มีพระมาแต่เช้าเลยมีดอกไม้มาแต่เช้าเลยวันเสาร์สีม่วงมาเลย forget มีน็อตยกสวนมาเลยม่วงกล้วยไม้ม่วงมาเลยเราก็สดชื่นนะแล้วเป็นไงส่งลูกปืนเนี่ยเป็นไงพ่อแม่เดือดร้อนต้องไปหาตำรวจ
แล้วไม่ได้มีอะไรเลยนะขี้คุยโม้แล้วไม่ต้องมีค่ะเพราะว่ามีแล้วไม่รุ่งเรืองมีแล้วแย่อย่าให้มีเหตุอะไรถ้าอยากดังทำยังไงคะสอบได้อันดับหนึ่งสอบติดที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะอันนี้โรงเรียนปุ้มปุ้มเรียนที่นี่ปุ้มก็ต้องคุยที่นี่นะที่อื่นเขาจะมีอย่างอื่นนั้นก็แล้วแต่เขาแต่ปุ้มก็เห็นหลายโรงเรียนทำแบบนี้พอช่วงเปลี่ยนช่วงแบบจบปีการศึกษาน้องๆม.6สอบเข้ามหาวิทยาลัยสอบต่อในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นป้ายเลยค่ะติดแพทย์15คน23คนบางโรงเรียนบอกติดแพทย์33คนเต็มป้ายหน้าโรงเรียนนี่ลูกฉันมีรูปขึ้นด้วยนี่ขึ้นบอร์ดโรงเรียนขนาดใหญ่เลยค่ะแพทยศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ม.เกษตรแพทย์มหิดลแพทย์จุฬามีชื่อลูกขึ้นแบบอย่างนี้น่าชื่นชมรูปลูกฉันอยู่บนบอร์ดติดวิศวะอนาคตไกลแน่นอนไอ้นี่ก็ลูกบ้านนี้จูงมือไปหาตำรวจอย่างนี้ไม่น่าชื่นชมเลือกเอาจะได้แบบไหนเนาะอ่ะผ่านไปค่ะเหนืออีสานตะวันออกมีฝนนะคะอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศมา24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักและตกหนักมากในภาคตะวันออกค่ะคุณผู้ฟังทะเลอันดามันตอนบนกำลังค่อนข้างแรงคลื่นลมแรงว่างั้นภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากตะวันออกเชียงเหนือมีฝนร้อยละ60อุดรหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีฝนฟ้าคะนองภาคกลางนะฝนฟ้าคะนองร้อยละ40สระบุรีกาญจนบุรีฝนตกภาคตะวันออกฝนร้อยละ60นครนายกปราจีนบุรีฝนตกตกหนักมากที่จันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ40ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าร้อยละ60ตรังและสตูลฝนเยอะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะไปที่ขอนแก่นกันวัดป่าอดุลยารามเอาโฉนดมาโชว์เลยนะคะ21ไร่นี่โฉนดอยู่กับหลวงพ่อเจ้าของเขาให้มาเขาเอามาถวายต่อหน้าชาวบ้านเลยถ่ายภาพบันทึกภาพสำเนาที่ทำแจกเนี่ยแจกให้ดูว่าโฉนดอันเนี้ยให้วัดเอาโฉนดมาแจกให้ดูเลยบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐานแล้วไปทำสัญญาที่อำเภอทำสัญญายกที่ดินสร้างวัดที่อำเภอเมืองขอนแก่นเอกสารอยู่ครบก็บอกว่าจะโอนให้ถ้าเกิดวัดสร้างเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวโอนเลยแต่ว่ายังไม่ทันได้โอนเลยก็เสียชีวิตซะก่อนไม่ได้เอามาขายไม่ได้เอามาแบ่งไอ้โฉนดที่ถ่ายให้ดูเนี่ยไม่ได้จะขายใครมันจะขายได้ยังไงในเมื่อเจ้าของเขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วขายไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้เพียงแต่ว่ายังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้วัดเดิมอ่ะมันก็เป็นแค่ป่าช้าเป็นสำนักแม่ชีตอนที่ให้กันมาเนี่ยไอ้รอบข้างเนี่ยก็มีแต่ป่า30กว่าปีผ่านไปมันเจริญรุ่งเรืองขนาดนี้ทายาทไม่อยากให้แล้วแล้วไปแจ้งโฉนดหายคุณผู้ฟังผิดกฎหมายนะแจ้งความเท็จน่ะจะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าไปพูดไปทั่วเลยว่าโฉนดอยู่กับเจ้าวาดตอนนี้กรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าดุลยารามเนี่ยอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายต่างฝ่ายก็ต่างยืนยันสิทธิ์และเจตนาของเจ้าของเดิมต่างกันต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันว่ามีสิทธิ์ทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายทั้งวัดทั้งเจ้าวาดและทายาทของนายเฮียงอ่ะ
เขาฟ้องร้องกันมาตั้งแต่ปี47แล้วนะคะจนถึงปัจจุบันฟ้องจนลูกบอกว่าหมดแรงจะสู้แล้วไม่ชนะสักทีตอนนี้รุ่นหลานแล้วค่ะแต่หลานเก่งป้าดานี่พูดไม่หยุดนางชมมณีน้อยจันป้าดาเนี่ยเป็นลูกของน้องสาวยายนางยายนางนี่ก็เป็นภรรยาของนายเฮียงคือป้าดาเนี่ยเป็นหลานฝั่งเมียเป็นหลานของฝั่งเมียคือตาเฮียงเนี่ยมีเมียใช่ไหมมียายนางยายนางมีน้องน้องของยายนางก็คือแม่ของป้าดาป้าดาก็ไม่ใช่ลูกนะเพราะว่าตาเฮียงกับยายนางเนี่ยมีลูก9คนป้าดาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ดินผืนนี้ตามกฎหมายเลยนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเห็นเขาเถียงกันคอเป็นเอ็นแล้วก็อยากจะรู้ว่าตกลงเนี่ยป้าดาที่บอกจะรื้อกำแพงวัดชาวบ้านก็บรรจุอัฐิไว้ที่กำแพงวัดเต็มหมดเขาจะมารื้อเอาปูนมาเทเอาท่อระบายน้ำมากะท่อน้ำมากันบุกรุกเลยนะจากการตรวจสอบผังลำดับญาติเพื่อคลายข้อสงสัย

ป้าดาก็พูดคุณสรยุทธยังอึ้งอ่ะเถียงไม่ทันคือสัมภาษณ์ไม่ทันเลยค่ะเนี่ยคือถ้าเกิดโอนกรรมสิทธิ์ซะก็จบไปแล้วไงแต่ว่ายังไม่ทันโอนเลยเพราะว่าคุณตาเนี่ยเสียชีวิตซะก่อนทีนี้เจ้าวาดก็บอกว่าก็สู้มา20ปีเหมือนกันพออายุมากขึ้นก็เริ่มท้อแล้วญาติโยมก็มาให้กำลังใจผ่านมาทุกกระบวนการแล้วคำร้องก็ยกไปหมดแล้วผ่านมา5ศาลนะยกคำร้องทุกศาลเลยตอนนี้เหลือศาลฎีกาศาลเดียวโฉนดที่ดิน21ไร่ก็อยู่กับหลวงพ่อนี่แหละไม่ได้หายไปไหนตอนแรกอ่ะไม่นำมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนเนื่องจากทีมทนายความแจ้งว่าให้ใช้สำเนาโฉนดต่อสื่อมวลชนโฉนดฉบับจริงเนี่ยเอาไว้ใช้ในชั้นศาลเอกสารตัวจริงก็ยังอยู่แล้วก็ไปคัดค้านการออกโฉนดใหม่แล้วเพราะว่าเขาต้องประกาศไงถึงวันที่27สิงหาคมนี่แหละแต่ว่าหลวงพ่อก็ออกมาบอกแล้วว่าโฉนดจริงยังอยู่จะมาออกโฉนดใหม่ไม่ได้นะคะก็ยื่นคัดค้านต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นโดยสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการพาหลวงพ่อไปยื่นคัดค้านตามความประสงค์ค่ะอ่ะมาสักทีสำนักพระพุทธช่วยหลวงพ่อหน่อยเถอะหลวงพ่อบอกว่าดิ้นจนเหนื่อยแล้วสู้มาทุกศาลแล้วสำนักพระพุทธก็มาสิคะช่วยหลวงพ่อหน่อยอุ้ยประมาณนี้แหละเขาบอกว่าป้าดาเนี่ยเขาทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ตระกูลเนี้ยก็ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถ้าจะนำลูกหลานของตาเฮียงมารวมกันเนี่ยมีเป็นพันๆคนเลยตาเฮียงอ่ะมีลูก9คนนะคะส่วนยายนางเนี่ยภรรยาของตาเฮียงเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นยายของป้าดาปุ้นป้าดานี่คือเป็นโอ้เป็นตาทวดกับยายทวดแล้วนะป้าดาเลยบอกว่าไม่ต้องขุดแล้วเอาเรื่องทรัพย์สินดีกว่าว่าใครโกงใครมาป้าดาบอกผู้ใช้โซเชียลบอกว่าป้าดาไม่ใช่หลานป้าดาก็ถามกลับด้วยถ้อยคำรุนแรงเลยว่าแล้วจะมาเป็นหลานแทนฉันหรือไงวะไอ้พวกเนี้ย นะครับประมาณนี้ถูกโกงจนจะเอียนแล้วฝากถึงคนวิพากษ์วิจารณ์ด้วยอย่ามาสนใจกับคำพูดของพวกปากหอยปากปูให้มันมากนะนี่ป้าดาตามนี้แหละไม่ใช่ญาติโดยไม่ใช่ทายาทโดยสันดานแต่ว่าเป็นเครือญาติฝั่งยายนางแต่งงานมีสามีอยู่กรุงเทพทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เลยมีความรู้เรื่องที่ดินเป็นอย่างดีญาติๆก็เลยไว้ใจมอบหมายให้ป้าดาเป็นผู้ดำเนินการแต่เพียงผู้เดียวนี่ค่ะตามนี้นะแม่คุณผู้ฟังขาเรื่องของกรรมสิทธิ์วัดนี่คุยไม่จบไม่สิ้นเลยนะเมื่อวานนี้ตามหานักดำน้ำ4คนค่ะเป็นนักดำน้ำชาวต่างชาติมีรายงานว่าลงดำน้ำแบบ Technician Drivingที่บริเวณทะเลแสมสารตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วก็หายไปเลยไม่ขึ้นมาสู่ผิวน้ำค่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่ระดมกำลังทั้งทางทะเลและทางอากาศหากันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะมีนายณัฐวุฒิอนุโยธาในอำเภอสัตหีบผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสัตหีบพันตำรวจเอกคมสันคำตุ่นแก้วและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังกันอย่างเต็มที่จนกระทั่ง4ทุ่ม2ทุ่ม45เมื่อคืนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

หรือว่ามนุษย์กบก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหน่วยซิลเห็นแวบๆมีบุคคลลอยอยู่บริเวณทะเลบริเวณหาดสวยน้ำใสก็เลยไปช่วยเหลือค่ะเป็นนักดำน้ำทั้ง4คนนี่แหละพากลับมาอย่างปลอดภัยญาติก็รอคอยด้วยความเป็นห่วงค่ะดีใจกอดกันเลยแกรี่ฟิลลิปชาวอังกฤษอายุ64เจดีจอห์นแมคคริวเป็นชาวอเมริกันอายุ63บาร์ทอชโรยัลเป็นชาวโปแลนด์อายุ37แล้วก็ทิมฟิชเชอร์ชาวอเมริกันวัย50ปีค่ะทั้ง4ท่านเป็นนักดำน้ำที่ผ่านการรับรองเรื่องประสบการณ์สูงมากบางคนเป็นครูสอนดำน้ำเดินทางมาฝึกทักษะการดำน้ำเชิงเทคนิคพิเศษนะคะหลังจากทั้ง4รายไม่กลับขึ้นสู่ผิวน้ำคือเขาบอกว่าพอลงน้ำไปปุ๊บหายไปเลยกลับขึ้นมาอีกทีไม่เจอเรือแล้วค่ะเรือหายก็เลยลอยคออยู่ในนั้นแล้วก็ตามกระแสน้ำมาจนถึงชายหาดหาดสวยน้ำใสก็มาเจอเจ้าหน้าที่นี่แหละเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นการปิดภารกิจค้นหาที่ทุกฝ่ายโล่งใจค่ะเพราะว่าทุกคนปลอดภัยเนี่ยค่ะคือต่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญอย่างไรในนาทีวิกฤตก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะเขามาฝึกเชิงเทคนิคแหมไม่มาตอนหมูป่านะถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมาเปล่าถ้ามาตอนนั้นน่ะเด็ดสุดเลยนะบอกให้ประมาณนี้นะคะก็ปลอดภัยทุกคนค่ะอันนี้ก็โชคดีไปทะเลมันเวิ้งว้างเนาะน่ากลัวนะปุ้มว่ายิ่งลงไปลึกๆยิ่งน่ากลัวมีเรื่องข่าวนี้มาปิดท้ายค่ะเลขเด็ดดีกว่ามาทุกท่านรอคอยบึ้งไหมบึ้งอ่างทองอ่ะรอกันแบบนานแค่ไหนนานเท่าไหร่ก็รอเลขบึ้งที่อ่างทองได้มาแล้วล่าสุดเขาที่อ่างทองนี่เขาเขียน3ชุดเลยนะแต่ที่ปราจีนบุรีเขียนแค่2นะแต่เลขที่ปราจีนบุรีปุ้มยังไม่เห็นนะปุ้มเห็นแต่บึ้งอ่างทองก่อนเลยมาบึ้งอ่างทองรอมาหลายวันตามความเชื่อรอมาหลายนานได้มาเลยดุลมา3เลขเด็ด590บึ้งอ่างทองค่ะเผื่อจะเป็นเลขเด็ดในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็มีคุณแม่ดวงแก้วลูกท่าเรือนำข้าวสาร150กิโลกรัมถวายพ่อปู่ฤาษีพรหมเมธที่อาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณเขาก็ไปรอเลยค่ะนักเสี่ยงโชคมีพิธีแบบนี้มานั่งรอเลยอ่างน้ำมนต์มาแล้วอ่างน้ำมนต์พ่อปู่ฤาษีพรหมเมธ1354689นี่ค่ะคุณแม่ของคุณแบงค์สอนรามกับคุณน้ำเพชรนะคะก็มาพร้อมกับบรรดาสมาชิกหลายคนก็มาตามส่องด้วยเลยค่ะมีอะไรบ้างแต่ก็

0: ลบบุรี
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมบุกเกาะพะงันตรวจสอบโรงแรมเถื่อนกิจการโนมินีย้ำให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดไม่ต้องเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลสักครู่กับมาติดตามค่ะ
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ